0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันอังคารที่1เดือนใหม่แล้วนะคะช่วงนี้ไลฟ์ทาง Facebook หลุดแต่ว่าเรากลับมาแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้อ่ะมาแล้วค่ะมาชม
2: แต่ TikTok อยู่ตลอดนะคะ TikTok ไม่หลุดเลย
1: เป็นที่ความเสถียรของ Facebook ด้วยนะคะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะท่านใดที่สนใจรับชมรับฟังก็มาติดตามกันได้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปอ่านทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะต้องไปในไลฟ์อันแรกของเราค่ะพี่ต้นค่ะ
2: ผมที่เห็นเลยนะครับว่าคุณผู้ฟังมาให้กำลังใจเราตั้งแต่เช้าวันนี้คนแรกก็คือคุณประสิทธิ์ชนะรบนะครับจากบ้านไม้ไผ่เขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเกือบจะอ่านเป็นนครราชสีมาแล้วเนี่ยแล้วคุณชวลีนะครับจากเชียงใหม่บอกวันนี้24องศาอากาศดีคุณเดชเดชานะครับคุณวรวุฒิคุณพงศักดิ์คุณเป้าหมายของชีวิตนะฮะแล้วก็คุณสานิตเบียอินคณินแล้วก็คุณลอร่าจินคุณวิโรจน์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณวิโรจน์นี่ทักเรามาจากสุรินทร์ครับผมคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับ
1: ค่ะพอดีคอมเมนต์หายไปเมื่อสักครู่นะคะ
2: ก็หายไปเหมือนกัน
1: คุณผู้ฟังบอกว่าพอได้แล้วอเมริกาหมายถึงเราสองคนพอได้แล้วกับการเล่าเรื่องอเมริกาหรืออเมริกาพอได้แล้วไม่แน่ใจพอดีมันมีเรื่องมีเหตุที่จะต้องเล่านะคะในเช้านี้เมื่อวานก็ไม่ค่อยได้มีประเด็นอะไรนะเอาล่ะมาดูเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราเล่าข่าวกันต่ออีกนิดนึงเราจะพาไปคุยเรื่องเข่าค่ะเข่านะจะคุยกับท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลหิรันผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองไทยจีนผนึกพลังนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนเข่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วเวลาที่เขาผ่าเข่าคนเนี้ยเผื่อท่านใดยังไม่มีประสบการณ์ซึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเวลาผ่าเข่าเนี่ยเขาจะต้องใช้น้ำเกลือเนาะในการเข้าไปฉีดเข้าไปขยายให้พื้นที่บริเวณเข่าเนี่ยมันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นมีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้นสำหรับแพทย์นะคะดังนั้นขาเนี่ยจะบวมๆนิดนึงเวลาที่ผ่าเข่าแล้วมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการ recover ในการฟื้นฟูและต้องทำกายภาพด้วยแต่ว่าเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนร่างกายนะ mobility ท่านใดที่ไม่ต้องผ่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆด้วย
2: ครับเดี๋ยวผมก็คงจะเข้าคิวขอต่อคิวไปใช้บริการของคุณหมอก่อน
1: และ
2: แรก
1: ๆตัวเลขของผู้ที่มีปัญหาเรื่องเข่าคือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะจะพบในสตรีเร็วกว่าคุณสุภาพบุรุษนะคะประมาณ10ปีค่ะ
2: 10ปี
1: ค่ะ
2: ผมก่อนที่จะได้ไปคุยกับคุณหมอนะครับก็พาไปดูข่าวกันต่อบอกว่าพอได้แล้วอเมริกาเหรอขอสักนิดเถอะนะคราวนี้เป็นเรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับจอห์นเบสเซตเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงการประชุมของกลุ่ม G20 ซึ่งก็จะมีในเร็วๆนี้ก็พูดออกมาเลยว่าประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 เนี่ยควรที่จะพิจารณาเพิ่มอุปสรรคทางการค้ากับจีนเพื่อลดความไม่สมดุล นะครับเขาก็คือคนอื่นเขาเนี่ยไปเรื่องของความร่วมมือแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของความขัดแย้งนะครับดูอย่างรัสเซียกับมาเลเซียกับเมียนมาเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ทางการของรัสเซียนั้นจะนำเทคโนโลยีเรื่องโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์มาให้กับเมียนมานะครับจากการที่นายกรัฐมนตรีมิคาเอลมิสซูสตินของรัสเซียนะครับกล่าวเลยว่านี่เป็นสัญญาณสัญลักษณ์ใหม่แห่งมิตรภาพระหว่างรัสเซียและเมียนมาโครงการการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นี้นะครับจะเป็นเรือธงของทั้งสองประเทศซึ่งจะทำการก่อสร้างขึ้นในปีหน้านี้บริษัทที่มาทำการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ให้กับเมียนมาก็คือบริษัทโรซาทอมซึ่งเขาก็ได้ขายเทคโนโลยีนิวเคลียร์นี้ให้กับเวียดนามอินโดนีเซียและก็ลาวอีกด้วยนะครับแต่ในขณะที่ทางอเมริกาเนี่ยก็ยังอยู่เรื่องของการแซงชั่นขัดแย้งอะไรต่างๆนานาหัวเว่ย

0: ได้รายงานนะครับว่าในครึ่งปีนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่มกราถึงมิถุนาเนี่ยสร้างรายได้ไปแล้ว 467.82,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 69,600 ล้าน US ดอลลาร์เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง 9.55% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ก็คือเรียกว่าโตไม่หยุดนะชุดไม่อยู่แล้วแต่ทางหัวเว่ยเองนะครับเขาก็บอกว่างบประมาณในการทำวิจัยและพัฒนาของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนด้วยปีที่แล้วเนี่ย 25.2% จากรายได้นะครับคือเรียกว่า1ใน4ของรายได้เนี่ยจะทุ่มไปในเรื่องของการพัฒนาและ development และ research และ development ปีนี้ขึ้นเป็น 25.94% ครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าในขณะที่ซีกโลกตะวันตกเนี่ยเขายังหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของการจะกีดกันแซงชั่นนู่นนี่ทะเลาะเบาะแว้งกับผู้คนที่ทำการค้าด้วยแต่ในซีกโลกตะวันออกมองในเรื่องของความร่วมมือกัน
1: ค่ะพาไปสั้นๆอีก2เรื่องนะคะเรื่องแรกเมื่อสักครู่เราฟังข่าวจากคุณแอสเซอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็มีประชาชนเนาะคนอินโดนีเซียที่เขาไปวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้คุมกฎหมายนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่านะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียเขาก็มีประเด็นค่ะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการทำงานของผู้นำที่เขาสร้างโครงการอภิมหาโปรเจกต์ที่ใช้งบประมาณชาติเยอะก็คือโครงการอาหารกลางวันฟรีนะคะที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณไปตามจุดต่างๆของประเทศแล้วประเทศเขาเนี่ยก็มีขนาดใหญ่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถจะควบคุมคุณภาพได้นะคะรวมไปถึงเรื่องการทำงานของรัฐบาลอื่นๆอีกนะแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอินโดนีเซียเขาดันออกกฎหมายห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ดูหมิ่นรัฐบาลไงก็เลยนี่แหละมันเป็นประเด็นนะบลูมเบิร์กรายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Indonesian Court Voice Rules Criminalizing Insults Against State นะคะทางศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียเนี่ยเขายกเลิกบทบัญญัติการเอาผิดผู้ดูหมิ่นรัฐบาลและสถาบันรัฐนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งประกาศแล้วก็บังคับใช้ไม่ถึง8เดือนนะคะโดยศาลเนี่ยบอกว่ามันเสี่ยงที่จะไปเอาผิดประชาชนจากการวิจารณ์โดยชอบธรรมค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะคือการยกเลิกมาตรา240และ241เนี่ยนะคะระบุว่าสถาบันของรัฐเองเนี่ยไม่มีความรู้สึกต่อการได้รับคำชื่นชมการวิพากษ์วิจารณ์หรือการดูถูกดูหมิ่นจึงไม่ควรมีกฎหมายที่เปิดช่องให้การแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานรัฐกลายเป็นความผิดทางอาญาก็เลยขอผ่อนคลายข้อจำกัดบางส่วนต่อการแสดงออกทางการเมืองนะเพราะว่าผู้ที่ตรวจสอบทัศนสังคมเนี่ยก็จะมีทั้งประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกหน่วยงานทางด้านสิทธิมนุษยชนที่เขาต้องคอยช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกันนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาจากบลูมเบิร์กนะคะส่วนอีกเรื่องความมั่นคงค่ะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะฟิลิปปินส์ตอนนี้เตรียมทุ่มงบประมาณนะของปีหน้าพัฒนาโดรนและเรือคอร์เวตติดอาวุธปล่อยนำวิถีทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญนะก็มีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะความขัดแย้งน่านน้ำนะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาอยู่ในสมการนี้ด้วยนะเขาเตรียมที่จะขยายขีดความสามารถด้านระบบไร้คนขับหรือโดรนค่ะควบคู่กับการจัดหาเรือคอร์เวตติดอาวุธปล่อยนำวิถีและยุทโธปกรณ์หลักเพื่อปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยแล้วก็เน้นรับมือภัยคุกคามจากภายนอกเพราะว่าเขาเผชิญหน้ากับจีนบ่อยครั้งขึ้นบริเวณเกาะแก่งและโขดหินพิพาทภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ EEZ ของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้นะคะงบประมาณที่จะอนุมัติเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้น 6.3% นะคะโดยที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงกองทัพนอกจากยุทโธปกรณ์เนี่ยจะใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงสร้างองค์ความรู้เพื่อบูรณาการโดรนเข้ากับการปฏิบัติการจริงจะเห็นได้ว่าการทำ Modern War นะคะหรือว่าสงครามสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเน้นโดรนค่ะนอกจากนั้นจะมีอีกเรื่องนึงที่พวกคู่ขัดแย้งเนี่ยเขาจะเน้นมากก็คือเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะปัจจุบันฟิลิปปินส์กำลังประสานความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีโดรนกับพันธมิตรหลายประเทศค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะซึ่งเป็นพันธมิตรความมั่นคงหลักนะคะแล้วก็ได้มีการส่งมอบยานนะคะที่เป็นยานผิวน้ำไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์หรือ USV จำนวน4ลำให้กับกองทัพฟิลิปปินส์เพื่อเสริมภารกิจเฝ้าตรวจทางทะเลเช่นกันอ่ะก็เข้ามามีบทบาทนะสำหรับสหรัฐในบริเวณน่านน้ำพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์และจีนนะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดเรียกว่าฮอตสปอตในกลุ่มอาเซียนเราแหละเรื่องตรงฟิลิปปินส์เนี่ยกับเรื่องของความขัดแย้งไม่ลงรอยกันเรื่องพื้นที่ทางทะเลกับจีนเนี่ยก็คือเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานในช่วงหน้าครับต่อลึกอาเซียนเราจะได้คุยกับท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลฮิรันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะครับอาจารย์จะพาเราไปดูเรื่องของไทยจีนผลิตนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนเดี๋ยวเป็นยังไงต้องมาติดตามกันครับ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: 7:13 ค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลฮิรันนะคะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองค่ะเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือไทยจีนผนึกพลังนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนนวัตกรรมทางด้านเข่าจากจีนนี่เป็นอย่างไรต้องไปคุยกันในช่วงนี้นะคะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหมออ
0: รุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ดิฉันก็พอมีประสบการณ์และความรู้เรื่องการผ่าเข่ามาคุยด้วยนะเป็นผู้ป่วยมาก่อนนะคะวันนี้
0: ยังไม่มีประสบการณ์แต่ก็กำลังจะมีแล้วค่ะกำลังจะมีเข้าคิว
1: ที่น่าสนใจคือโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเนี่ยกำลังจะเปิด knee repair center เหรอคะมองเห็นโอกาส
5: เปิดไปแล้วครับ
1: อ๋อเปิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วเห็นโอกาส
5: ที่ผ่านมา
1: เป็นอย่างไรบ้างคะ
5: ก็คือมันมาจากจุดอ่อนของเราทั้งในไทยเองแล้วก็อาเซียนเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงการรักษาเข่าเสื่อมเนี่ยที่ผ่านมาและปัจจุบันเนี่ยยังมีจุดอ่อนอยู่ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยกรณีเข่าเสื่อมเยอะนะครับทั้งไทยและอาเซียนเนี่ยจะมีการผ่าตัดแต่เราเน้นผ่าตัดทางด้านของการเปลี่ยนเข่าครับหรือว่า TKA ก็คือคำว่าเปลี่ยนก็คือเหมือนถอนฟันแล้วก็ใส่ฟันปลอมนะครับคือเอาเข่าเดิมที่เสื่อมออกทั้งข้อทิ้งไปแล้วก็เอาเข่าเทียมมาใส่แทนซึ่งเราเป็นอย่างนี้มา40ปีแล้วนะครับซึ่ง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการปรับปรุงบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นอุปกรณ์ดีขึ้นทนขึ้นหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โรบอทมาช่วยเปลี่ยนเข่าแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มันก็คือการเปลี่ยนเข่าอยู่ดีครับก็คือยังมีปัญหาอีกมากมายตามมา หลายๆเรื่องนะครับ

0: ซึ่ง
1: มันฟังแล้วมันดูน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยว่าเอาเข่าทั้งข้อออกไปแล้วก็เอาของใหม่ลงมาแล้วตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับอาจารย
0: ์ทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่านี่คือจุดที่เรารับรู้จากคนไข้นะฮะว่าเวลาคุณหมอบอกว่าเข่าคุณป้าเสื่อมเยอะคุณยายเสื่อมเยอะจะต้องเปลี่ยนเข่านะจะมีเยอะแยะเลยนะครับที่แบบไม่อยากจะเปลี่ยนเข่าคือก็แปลว่าสังคมคนไข้เองก็รับรู้ด้วยว่าไอ้รีซัลต์หรือผลของการเปลี่ยนเข่าเองเนี่ยมันไม่ได้ดีเพอร์เฟคนะครับมันมีหลายๆจุดที่ทำให้เขาเกิดปัญหาในชีวิตตั้งแต่ผ่าตัดใหญ่แผลใหญ่เสี่ยงเยอะแผลใหญ่เจ็บเยอะฟื้นตัวช้านะครับเมื่อฟื้นตัวเสร็จแล้วใช้งานก็ไม่เหมือนเดิมนะครับคุกเข่าพับเพียบขัดสมาธิไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกกำลังกายหนักๆไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยเข่าที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็มีอายุแค่ประมาณ10ปี15ปีหลังจากนั้นมันก็จะทรุดจะพังก็ต้องมาเปลี่ยนรอบ2รอบ3ใหม
2: ่
0: นะครับนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีจากการเปลี่ยนเข่านะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเข่าแล้วจะจบนี่ก็คือทำให้เราเห็นโอกาสนะครับว่าปัจจุบันนี้ในยุโรปในอเมริกาในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะพยายามใช้อีกวิธีหนึ่งในการรักษาก่อนมันเรียกว่าการซ่อมเข่าหรือว่า UKA นะครับก็คือเมื่อกี้เปลี่ยนเข่าเหมือนถอนฟันใส่ฟันปลอมใช่ไหมฮ
2: ะ
0: แต่การซ่อมเข่าเนี่ยก็จะเหมือนอุดฟันหรือรักษารากฟันนะครับการซ่อมเข่าหรือ UKA เนี่ยครับก็คือซ่อมเป็นการผ่าตัดเหมือนกันแต่เป็นการผ่าตัดเล็กนะครับซ่อมเฉพาะจุดที่มันเสื่อมจริงๆขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ยังเก็บอวัยวะในเข่าไว้เหมือนเดิมมีทั้งลูกสะบ้าเส้นเอ็นไขว้หน้าไขว้หลังหมอนรองเข่าและกระดูกอ่อนส่วนที่ดีเก็บไว้หมดเพราะนั้นเข่าหลังจากซ่อมเข่า UKA แล้วเนี่ยจึงเป็นเข่าที่เหมือนกับเข่าธรรมชาติครับผม
2: คุณหมอคะ TKA เนี่ยย่อมาจากอะไรคะ
0: TKA ก็คือ Total Knee Arthroplasty ก็คือเปลี่ยนเข่าเป็นของเก่าแต่ UKA เนี่ยก็คือของใหม่เรียกว่าซ่อมเข่ามันก็คือ Unique Compartment Knee Arthroplasty ครับผม Unique Compartment Knee Arthroplasty เราเรียกกันสั้นๆว่า UKA หรือว่าไทยเอาคนจะรู้จักกันว่ามันคือซ่อมเข่าครับผมซ่อมเข่า UKA เปลี่ยนเข่า TKA เอง
2: ค่ะแค่จินตนาการว่าเปลี่ยนเข่าออกไปทั้งอันแล้วใส่สิ่งทดแทนเข้ามาเนี่ย
0: ขนาดเท่ากำปั้น
2: โอ้โห
0: เหล็กที่ใส่เข่าเทียมมีขนาดเท่ากำปั้นแต่ซ่อมเข่าอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปมีขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือฮะ
2: คุณหมอ
1: แล้วระยะเวลาในการผ่าตัดแล้วก็ในการที่จะพักฟื้นเนี่ยนานแค่ไหนครับอาจารย์ครับสำหรับ UKA ครับ
0: ระยะเวลาผ่าตัดเนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับผมแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือการพักฟื้นนะครับการเปลี่ยนเข่า TKA แบบเดิมเนี่ย เป็นการผ่าตัดใหญ่แผลยาว15เซน อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแผลใหญ่เจ็บเยอะฟื้นตัวช้ากว่าคนไข้จะเดินได้ด้วยตัวเองนะฮะเป็นเดือนๆเดือน2เดือนนะครับคือทิ้งวอล์กเกอร์หรือทิ้งไม้เท้าเนี่ยแต่สำหรับการผ่าตัดด้วยการซ่อมเข่าครับก็แผลเล็กเจ็บน้อยเนี่ยทำวันนี้พรุ่งนี้เดินได้เลยครับอาจจะเดินด้วยวอล์กเกอร์อยู่ประมาณไม่ถึงสัปดาห์ก็เดินตัวเปล่าได้แล้วครับ
2: oh.
0: นี่คือการฟื้นตัวที่ผิดกันนะเพราะว่าแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวนะครับ เมื่อฟื้นตัวเสร็จแล้วเนี่ยการใช้งานก็จะกลับไปเหมือนธรรมชาติด้วยครับ
2: อ๋อแตกต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะคุณหมอ
0: ครับ
2: เคยผ่าหมอนรอง
0: แล้ว
2: มี2กล้องค่ะแล้วก็มีตัวยึดอยู่3ตัวตอนนี้อยู่ตรงหมอนรองนะคะอันนั้นก็พักฟื้นนานเหมือนกันกว่าจะกลับมาใกล้เคียงปกติได้แต่ว่า UKA knee repair เนี่ยเป็นซ่อมบางจุดแล้วคุณหมอบอกว่าเวลาที่พักฟื้นกลับมาเดินได้เนี่ยก็สั้นกว่าด้วย
0: สั้นกว่าครับผมนะครับแล้วพอฟื้นตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปใช้งานได้เหมือนคนปกตินะครับผมไม่เหมือนคนเปลี่ยนเข่านะครับ
2: โอ้ค่ะ
0: เคยวิ่งอะไรก็เคยวิ่งได้เคยเล่นกีฬาเคยใช้งานหนักๆก็ทำได้เหมือนเดิม
2: ก็ต
0: ้
2: องกายภาพควบคู่ไปในช่วงต้น
0: แต่ระหว่างนั้นก็ต้องมีการกายภาพแต่ว่าเราพูดถึงว่าหลังจากฟื้นตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการใช้งานมันจะเหมือนเข่าธรรมชาติมากๆครับผม
2: ค
0: ่
2: ะพี่ต้นเชิญ
0: ต้องมีอวัยวะครบ
2: ค่ะ
1: อาจารย์ครับค่าใช้จ่ายในการที่จะทำ
0: แพงกว่า
1: เนี่ยครับ
0: แพงกว่า
1: ไหมครับ
0: แพงกว่า
1: บอกได้ไหมครับว่าอยู่ใน
0: บอกได้ครับผมผมเคยทำตั้งแต่สมัยอยู่บำรุงราษฎร์เนี่ยนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย1เข่า 550,000 ถึง 600,000 ณตอนนั้นนะฮะ10กว่าปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยผมย้ายมาที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเนี่ย1คราวก็คือ 450,000
1: ลงไป 50,000
0: ลงไปประมาณ 150,000 นะครับ 100,000 ถึง 150,000 นะครับอันนี้คือการผ่าตัดซ่อมเข่า UK ซึ่งอันนี้คือราคาที่เราตั้งเอาไว้นะครับผม
1: ครับผมอ
2: ยากทราบตัวเลขสถิติโดยเฉลี่ยนะคะคุณหมอคือพอถึงวัยที่ต้องเริ่มซ่อมเข่ามีปัญหากันแล้วเนี่ยซึ่งในผู้หญิงจะเกิดขึ้นเร็วกว่าผู้ชายนะคะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: สัก50ปลายๆหรือ60นะครับก็จะเริ่มมีแล้วครับประมาณ60นะครับเป็นอายุมาตรฐานที่เราเจอกันแต่ว่าเราก็จะเจอแบบอย่างอายุเร็วหน่อยก็คือ55ปีหรือ50ปีเนี่ยก็เจอบ้างตับปลายนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยอยู่ที่60ขึ้นไปครับผม
1: แล้วของผู้ชายล่ะครับจะอายุประมาณเท่าไหร่
0: ของผู้ชายเนี่ยจริงๆอายุเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราเจอเนี่ยน้อยกว่ามากนะครับผมผู้ชายจะเจอสัก 20% แต่ส่วนใหญ่อีก 80% จะเป็นผู้หญิงนะครับผม
1: ท่านครับแล้วเทคโนโลยีนี้นะครับ UKA Knee Repair เนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับทางจีนเขาล่ะครับ
0: จีนเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากจีนโดยบริษัท Just Medical เนี่ยเขาเป็นจีนนี่คือเป็นแหล่งรวมผลิตเป็นโรงงานของโลกนะครับเทคโนโลยีที่สำคัญดีๆจากยุโรปเนี่ยอเมริกาเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเขามาจ้างจีนผลิต
1: ใช
0: ่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการที่เรารู้จักอุปกรณ์เปลี่ยนเข่าหรือซ่อมเข่าอะไรเนี่ยมักจะมาจากยุโรปนะฮะแต่จริงแล้วจริงเนี่ยบริษัทที่ผลิตเนี่ยผลิตจากจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริษัทจีนเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Just Medical ที่เราร่วมมือกันเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีการผลิต อุปกรณ์เหล่านี้จากหลายๆบริษัทจากหลายๆประเทศทั่วโลกมาอยู่ในบริษัทเขาและจนปัจจุบันเนี่ยนอกจากเขาจะรับจ้างผลิตแล้วนะครับเขายัง develop สินค้าพัฒนาตัวของตัวเองด้วยนะครับผลิตให้ดีกว่า originalที่มาจากอเมริกาสมมุติว่าเคยซื้อลิขสิทธิ์จากอเมริกามาผลิตใช่ไหมครับรับจ้างเขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยอัปเกรดสินค้าในแบรนด์ของเขาเองให้ดีกว่าอเมริกาครับผมเนี่ยครับคือข้อดีของการที่เราร่วมมือจากกับจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท Just Medical นี่คือข้อดีคือเราได้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจากทั่วโลกมาอยู่ในบริษัทเดียวกันนะครับไม่ว่าเราคุ้นชินกับอุปกรณ์แบบไหนยี่ห้อไหนแล้วเคยไปเทรนจากประเทศไหนมาอยู่ที่นี่มีหมดครับผมนะครับและของเขาเองก็ดีกว่าประเทศอื่นๆที่เขาเคยรับจ้างผลิตแล้วด้วยครับผมนะฮะคือข้อดีของมันนะครับผม
2: ค่ะคุณหมอ
0: ราคาต้องเป็นมิตรกว่าด้วยครับ
2: อ๋อค่ะคุณผู้ฟังอยากทราบว่าเรื่องเขาเนี่ยค่ะคือพอเราผ่าเราถ้าหากว่าเราซ่อมแซมเขาบางส่วนเนาะอย่างเทคโนโลยี UKA นี่แพงเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนคะ
0: 20ปีอัพครับ
2: 20ปีขึ้นไป
0: ณ20ปีเนี่ยจากสถิติเนี่ยอยู่ได้ระดับ 91% ก็แปลว่าส่วนใหญ่ 91% ณ20ปีผ่านไปเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมซึ่งตรงข้ามกับการเปลี่ยนเขามากๆเลยครับผมและ อยู่ได้ทนอยู่ได้นานยังไม่สำคัญเท่ากับการใช้งานระหว่างนั้นเนี่ยมันเหมือนธรรมชาติมากกว่าครับผ
2: ม
0: ยังใช้ชีวิตได้ปกติในขณะที่สมมติว่าเราเปลี่ยนเข่าไปเนี่ยนะครับหมดสิทธิ์วิ่งตลอดชีวิตวิ่งไม่ได้เล่นกีฬาหนักไม่ได้และที่สำคัญคือการใช้งานชีวิตประจำวันบางอย่างก็ยังทำไม่ได้เลยจะกราบพระจะขัดสมาธิจะพับเพียบจะคุกเข่าอะไรก็ยังทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นเรื่องที่ซัฟเฟอร์มากๆสำหรับคนที่ได้รับการเปลี่ยนเข่าครับ
2: คุณหมอเล่ามานี่มันความรู้สึกก้นบึ้งจากจิตใจดิฉันเลยนะคะแค่หมอนรองดิฉันก็คุกเข่าไหว้พระปกติไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกกำลังกายได้นะคะแต่ว่ามันคุกเข่ามันจะมีความเสียวๆนิดนึง
0: อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสำคัญที่สุดเลยก็คือความปลอดภัยของการผ่าตัดครับผ
2: ม
0: การผ่าตัด เปลี่ยนเข่าอย่างเดิม TKA เนี่ยเป็นการผ่าตัดไหวใช่ไหมครับพอสูงอายุขึ้นมาหน่อยเกิน75หรือ80อย่างเงี้ยโอ้เราก็จะกลัวละหมอเองก็กลัวคนไข้ก็กลัวญาติก็กลัวเพราะมันผ่าตัดใหญ่เสี่ยงเยอ
2: ะ
0: เสียเลือดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้สูงนะครับแต่สำหรับการผ่าตัดเล็กการผ่าตัดซ่อมเข่าเนี่ย UKA เนี่ยมันผ่าตัดเล็กแผลเล็กเจ็บน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงปลอดภัยในคนสูงอายุเราเคยทำถึงคนอายุ91ปีครับ91ปีซ่อมเข่าสองข้างพร้อมกันไม่ต้องเข้า ICU ทำวันนี้พรุ่งนี้เดินได้แล้วก็นอนแค่3วันกลับบ้านเหมือนคนปกติเลยนะครับทั้งที่แก่อายุ91ปีครับ
2: โอ้ซ่อม2ข้าง
0: ทำมาแล้วซ่อมสองข้างได้สบายสบายเลยไม่ต้องให้เลือดด้วยนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ปลอดภัยมากครับผม
2: ถามเรื่องโอกาสในอาเซียนนะคะคือตอนนี้คุณหมอทราบมาว่าเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทางด้าน UKA Knee Repair นะคะแล้วมองเห็นโอกาสของการดันเรื่องนี้สู่ตลาดอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
0: แน่นอนครับทั้งในไทยเองแล้วก็อาเซียน
2: ค่ะจำนวนผู้ที่จะต้องผ่าเข่าเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของอายุด้วยเน
0: า
2: ะพอถึงวัย
0: การรักษาผ่าตัดคุ้นชินอยู่กับซึ่งยังไม่มีใครโดดเด่นเรื่องการรักษาด้วยการซ่อมเข่าหรือ UKA เพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดเนี่ยอาเซียนตั้ง600ล้านคนเนี่ยพูดง่ายๆไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางละเป็นเป้าหลักนะครับก็คือเราโดดเด่นกว่าสิงคโปร์ทางด้านนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากล้าบอกได้ว่าในตลาดอาเซียนเนี่ยถ้าในเรื่องนี้เนี่ยเราเหมือนกับเปิดตลาดใหม่ทำให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสิงคโปร์มาเลย์เนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยคนไข้ในอาเซียนจะเข้าไปรักษาแข่งกับไทยนะครับเข้าไปมาไทยไปสิงคโปร์ไปมาเลย์หรือไม่ก็ไปออกนอกอาเซียนไปเลยก็คือไปอินเดียหรือไปเกาหลีหรือไปอเมริกาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยของไทยมีโอกาสมากถ้าเราเป็นศูนย์กลางเรามีศูนย์การซ่อมเข่าของโรงพยาบาลของไทยนะครับแล้วก็มีหมอที่เป็นระดับแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่ในไทยเนี่ยครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความโดดเด่นทางนี้มากๆครับผม
1: อาจารย์ครับในอนาคตเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเข่าเนี่ยลดลงไหมครับ
0: มีโอกาสลดลงยิ่งเราทำเยอะขึ้นเนี่ยนะครับวอลลุ่มที่ใช้มันเยอะขึ้นแน่นอนครับซัพพลายเออร์เขาก็ต้องลดราคาลงแต่ตอนนี้เนี่ย UKA ในไทยและอาเซียนเนี่ยคิดเป็น 1%ของ TKA สมมุติว่าคนไข้เข่าเสื่อม100คนที่ต้องผ่าตัดเนี่ย99คนน่ะเปลี่ยนเข่า TKA แบบเดิ
2: ม
0: มีแค่ 1% เท่านั้นเองที่มีโอกาสได้ทำ UKA เพราะว่าหาหมอทำก็น้อยราคาก็สูงนะครับผม
2: ค่ะ5วินาทีค่ะคุณหมอค่ะคุณผู้ฟังถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมีกี่โรงพยาบาลที่สามารถรักษาด้วยเทคโนโลยีนี้ได้คะ
0: UKA เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะมีที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะครับโรงพยาบาลไตภูมิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์นะครับแล้วก็โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติครับหรือโรงพยาบาลยาสูบครับ
2: ค่ะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลหิรันผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะคะและพร้อมกันนี้ค่ะเราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

การนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 17:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะก็มาพบกันเช้าๆแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 ค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงวันนี้เราพบกันเริ่มต้น1กันยายนนะคะอังคารที่1กันยายน2569มาอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็ฝากติดตามเรา2คนนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังทางออนไลน์ออนไซต์นะทาง Facebook ก็เปิดดูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจของ FM 100.5 ให้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวหน้าข่าวนะคะว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าครม.เนี่ยเขาไปจัดประชุมที่จังหวัดสงขลาก็มีการลงพื้นที่ไปก่อนเลยนะคะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐมนตรีนะคะก็ลงไปดูความต้องการในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่ามีความต้องการอะไรยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมฝนแล้งแล้วก็เรื่องของชายแดนใต้นะคะที่จะมีการหยิบยกมาพูดคุยกันทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะตามข่าวนะคะในช่วง11:30 นะคะนายกมีรายงานนะคะที่ประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาตำริหรือว่าคลองร.1นะคะที่บริเวณด้านหลังโรงแรมอัลฟาฮัตตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปพร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะและอีกหลายคนค่ะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะเดินทางลงพื้นที่ไปด้วยค่ะโดยนายกและคณะก็ไปรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันน้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่จากนายวิทยาแก้วมณีอธิบดีกรมชลประทานนายกสอบถามเรื่องงบประมาณในการทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็แก้ปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งก็ได้รับรายงานในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนายกก็ติดตามความคืบหน้าการเร่งดำเนินการขุดลอกตะกอนดินที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำคลองภูมินาตำริพร้อมกับจัดเก็บวัชพืชโดยครม.ก็เตรียมอนุมัติงบอุทกภัยให้กับประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเลือกอำเภอหาดใหญ่สงขลาเป็นที่ประชุมครม.นอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งแรกก็ขอให้ชาวสงขลานะคะเข้าใจว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับพื้นที่นะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นพื้นที่5จังหวัดเป็น5จังหวัดใต้ภาคใต้นะคะก็อยากจะไปดูเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับประชาชนโดยครม.เนี่ยก็จะอนุมัติหลักการเรื่องของการทำประกันอุทกภัยให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือนค่ะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะจากการที่ลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากมีการตั้งครม.หลังการเลือกตั้งมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังมีเรื่องอื่นที่ในที่ประชุมครม.เขาจะหารือกันอีกนะคะแต่ว่าณเบื้องต้นเมื่อวานเนี่ยข่าวมาประมาณนี้ค่ะว่านายกไปลงพื้นที่ดูประตูระบายน้ำค่ะมาดูหน้าหนังสือพิมพ์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยมีภาพด้วยนะคนที่ลงพื้นที่ไปด้วยก็คือนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ลงพื้นที่นะคะติดตามเรื่องของการตรวจราชการช่วงการประชุมครม.สัญจรที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายตำบลกระดังงาอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะส่วนพาดหัวข่าวเนี่ยก็รวมๆหลายประเด็นนะพาดหัวบอกว่าอนุทินลุยสะพานสงขลาลันตาคิกออฟ missing link big project logistics ใต้เชื่อมพังงาพัทลุงกระบี่ตรวจป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่วุฒิสภาฉลุยพรก.กู้400,000 ล้านไฟเขียวโควิดอัยการสูงสุดภูมิใจไทยปลื้มชนะซ่อมสสอุดรก็อย่างที่บอกค่ะว่ามติชนเนี่ยเขาก็รวมเรื่องของครม.สัญจรนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินนะคะรวมไปถึงการเลือกตั้งซ่อมสสอุดรที่ภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งด้วย
0: ขณะเดียวกันเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมนะคะว่านายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนโดยตรงโดยวันนี้เดินทางมายังจังหวัดสงขลาและหากสถานการณ์เอื้ออำนวยมีความตั้งใจที่จะเดินทางไปจังหวัดยะลาพร้อมยืนยันว่าแม่ทัพภาคที่4และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลโดยจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้จะเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเกษตรและการประมงตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะอีกคนนึงนะคะที่เมื่อวานนี้ได้เข้าร่วมการประชุมก็คือทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็บอกว่าถือเป็นโอกาสที่ดีในการรับฟังเสียงจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการอะไรโดยนายกก็พูดคุยรับฟังเรื่องดังกล่าวซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปดำเนินการต่อส่วนแนวโน้มการหารือเป็นอย่างไรทางพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจที่คนในพื้นที่ต้องการสิ่งที่ขาดหายไปในบางเรื่องหรือบางจุดที่มีความต้องการการรับการสนับสนุนจากส่วนกลางผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าวันนี้เนี่ยตรงกับวันชาติมาเลเซียฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์หรือไม่ว่าอาจจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พลเอกชัยพฤกษ์ก็ระบุนะคะว่าเราระมัดระวังอย่างเต็มที่และจากการที่พลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ก็ได้กำชับให้เปลี่ยนแปลงแนวทางเปลี่ยนยุทธวิธีพร้อมยอมรับว่ายังมีบางพื้นที่ที่มีความกังวลแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงซึ่งต้องจับตาแต่ละพื้นที่ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะปลุกมวลชนสู้ไฟใต้เปรียบภูมิคุ้มกันแก้ปัญหายั่งยืนชกนารายัน 99% ไม่มียิงจากฮอนายกประกาศเดินหน้าสร้างสันติสุขชายแดนใต้เปิดเวทีรับฟังประชาชนชูพลังคนพื้นที่เป็นกำลังสำคัญเปรียบเป็นภูมิคุ้มกันแก้ปัญหายั่งยืนดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่านับถือศาสนาใดวันนอชี้ความสงบเป็นหัวใจหากไม่มีความปลอดภัยก็แก้ไฟใต้ลำบากเสทบเผยหน่วยงานรัฐเตรียมสานต่อขณะฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยครบ1สัปดาห์เหตุหอลาดตระเวนถูกกล่าวหายิงคนชกนราธิวาสแจงกรรมาธิการทหารยืนยันไม่มีพกอาวุธถือเป็น DNA นักบินทบเผยบินที่ความสูงราว300เมตรในเวลากลางคืนมีเมฆกับฝนมองคนแทบไม่เห็นเปรียบเม็ดงาวางบนนิ้วมั่นใจ 99% ทหารไม่ได้เป็นคนยิงค่ะ
1: ด้านนายศิรศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดถึงวันครบรอบวันชาติมาเลเซียกังวลหรือเปล่านะคะว่าที่เกิดเหตุในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างการประชุมครม.สัญจรนะคะตรงนี้นายศิรศักดิ์บอกว่าทุกอย่างมีมาตรการดูแลความปลอดภัยไม่มีอะไรจะต้องกังวลเพราะว่ามีความมั่นใจส่วนจะใช้กลไกของกระทรวงต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาชายแดนใต้หรือเปล่านายศิรศักดิ์บอกว่าก็ได้รับมอบหมายดูศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือสอบต.นะคะแล้วก็เป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดูเรื่องมาตรการระยะสั้นระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการดูแลความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกนะคะโดยเรื่องสำคัญค่ะในการประชุมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็เน้นความมั่นใจเรื่องของข่าวกรองต้องดีกว่านี้ที่บอกว่ารู้เหตุการณ์ต้องรู้แม่นกว่านี้และการปฏิบัติอย่างทันท่วงทีก็ต้องพร้อมที่สำคัญคืองานมวลชนก็ต้องเข้าถึงประชาชนก็ต้องทำงานร่วมกับประชาชนส่วนเรื่องการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ในศรีสักบอกว่าต้องมาประเมินสถานการณ์ อีกครั้งนะคะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขแต่ไม่ใช่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเรื่องสำคัญคือการดูแลภายในทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนทุกสุขโอกาสโดยเฉพาะเยาวชนค่ะประเด็นนี้นะคะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวสั้นๆเสียศักดิ์ชี้ข่าวกรองต้องแม่นงานมวลชนใต้ต้องเข้าถึงประชาชนเสียศักดิ์จี้ข่าวกรองชายแดนใต้ต้องแม่นยำกว่านี้งานมวลชนเข้าถึงประชาชนบิ๊กดุลนำทีมไปค่ายสิรินธรฝั่งไฟใต้ย้ำมองภัยคุกคามภาพเดียวกันยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็ขอพักก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะติดตามประเด็นนะคะตามกันมานานเรื่องของโกงสอบได้ข้อยุติหรือยังติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: กช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงที่2นะคะมีข่าวมาฝากเรื่องของประกันชีวิตเพื่อการออมและเกษียณค่ะเป็นการออมเงินอย่างมีวินัยพร้อมหลักประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อเก็บเงินระยะยาวอย่างเป็นระบบได้ทั้งการออมความคุ้มครองชีวิตจุดเด่นก็คือผลตอบแทนระบุชัดเจนในสัญญาความเสี่ยงต่ำได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐเหมาะกับคนที่อยากสร้างอนาคตแบบมั่นคงมี2แบบให้เลือกนะคะก็คือแบบประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปทางนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปีและแบบบำนาญจ่ายเบี้ยประกันภัยช่วงวัยทำงานรับเงินคืนเป็นรายงวดสม่ำเสมอหลังเกษียณลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาทรวมกองทุนเกษียณทุกประเภทไม่เกิน 500,000 บาทค่ะผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะและมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของกงสอบท้องถิ่นนะคะนายนิรัตน์ วงศ์สิทธิถาวรค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีสถ.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการและพัฒนาส่วนท้องถิ่นได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีถอดถอนรายชื่อทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้ทางสถ.ได้ดำเนินการบริหารจัดการบัญชีผู้สอบแข่งขันอย่างรอบคอบและโปร่งใสล่าสุดได้มีมติให้เพิกถอนการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 3,868 รายโดยให้มีผลพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะถอนกงสอบ 100% 3,868 คนฟันคดีอาญาต่อกลุ่มชิงลาออกไปก่อนก็ไม่รอดอีกกว่าพันรายโดนระงับการบรรจุมอท.4ยันถอดทุจริตครบหมดแล้วเซมเบ้สถ.ปิดจ็อบไร้ฟ้องกลับเซมเบ้ปิดจ็อบเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นกงสอบ 3,868 รายจาก 5,925 รายอีกกว่า 1,000 รายระงับบรรจุไร้คนฟ้องจ่อบรรจุใหม่ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ค่ะมาการเมืองเรื่องของคดีหัวสวกันนะคะก็มีการพูดกันไปพูดกันมาของในส่วนของฝั่งทั้งสองฝั่งนะคะมีไอลอนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาพูดถึงกรณีนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอค่ะโดยบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่ต้องอธิบายก็คือหลักฐานที่มันแวดล้อมแล้วก็เส้นโยงความสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะวนอยู่รอบพรรคการเมืองที่ชื่อภูมิใจไทยพูดมาแบบนี้นะคะตรงนี้นายสุภชัยก็เลยบอกว่าถ้าจะลากเข้าเส้นโยงก็ต้องกล้าตรวจสอบทุกเส้นนำเสนอหลักฐานแวดล้อมเส้นโยงความสัมพันธ์ต่างๆทั้งนี้นะคะในฐานะภูมิใจไทยเราไม่ปฏิเสธการตรวจสอบแต่ขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่ว่านั้นคืออะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อใดกับใครการกระทำนั้นเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายข้อใดเพราะรู้จักการติดต่อกันก็มีเส้นโยงความสัมพันธ์ถึงกันไม่ใช่โยงความผิดโดยตัวของมันเองการจะกล่าวหาบุคคลใดก็ต้องพิสูจน์การกระทำเจตนาพยานหลักฐานของบุคคลนั้นเป็นรายคนจะเหมารวมจากความสัมพันธ์แล้วสรุปทั้งหมดของขบวนการไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้ทางไอลอเขาก็ไปจัดกิจกรรมกดดันนะคะที่บริเวณหน้าสำนักงานกกต.นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกนะคะจนกว่ากกต.เขาก็จะมีมติออกมาว่าสรุปแล้วประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรในแนวหน้าประเด็นนี้นะคะสุภชัยซัดยิ่งชีพอย่าตีขลุ่มชี้ใช้มาตรจี้ใช้มาตรฐานเดียวกันลากเส้นสอบหัวสว.ลั่นความสัมพันธ์ไม่ใช่ความผิดส่วนไทยรัฐประเด็นนี้นะคะอย่ากดดันกกต.ภูมิใจไทยฮึดโต้เบรกส้มไอลอสมชัยตามบี้คดีทิติเชษฐ์วุฒิโหวตผ่านกู้400,000 ล้านหนูลุยป้องน้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะ
1: มีคดีเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันช่วงขาดแคลนจากวิกฤตตะวันออกกลางนะคะโดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็รายงานว่ากรณีรับโอนสำนวนคดีอาญาจากบก.ภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัททีซีสยามปิโตรเลียมจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีฐานกระทำความผิดนะคะว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะซึ่งเรื่องของการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือทั้ง6โรงกลั่นในความผิดพรบ.การค้าน้ำมันอีกกรณีด้วยนะคะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิว6บริษัทโรงกลั่นปฏิเสธข้อหาคดีน้ำมัน DSI มั่นใจหลักฐานมัดสอกเขากักตุน DSI อัปเดตคดีกักตุนน้ำมันจากวิกฤตตะวันออกกลางคืบหน้าดำเนินคดีไปแล้ว8สำนวนฟันบริษัท PC สยามปิโตรเลียมฐานกักตุนน้ำมัน 2,100,000 ลิตร6โรงกลั่นยักษ์ใหญ่ฐานกรอกเอกสารข้อมูลใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือไม่ครบถ้วน166ฉบับแย้มเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานอีก2บริษัทต้องสงสัยสอบเขามีพฤติกรรมกักตุนน้ำมันหรือไม่ค่ะ
2: ค่ะเรื่องของ THAI Passport เมื่อวานใช้วันแรกนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE นะคะเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass หรือในโครงการ THAI Passport เป็นวันแรกหลังเปิดประชาชนก็ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่19สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งาน AI ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถเข้าใช้งานผ่าน aipass.go.th ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ระบบจะรวบรวมเครื่องมือ AI จากผู้พัฒนามากกว่า14รายรวมกว่า30โมเดลนะคะใช้แพลตฟอร์มเดียวมีรายงานนะคะภายในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,300,000 คนก็สะท้อนถึงความสนใจของประชาชนต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ต้องการพัฒนาทักษะต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังมีเรื่องอื่นนะคะนอกจากเรื่อง AI เรื่องของ อุตสาหกรรมนะคะในส่วนของพาสของหนังสือพิมพ์ที่พยายามจะพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะโดยอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะก็บอกว่าพร้อมจะดำเนินตามแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ผ่านกลไกส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะโดยในส่วนของ AI Passport เนี่ยก็คืออย่างที่ทราบนะคะก็ประชาชนตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปก็ลงทะเบียนเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ aipass.go.th หรือสแกน QR code นะคะใช้บัญชี Google Microsoft Apple ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าใครดีก็ได้นะคะนี่ก็นำมาให้ได้ทราบกันนะคะเผื่อใครนะคะที่สนใจนะคะในโครงการนี้ประเด็นนี้นะคะในเรื่องของ THAI Passport นะคะ D-Day เปิดใช้ AI Pass แบงค์ชาติรับเศรษฐกิจไทยเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ Japanification เติบโตเงินเฟ้อต่ำและเร่งเพิ่มรายได้แก้หนี้ครัวเรือน THAI Passport Kick Off เปิดใช้แล้วลงทะเบียนทะลุ1,300,000 คนค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามรวมถึงเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
5: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
5: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจกันต่อนะคะคุณ
2: เ
1: ลมินมี
2: เรื่องของกู้400ล้าน
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่2นะคะเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569วงเงิน400ล้านบาทที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะสภาสูงผ่านฉลุยพรก.กู้400ล้านสภาสูงลงมติหนุนพรก.กู้เงิน400ล้านบาทมติเห็นชอบ135เสียงค้าน11เสียงอนุทินแบกสังขารป่วยหลอดลมมาแถลงบอกให้เกียรติสว.ต้องมาด้วยตัวเองไม่ผิดคาดสว.พันใหม่พาเรตสับนันทนาซัดตำน้ำพริกละลายแม่น้ำพรชัยแจงพิรุธ9ข้อวุฒิพงษ์เน็บเอกสารเงินกู้บรรทัดละหมื่นล้านนรเศรษฐ์ห่วงเซ็นเช็คเปล่าเอกนิติเปรียบบ้านประเทศไทยหลังคารั่วต้องเปลี่ยนหลังคาไม่ใช่หาถังมารองน้ำไปเรื่อยๆค่ะ
2: ค่ะมาที่เรื่องความคืบหน้าคลองถมเซ็นเตอร์กันบ้างนะคะว่าสรุปแล้วสาเหตุมาจากอะไรค่ะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบคลองถมเซ็นเตอร์แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปเก็บพยานหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น1โซน4ได้เนื่องจากว่าพื้นที่ลานจอดรถบริเวณชั้น2และชั้น3ถล่มลงมาค่ะเจ้าหน้าที่พท.เขาสามารถระบุตำแหน่งต้นเพลิงได้จากคลิปวิดีโอแต่ยังตรวจหาสาเหตุของเพลิงไหม้ไม่ได้นะคะถ้าเป็นการตรวจละเอียดเนี่ยยังทำไม่ได้เพราะว่าจะต้องรื้อถอนโครงสร้างบริเวณชั้น2และชั้น3ซึ่งได้รับความเสียหายออกก่อนในด้านนายสุภกรสอนใหม่หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้องกันศัตรูพ่ายบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าของอาคารจัดหาผู้รับเหมาวิศวกรควบคุมดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่จะเข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะเบื้องต้นเจ้าของอาคารให้ความร่วมมือคาดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเร่งดำเนินการได้นะคะทั้งนี้ความคืบหน้าทางคดีโดยพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกว่าตำรวจจัดศูนย์รับแจ้งความอำนวยความสะดวกก็มีผู้ได้รับความเสียหายนะคะเข้ามาแจ้งความเสียหายตั้งแต่วันแรกค่ะขณะนี้เข้าแจ้งความแล้ว170รายสอบปากคำไป138รายสำหรับผู้เสียหายก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถที่ยังไม่ได้แจ้งก็สามารถเข้าแจ้งความได้เพิ่มเติมที่สน.พลับพลาชัย1นะคะส่วนการสอบสวนก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานหลายส่วนทั้งพยานแวดล้อมข้อมูลกองพิสูจน์หลักฐานสำหรับเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าการจงใจหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสภาพตึกที่คลุกฝุ่นเลยค่ะดำเป็นขมเหลาเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างแข็งขันพาดหัวไม่ฟันธงคลองถมอุบัติเหตุหรือวางเพลิงตำรวจชี้รอหลักฐานพบซากตึกชั้น2ถล่มทีมพอถอพยายามเข้าจุดต้นเพลิงคลองถมเซ็นเตอร์แต่เจอซากชั้น2ถล่มลงมาที่บริเวณชั้น1โซน4เร่งหาต้นเหตุแต่ยังเข้าไม่ได้นะคะตำรวจยังไม่ตัดปมอุบัติเหตุหรือวางเพลิงค่ะ
1: ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศล่าสุดนะคะทางกรมอุตุก็เตือนเหนืออีสานตอนบนตะวันออกฝนตกหนักมากบางแห่งโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวนะคะที่เกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะข่าวสดพาดหัวแบบนี้นะคะเตือน50จังหวัดรับมือ depression จ่อนายกตรวจหาดใหญ่เร่งขุดลอกคูน้ำแก้มลิงอุตุเตือนฝนเพิ่มทั้ง4ภาคแนะ50จังหวัดทั่วประเทศรับมือน้ำท่วมอนุทินลุยหาดใหญ่ถอดบทเรียนน้ำท่วมใหญ่ปีที่แล้วสั่งเร่งขุดลอกคูคลองค่ะ
2: ไปที่ความช่วยเหลือเนปาลกันบ้างตอนนี้พาดหัวข่าวในมติชนบอกว่าสีจิ้นผิงจัดพันล้านเร่งค้นหาเนปาลเร่งกู้900คนในอุโมงค์จีนพยายามค้นหาผู้ประสบภัยเต็มที่ดับพุ่งกว่า900คนสูญหายกว่า 4,200 คนเนปาลระดมนับหมื่นช่วยคนงานติดอุโมงค์โรงไฟฟ้ากองทัพเนปาลลุยกู้ชีพอุโมงค์ฝังหมู่นับร้อยศพระบุตัวตนไม่ได้ชาวบ้านอพยพไปที่สูงหวั่นซ้ำจัดจีนอัดงบพันล้านค้นหาผู้เสียหายค่ะผู้สูญหายค่ะ
1: บรรยากาศการต้อนรับนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนที่สนามบินสุวรรณภูมิก็บอกคำได้คำเดียวว่าสนามบินแทบแตกนะคุณเยมินเพราะว่าคนไปรอเห็นภาพแล้วแบบทุกชั้นอะในของสนามบินสุวรรณภูมิก็คือก็เข้าไม่ถึงนะแต่ว่าให้กำลังใจอยู่บนชั้นๆ
2: มันเป็นความรู้สึกที่เราอะถึงแม้ไม่ได้ไปเองเรายังต้องดูเลยอะใช่ไหม
1: ค่ะซึ่งก็ทัพลูกยางสาวไทยเนี่ยกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับถ้วยแชมป์เอเชีย2026จารึกประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิก2028ค่ะและมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ข่าวสดนะคะอัดฉีดทะลุ21ล้านวอลเล่สาวไทยไปโอลิมปิกสร้างประวัติศาสตร์อนุทินหนุนสุดซอยนายกอนุทินสั่งอัดฉีดสุดซอยทีมวอลเล่สาวไทยหลังตบชนะสาวจีนคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ค่ะ
2: ปลื้มปริ่มและดีใจแทนนะคะเก่งจริงๆนะคะ
1: ให้กำลังใจกันต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวแมตช์ต่อไปนี่คือไปเอเชียนเกมก่
2: อ
1: นนะคะ
2: ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณสายสีทอนสังสมธนาดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแฟนกีฬาต้อนรับอบอุ่นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนนี้แฟนกีฬาไปรอต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์เอเชีย2026และเป็นชุดที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลาประมาณ 21:00 น.ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG615 นำโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมผู้พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเจ้าของรางวัล MVP และ Best Setter แนนทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมและออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมมีนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารอต้อนรับมอบช่อดอกไม้ให้กับนักตบสาวไทยและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนพร้อมกล่าวยินดีที่ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยและยังมีแฟนๆวอลเลย์บอลจำนวนมากมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นมอบดอกไม้ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมนักตบสาวไทยที่สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นทีมงานวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยโค้ชออสได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เอาใจช่วยนักตบสาวทีมชาติไทยต่อจากนี้ไปอีก24เดือนต้องเตรียมตัวเต็มที่และต้องหาตัวแทนขึ้นมารองรับในอนาคตต่อไปโดยตั๋วโอลิมปิก2028นี้คือความสำเร็จของวอลเลย์บอลสาวไทยครม.สัญจรภูมิใจไทยเพื่อไทยชื่นมื่นหลังลงพื้นที่ตลอดวันจังหวัดสงขลาจัดงานเลี้ยงต้อนรับด้านอนุทินยศชนันร้องเพลงกระชับสัมพันธ์เมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่ตลอดทั้งวันจังหวัดสงขลาได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นของพรรคร่วมรัฐบาลสำหรับบรรยากาศภายในงานมีรัฐมนตรีสลับกันขึ้นไปร้องเพลงนายกรัฐมนตรีได้ร่วมร้องเพลงกับนักร้องพร้อมยื่นไมโครโฟนให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่นจังหวะหนึ่งนายยศชนันท์ได้ร้องเพลงเล่าสู่กันฟังของเบิร์ตธงชัยมักอินไตซึ่งนายอนุทินได้ไปยืนตบมือเชียร์และนำช่อดอกไม้ขึ้นไปให้นายยศชนันท์ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้นำลองกองหนึ่งพวงขึ้นไปให้เช่นกันและยังมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปหอมแก้มนายชนันท์สร้างเสียงฮือฮาให้กับคนในงานในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีและคณะภายในงานว่าทำงานกันมาทั้งวันตั้งแต่เช้าหลายคนเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานมีผลสรุปมากมายที่ตนคิดว่าในวันนี้จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบหลายนโยบายล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตนผู้จัดงานและทุกคนที่อยู่ร่วมกันวันนี้ก่อนจะร้องเพลงเธอทั้งนั้นของกรุ๊ปไรเดอร์ให้กับบรรดาคณะรัฐมนตรีและเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟปิดท้ายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: 3, 2, 1, 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: ิกมี่เมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
9: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูเรื่องราวของตำรวจทางหลวงชุมพรกันก่อนเขาสร้างหมาสกัดรถตู้ติดหมานถึบเลยนะได้คนจีนแก๊งคอนเซ็นเตอร์5คนลักลอบเดินทางจากกัมพูชาผ่านไทยจ้างซ่องหนุ่มไทยครับว่าจะเอาไปส่งมาเลย31สิงหาคม2569วันสิ้นเดือนพอดีท่านผู้ฟังตำรวจทางหลวงชุมพรเขาสร้างหมาสกัดขบวนการลักลอบนำพาบุคคลต่างดาวล่างจากพบรถยนต์หนังส่วนบุคคลต้องสงสัยติดหมานถึกปิดมิดชิดวิ่งมาบนถนนทางหลวงสาย41ช่วงอำเภอสวีก็เลยเรียกคนกับพบผู้ชายไทยสองรายแล้วก็ชาวจีน5รายอยู่ในรถตรวจสอบพบว่าชาวจีนไม่มีเอกสารสำหรับการเข้าและอยู่ในราชอาณาจักรก็เลยควบคุมตัวยึดรถโทรศัพท์มือถือ8เครื่องเงินไทยและเงินต่างประเทศจำนวนหนึ่งโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ29สิงหาเวลาประมาณเที่ยงคืนได้ตำรวจทางหลวงชุมพรเนี่ยเขาก็ได้ออกตัวตามหน้าที่เฝ้าระวังการ

กระทําความผิดทางไร่ทั้งปวงอะไรครับแล้วก็ตะเวนมาจนถึงทางล่วงไม้เล็ก41กับค่าหลองตายประมาณตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีนะก็พบรถคุณใดเฮ็ดวันรถรู้ซะด้วยนะสีน้ำตาลทะเบียนหอนองคุกอ่ออ้างกรุงเทพมหานครขับแซงรถตำรวจทางล่วงไงปรากฏว่าด้วยสายตาที่หวงไว้ของตำรวจทางล่วงชุมพรเนี่ยก็สร้างเกเรอรถนี้เพื่อมันน้องจะติดฟิล์มมือมันยังมีหมานทับอีกสักนึงเหล่าทำไมแลไม่เห็นแล้วครับว่าภายในรถเป็นพันธุ์พืชก็เกิดความสงสัยก็เลยส่งสัญญาณให้ตรวจให้หยุดตรวจพ่อวัดตรวจคนขาวนั่นเองครับเรียบร้อยมีชายไทยสองคนเป็นคนเก้คนขับมาแล้วนะแล้วก็ผู้โดยสารในรถนั้นยังมีชาวจีนอีก5คนพอตรวจสอบเอกสารประจำตัวแล้วก็เอกสารการเดินทางพบว่าชาวจีนสองรายมีหนังสือเดินทางแต่ไม่ได้รับอนุญาตหนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตนะครับของจีนส่วนอีกสามร้ายไม่มีกระทั่งพาสปอร์ตเลยนะก็เลยควบคุมตัวมาปรากฏว่าชาวจีนเนี่ยมีมิสเตอร์ลินอายุ30ปีมิสเตอร์ฮีอายุ39ปีมิสเตอร์เซงอายุ30ปีมิสเตอร์ซี38ปีมิสเตอร์เจียง38ปีคนไทยนี่มีนายสมประสบ53ปีแล้วก็นายปีชา38ปีเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจคนในรถยนต์หุ่นไดเฮดวันนั่นแหละได้โทรศัพท์มือถือมา8เครื่องแล้วก็มีเงินไทยและเงินยวนนะนะคิดครั้นทีเดียวชาวจีนทั้ง5คนเนี่ยแกบอกว่าแกเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาโนเขมรโนมาประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก็คือลักลอบเดินมาแหละแล้วก็ตั้งใจจะไปประเทศมาเลเซียซึ่งก็เลยไปจ้างไอ้คนไทยที่ไม่รู้ไรเนี่ยนะครับส่งกันเป็นฉวงๆครับส่วนคนไทยสองคนเนี่ยการว่าไปรับชาวจีนเนี่ยที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคกลางก่อนจะขับรถลงสู่ภาคใต้จะส่งไปยังอำเภอจะหนาจังหวัดสงขลาได้ขาจ้างสองหมื่นพัดกันขับรถพาคนจีนทั้ง5คนตามที่ระดับมอบหมายตำรวจก็เลยตั้งข้อหาทางสองคนเลยนะครับท่านผู้ฟังในข้อหานำคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยให้พักอาศัยสอนเล่นและช่วยเหลือเนี่ยตามกฎหมายแล้วนะพูดไปก็ต้นอาจจะฟังไม่เคยเข้าใจจากการตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือก็พบว่าพวกนี้เชื่อมโยงไปที่กลุ่มแก๊งคอนเซ็นเตอร์ในประเทศเขมรพบเส้นทางเดินทางจากเขมรผ่านประเทศไทยปาม่าจะไปมาเลเซียแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงกระบวนการคอนเซ็นเตอร์แล้วก็ยังมีความผิดแบบขี้ช่อช่อโกงออนไลน์นะซึ่งก็บอกว่าจะต้องไปขยายพ้นไปแล้วว่ากระบวนการอยู่ตรงไหนอีกตำรวจเนี่ยภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไส้ผู้บัญชาการตำรวจสอบส่วนกลางพลตำรวจตีพรซักเราลุกจีลาเลยผู้บังคับการตำรวจทางล่วงพันตำรวจเอกภคพลสุชนผู้บังคับการซ่องกองบังคับการตำรวจทางล่วงแล้วก็พันตำรวจโทกาสมบัติผีบุญสาวัดทางล่วงชุมพรแล้วก็มีผู้กองวิมลแก้วชูมือปราบของตำรวจทางล่วงชุมพรเนี่ยก็ได้เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดหลังจากนั้นก็ได้นำทางรถทางคนเนี่ยไปส่งที่สถานีตำรวจบ้านวิสัยเนื้อตั้งข้อ5ดำเนินการกันก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทนั่นป้างก็แล้วไม่ล่ะท่านผู้ฟังแต่ผมไม่รู้ว่าคดีถึงไหนนะว่าวายตำรวจทางร่วมก็ทำงานแล้วแต่ตำรวจผู้ท้อนนี่ต้องติดตามดูบางทีผมก็พูดอะไม่ยากจะไหวหน้าไหมแต่ว่านั้นแหละเอาค่อยทำงานแบบตรงไปตรงมาตามกฎหมายจะได้ชื่นจะได้ชมจะได้เชียร์กันนะถ้าไม่เห็นแก่อันนี้สินจ้างผมวาย 4-5 คนนี้ไอ้ทั้งหมดนี้น่าจะติดร่างฟันแล้วเอาจ้ะหญิงพันนีช่วงนี้อยู่ในภาวะที่ไทยครับเขมรเนี่ยไม่ค่อยจะพูดกับภาษาดอกไม้รูเรื่องนี่นะผมว่าสร้างก็คงจะลงโทษคันแล้วนะถ้าทำสำนวนแบบที่ทางร่วงก็ได้ทำตรงกันมาแล้วก็มีการขยายพ้นได้ข้อมูลเพิ่มนี่นะท่านผู้ฟังแล้วก็คนอื่นก็อย่าห้าทำนะครับเรื่องพันนีมันอันตรายทำมากินดีว่าผมว่าคนเก็บค่ายของเขานี่นะอย่างน่านับถือว่าไอ้คนผัวนี้น่าไอ้คนที่ว่าทำเรื่องผิดกฎหมายแบบนี้เนี่ยคนแรงงานต่างดาวขายยาเสพติดตัดไม้ทำลายป่าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะท่านผู้ฟังเนี่ยหัวปันนี้เนี่ยเกียรติยศซักซี่เนี่ยไม่มีเลยนะยกมือไหว้คนข้อฐานนี่นะพุ่มหวานนะอย่างนี้ว่ายกมือไหว้คนทำผิดทำชั่วทำลายชาติปันนี้นะโดยเฉพาะบรรดานักการเมืองชั่วๆนี่นะผมเกลียดอย่างแรงท่านผู้ฟังคุยได้ทุกวันเอาแต่รายการผมเนี่ยถ้าจะให้คุยนักการเมืองชั่วๆนี่นะส่วนเงินเดี๋ยวใครจะเซ่แซงต
กระจบกระแจงฉลองฉเลียอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้นะแต่สำหรับผม

0: ยนะตุวัดข้าราชการชั่วนักการเมืองเลวเนี่ยเห็นแล้วมันสะอิดสะเอียนแต่ผู้ฟังเลยยิ่งปัจจุบันเนี่ยนักการเมืองนี่มันชั่วทะล่ำลึกลงไปแบบนักขึ้นทุกวันเลยนะเอาขอฟ้าใครโผทีดีเดียวมาต่อสู้เพื่อบ้านเมืองเราบ้างครับแต่ว่าอย่าไปเที่ยวข้าวค่ายเป็นดอมไอ้พรรคการเมืองพรรคนึงนั่นยิ่งชั่วนักไปใหญ่แล้วถ้าได้เป็นฝ่ายมีอำนาจน่าจะชั่วแรงว่าไอ้โผที่นี่อยู่ปัจจุบันแล้วนะครับโง่แล้วก็ขยันทำแต่เหลืองแล้วก็ไม่ได้มีความมุ่งมั่นในอนาคตของชาติในทางที่ถูกต้องเลยนะค่อยๆอยู่เป็นฝ่ายการต่อไปก็แล้วกันเอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงครับท่านผู้ฟังได้ครับมาพบกันไหม
1: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกล้องผลไม้กล้องพัสดุกล้องกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกล้อง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูกูเลือกโรงกล้องไทยสร้างคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษ
0: ขอกลับเข้ามาพบกับผมนายซาทิศกันต่อท่านผู้ฟังไปดูเรื่องที่มันปลื้มอกปลื้มใจกับตำรวจทางหลวงชุมพรที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาแล้วนะครับขอบคุณผู้กองวิมลแก้วชูถึงแม้ว่าอายุราชการของตนนาจะเลือกสักไม่กี่วันละมั้งท่านจะเกษียณแล้วนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ถ้ายังมีหน้าที่ตอนพวกผมก็จะเป็นที่สร้างผลงานนะครับตำรวจทางหลวงชุมพรแต่ถ้าเกษียณแล้วก็เข้าส่วนหน้าผู้กองนะไปทำส่วนด้วยกันกับผมคอยเจอกัน ทีนี้เราไปดูเรื่องดีๆกันต่อครับอันนี้เป็นผลงานกองสภาทนายความลังส้วนแล้วสภาทนายความจังหวัดลังส้วนนะเขาได้ทำโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเมื่อแต่ว่าเลยวันที่30สิงหาคม69นะตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเกษตรวิทยาอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงคอกเป็ดอำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรถึงก็ปากอดว่าเข้าไปพูดเรื่องกฎหมายชาวบ้านได้รับสาบกันครั้นทีเดียวเรื่องมรดกและพินัยกรรมก็มีทนายความสุภาวดีสุขอันนั้นเนี่ยนี่ก็ไปพูดให้ความรู้เรื่องสำคัญนะครับเรื่องนี้คนไม่ค่อยรู้หมาเรื่องการจดทะเบียนซ้อนนี่ก็ทนายบรรยงอินทมาศแม่เอ้ยเลือกทุกคนหรือทนายจวบนะทนายจวบนี่สมควรที่พูดเรื่องการจดทะเบียนซ้อนนะทีนี้ก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับความผิดทางด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์ทนายบุญญาฤทธิ์วงการละสิ้นอันนี้ไม่คนไม่พ้นถึงหน้าไม่ออกความผิดเกี่ยวกับกฎหมายปืนก็ทนายบรรยงอินทมาศเนี่ยนะสัญญาซื้อค่ายคำประกันสัญญากู้สัญญาเช่าสัญญาจ้างเมาก็ทนายสุรชาติกองวารีกฎหมาย PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่ก็คือทนายความดร.สุชาติมีสมบัติประธานสภาทนายความลังส้วนกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมีกฎหมายการสร้างสุขหน้าเกี่ยวกับการเฮ็ดลำคันแล้วก็การแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการตลาดการจัดตลาดริมทางร่วงการทิ้งขี้ยากฎหมายโรงแรมกฎหมายเกี่ยวกับโฮมสเตย์อันนี้ทนายความกฤษณาชัยยากุลนะแล้วก็ทนายดร.สุชาติมีสมบัติประธานสภาทนายความลังส้วนก็ไปช่วยกันบรรยายก็ได้ประโยชน์มากนะครับผมไม่รู้ว่าเขาอัดเสียงไว้เปล่าถ้าอัดเสียงอัดคลิปเนี่ยมันต้องเอามาทำเป็น TikTok เอาเป็นตอนเผยแผ่ชาวบ้านรู้มันจะอยู่ในโลกออนไลน์ทั้งนี้ทั้งชาติเปิดแล้วตอนไหนก็ได้นะวันล่างท่านดร.สุชาติมีสมบัติประธานสภาทนายความลังส้วนนะครับถ้าท่านไม่มีคนไปทำคลิปให้นะท่านหวาหวาจ้างผมไม่รู้ต้องหวาจ้างนะฟรีไม่ทำให้เพราะว่าไม่มีปัญญาแต่ถ้าพอมีตังค์ให้ไปช่วยได้ช่วยได้แล้วมาตัดต่อแล้วก็ลง TikTok ลง Facebook ลง YouTube ได้วันนี้นะผมยินดีนะครับจะทำมาแต่ไม่เห็นว่าแพงเป็นหมื่นนะสำหรับผมก็ราคาโทษแล้วนะเหมือนกับไว้ที่ท่านซื้อมาฟ้าผมมันแหละนะเอาบันนั้นกันไหนกันไม่หวากันนะครับคอยให้พอได้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาหาพอท่านผมก็ดีใจละเอาหน้าไว้เอากัดนะทีนี้ไปดูเรื่องของการประชุมสู้รุมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ก็ประชุมกันทุกเดือนคนก็ติดยากันมาขึ้นในพวกขาพวกใกล้ก็มีกันมาขึ้นจับได้กี่ตุงกี่ตางกี่คนก็ไม่รู้สำหรับจังหวัดชุมพรแต่ก็ยังมีการประชุมทุกเดือนเอ้าได้เทียนใช้ชูกิตติวิบูลกับผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็เลื่อนอีก30วันแล้วเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสู้ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชุมพรเห็นนะก็ได้มีการรับทราบสถานการณ์ภาพรวมของภาคใต้จากสำนักงานปปส.ภาค 8แล้วก็สรุปสถานการณ์ยาเสพติดกับโตข้าวกองส

0: ก็ปปส.ชุมพรแล้วก็การดำเนินงานจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายบังคับการใช้กฎหมายการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแล้วก็การรณรงค์ป้องกันในสถานศึกษาการดำเนินงานของกองทุนแม้ของแผ่นดินและการเฝ้าระวังในระดับหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้แก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเอกภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมที่ประชุมยังได้รวมการพิจารณาผลการประเมินหมู่บ้านและชุมชนที่ข้าวปลอดยาเสพติดจังหวัดชุมพรประจำเดือนสิงหาคม2569เพื่อตรวจสอบสถานะประเมินความเข้มแข็งของกลไกการเฝ้าระวังยาเสพติดในระดับท่านหลักผู้ว่าการจังหวัดชุมพรกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเน้นการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการมีส่วนร่วมของประชาชนนะเอาผมก็เป็นกำลังใจให้นะกับผู้ว่าเลย30วันแล้วทีมงานก็บางคนก็เลิกยาบางคนก็ต้องกระเสี่ยงกันไปแต่ว่ายาเสพติดนี่ไม่ได้ลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นทั้งคนขาคนค่ายคนเสพมันก็เป็นตัวชี้วัดได้แล้วนะครับท่านผู้ว่าว่ามันล้มเหลวนะมันไม่ได้ผลเลยเพราะคนที่บ้าจากยาเสพติดก็ยังมีมากขึ้นคนที่ทำลายพ่อแม่ก็ยังมีมากขึ้นเด็กรุ่นใหม่ๆที่เข้าสู่วงการติดยาเสพติดก็ยังมีมากขึ้นเริ่มต้นจากกัญชาซึ่งแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายแต่เด็กก็ติดแล้วก็เป็นตัวทำให้เชื้อไปถึงยาเสพติดตัวอื่นไม่ต้องเริ่มต้นกัญชากับเริ่มต้นจากมวลยานี่แหละน่าเห็นแล้วก็น่าเห็นอกเห็นใจพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ค่อยมีเวลาไปดูแลเอาใจใส่ลูกทำมาอ้างไปแต่ว่าต่างนั้นก็ไปอาจจะทำให้ลูกบางครอบครัวนะครับเสียผู้เสียคนจากการไปยุ่งกับยาเสพติดพอแม้มีเวลาให้หน่อยแค่นั้นนะก็ฝากกันหน่อยครับสำหรับข้าราชการที่ยังยุ่งทำหน้าที่ต้องอย่าทำพอได้หมดงบประมาณนี้ทำให้มันได้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังๆนี่ให้คนก็นับถือหยกยองนี่ย้ายตกทำไปได้ผัวนักการเมืองทั้งหลายหน้าผมฝากบอกไว้กันแค่นั้นนะท่านผู้ฟังนะเอาใครเจอก็ช่วยกระซิบบอกแกกันเอารายการพ่อแกมาฟังมันแสลงเอาทีนี้ไปดูการพยากรณ์อากาศ31สิงหาครับถึง1กันยานี่เพชรบุรีประจวบชุมพรครับ3จากอำเภอนี้ไอ้3จังหวัดนี้ก็มีฝน 40% สุราษฎร์นครนั้นเลือ30พัทลุงจนถึงปัตตานีก็มีแค่20ส่วนยะลานราธิวาสก็30คือฝนจะลดลงมาฮิตในภาคใต้นะหลังจากที่ได้มากันมากแต่ลมอย่างแรงเหมือนเดิมนะครับหน้าค่อยมีความระมัดระวังฝนฟ้าคะนองเนี่ยเรียกว่าความเร็วลมเนี่ยถึง35กมต่อชั่วโมงนะครับเขาถือว่าไม่เบานะแต่ก็ยังไม่นักจนเกินไปแต่ต้องระมัดระวังเอาในเลนี่ก็กลั้นนะขืนก็ยังสู้ประมาณเม็ดสองเม็ดหมากว่าสองเม็ดเป็นบางทีเอาเลยครับท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการผมและมีข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานอะไรก็แล้วแต่ต้องการผมประกาศนะทั่วทางจังหวัดเนี่ยหรือจะเลยไปถึงบางสะพานน้อยหรือว่าจะไปทางท่าฉนาแล้ววันนี้นะฝั่งผมได้ตันทรงเข้ามาเลยส่งมาที่เบอร์มือถือผมมากับ0841880808ซึ่งเป็นเบอร์ไลน์ท่านแอดเข้ามาแล้วก็ถักผมมาผมเห็นผมก็จะได้แอดไวน์แล้วก็จะได้คุยกันมีข้าวฟ้ามีเรื่องราวต่างๆยกเว้นยืมตังอย่างเดียวที่ช่วยเลือกไม่ได้แต่ก็ส่งมานะครับเอาขอบคุณทุกท่านในการติดตามเราฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: กนกพรออนแอร์
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24

ก็เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะคุณผู้ฟังคะไม่รักก็ไม่ว่าใช่ไหมคะแต่รักดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยความมีความรักก็คือจะมีสิ่งดีๆที่มอบไปกันละกันความห่วงใยความใส่ใจนะคะทักทายกันสวัสดีกันยายนค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะนะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะคุณผู้ฟังมาแป๊บๆนะก็เริ่มต้นกันยาก็ขอให้กันยาเนี่ยมีแต่ความอ่อนโยนนะคะมีแต่สิ่งดีๆความโชคดีสำหรับทุกๆคนขอให้ยิ้มกว้างๆขอให้ระยะทางนะคะต่างๆมีแต่สิ่งดีๆนะเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบแล้วก็ขอให้มีเงินทองเยอะๆค่ะอะไรที่ดีก็จงนึกไว้แต่ถามว่าเวลาระหว่างทางเดินน่ะเจออุปสรรคบ้างไหมก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะถ้าไม่เจอแปลว่าเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนเรามีชีวิตอยู่ก็ย่อมเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบางเรื่องก็เจอบางช่วงก็ราบเรียบดีแต่บางช่วงก็ครุขระบ้างนะคะดูแลกันค่ะกระดกคอนอ่อนแอเริ่มต้นยามเช้ากันตรงนี้พอเช้าปุ๊บฝนช่ำเลยแต่เช้าฝนโรงเรียนฝนนักเรียนก็จะมานะคะเป็นอุปสรรคบ้างกับการเดินทางฝนตกก็ย่อมเท่ากับรถติด นะฝนตกเท่ากับรถติดจ้ะแล้วก็เท่ากับสายจ้ะเท่ากับไปโรงเรียนสายอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็นำมาแบ่งปันทุกเรื่องราวเดี๋ยวมีเขาเรียกว่าเรื่องราวข่าวสารบอกข่าวแล้วเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะ 90.75 และ 104.75 MHz แบ่งปันความสุขกันตรงนี้ละค่ะเดือนใหม่แล้วอะไรที่ไม่ดีเราทิ้งไว้ที่เดือนสิงหาคมอะไรที่ดีเราเริ่มต้นเดือนกันยายนนะจ๊ะอ่ะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังดีเจสดชื่นนะคะเพราะว่าเสียงนุ่นกลับมา 100% แล้วล่ะค่ะเสียงสวยเหมือนเดิมเสียงสวยเท่ากับหน้าตาก็สวยด้วย

ช่วงเวลาตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นช่วงเวลาดีๆแม่คุยหลังไมค์เมื่อกี้กำลังตีหวยกันอยู่เลยเพลงจบก่อนคุณผู้ฟังคือวันนี้เพิ่งรู้นะคะว่าอ๋อวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้วันที่หนึ่งลืมไปนะคะชีวิตก็เลยคุยกันแก้ฝันกันนะคะกับพี่หนุ่มพี่หนุ่มโทรมาบอกว่าเออฝันว่าอย่างงี้ๆๆก็กำลังแก้ฝันให้พี่หนุ่มอยู่แล้วเสร็จปุ๊บก็เลยเพลงจบนะคะก็เลยต้องมาเจอคุณผู้ฟังกันแหมกำลังแก้ว่าเอองูกัดมือมือ5นะกัด9 5 9ถ้าออกนี่มีปิดทองเลยนะคะถ้าออกนี่ต้องปิดทองเลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ซื้อก็พึงไม่ได้ปิดทองนะคะ59คุ้นๆว่าเหมือนเขาจะหาซื้อยากเป็นเลขดังด้วยนะจ๊ะอืมโอ้ว่ากันไปดังก็ไม่รู้จะมาไหมแต่ถ้ามาก็ซื้อไม่ได้อีกหรือหมดไปแล้วแผงมันหมดเหมือนคุ้นๆว่าเมื่อวานนั้นจะซื้อด้วยนะ59เนี่ยเพราะตรงกับป้ายทะเบียนรถอีกคันนึงที่ฝันไว้รอบที่แล้วนู้นคือฝันสองคันนั่นแหละแต่ฝันคนละช่วงกันคันนี้จำได้เลยว่าฝันก่อนที่จะสว่างใช่ไหมคะฝันก่อนที่สว่างว่าเดินออกมาจากบ้านนะแล้วตกใจว่ารถคันที่เป็นกระบะเนี่ยมันพังยับเลยด้านหน้าถูกชนมาก็เลยตกใจว่าอ้าวใครเอาไปชนมาเพราะจอดไว้อยู่ในโรงรถแต่ก็เลยคันนี้ออกบ่อยมากคุณผู้ฟังป้ายทะเบียนรถก็คือ2950ออกบ่อยไหมล่ะบางทีก็ออก29บ้าง295บ้าง590บ้าง59บ้างมี59อยู่ในนั้นด้วยนะอ่ะว่ากันไปไม่ได้ชี้นำแจกใดนะคะเผื่อว่าตรงใจของใครก็แล้วแต่ไม่รู้แต่นุ่นแค่เล่าฝันของนุ่นเฉยๆกับฝันพี่หนุ่มเมื่อกี้เรื่องงูกัดมือออ่ะว่ากันไปนะคะส่งต่อเรื่องราวในช่วงรายการตรงนี้อัปเดตกันค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เรามาแบ่งปันนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะว่านะมีเขาเรียกว่าอะไรนะข่าวสารข้อมูลดีๆที่เราส่งความห่วงใยกันผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเดินทางใครจะทำงานนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเริ่มต้นเดือนใหม่เริ่มต้นด้วยพลังใจเริ่มต้นด้วยความสุขใดๆก็แล้วแต่นะคะใช่ไหมเราก็บอกกับตัวเองเสมอว่า เพิ่งบอกกับตัวเองเสียงกลับมาเมื่อกี้นี่เองอะเราก็บอกกับตัวเองว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะนะย่อมดีเสมอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่ก็ขอให้เราทุกๆคนค่ะนะคะเขาเรียกว่าผ่านช่วงเวลาต่างๆที่มันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างด้วยสติที่เรามีช่วงนี้บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะส่งต่อเรื่องดีๆใน

0: งรายการค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งดีๆนะคะในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้ฮอตฮิตมากๆเลยคุณผู้ฟังรู้จักพินัยกรรมชีวิตไหมคะโอ้นุ่นก็เห็นว่าโอ้คนทำเยอะนะเข้าไปทำพินัยกรรมชีวิตออนไลน์เนี่ยแหละค่ะว่าเขาก็อยากรู้นะคะว่าตัวเราเองเนี่ยเวลาอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะสำรวจคุณค่าของชีวิตให้เรารู้ว่าเราจะรักษาดูแลตัวเองยังไงยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรการวางแผนชีวิตการสื่อสารเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่วงท้ายชีวิตของเรานะแล้วนะตอนที่เราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่รู้ค่ะเราเป็นถึงขั้นขนาดไหนก็ใช้เพื่อการสื่อสารนะพินัยกรรมชีวิตตัวนี้ใช้สื่อสารกับครอบครัวบุคลากรสุขภาพซึ่งได้รับการคุ้มครองตามเจตนานะตามกฎหมายเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนเข้าไปวางแผนชีวิตล่วงหน้านะคะเยอะเลยเพื่ออะไรคะอย่างน้อยเวลาตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเราได้รู้ว่าเราจะต้องใช่ไหมบอกกล่าวคนที่อยู่รอบข้างครอบครัวเราอย่างไรนะคะก็จะมีแอปให้เราเข้าไปนะคะกระเป๋าสุขภาพหรือว่า Health Wallet นั่นเองค่ะสิทธิคนไทยทุกคนสุขภาพดีเข้าถึงได้ฟรีนะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นะเขาเรียกพินัยกรรมชีวิตคุณผู้ฟังนุ่นก็เห็นด้วยนะนุ่นชอบนะรู้สึกว่ามันตอบแทนเราเวลายามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือฉุกเฉินแล้วเราอยากให้ตรงนั้นของเราเป็นแบบไหนอย่างไรดูแลรักษาเราแบบไหนนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังหลังการบอกเขาเล่าเรื่องยามเช้าค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: เอาล่ะนะคะช่วงเวลาของรายการนะคะส่งต่อความสุขผ่านทางช่วงเวลาดีๆมอบให้กับทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะแน่นอนนะคะยามเช้าก็ส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องราวข่าวสารเสิร์ฟต่อกันหน่อยนะจ๊ะเสิร์ฟต่อกันหน่อยวันนี้คุณผู้ฟังคะนะคุณดื่มกาแฟแล้วหรือยังใครเป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะแนะนำเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่เรียกว่าขนาดคุ้มค่ะเพราะว่าขนาด16กรัมมาเพียง20บาท1ซองเนี่ยชงกาแฟได้ถึง8แก้วนะคะคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกแล้วก็เห็นซองที่แบบเขาเรียกว่าชงกันเนี่ยนะคะซองเดียวเนี่ยชงกันได้ทั้งสัปดาห์เลยค่ะมั่นใจเลยได้นะคะว่าอร่อยนะหอมกลมกล่อมอัดแน่นด้วยเขาเรียกว่าทุกแก้วเหมือนเคยเพราะว่าเนสกาแฟเรสคัพนะคะเข้าถึงนะคะแล้วก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากมรกาแฟ2สายพันธุ์อาราบิก้าโรบัสต้าผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันแล้วก็มีความเชี่ยวชาญตรงนี้นะคะจนได้เป็นกาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมขอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าของเดือนใหม่เริ่มต้นที่1วันนี้แล้วนะคะด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วนึงห้ามพลาดรีบไปจัดแบบด่วนนะจ๊ะอ่ะก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆผ่านช่วงของกนกพรออนแอร์ด้วยค่ะนะก็เป็นสิ่งที่ส่งต่อเป็นพลังและกำลังใจมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะยามเช้าของเราอ่ะหนึ่งงานเพลงตรงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้จะจบไหมคะเนี่ยน่าจะจบนะของพี่หนุ่มหมู่สองนะคะมอบทุกแสงทุกสายพี่แป้นแหลมทรายพี่ปนารายพี่ปริยานะคะพี่เป็ดทุกคนเลยละกันนะคะดีเจพี่โอด้วยส่งต่อเรื่องราวตรงนี้นะคะให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะอันเป็นดวงใจทุนทองใจนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพร้อมแชร์พร้อมเชียร์พร้อมส่งต่อกำลังใจดีๆส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะ

0: าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเอ็กซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: นี้เวลา9นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ย้ำพร้อมเปิดเรียนมั่นใจมาตรการความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผู้ปกครองด้านตำรวจเพิ่มกำลังดูแลคุมเข้ม1เดือนว่าที่ร้อยเอกณัฐณพงศ์กองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเปิดเผยว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนอกจากนี้โรงเรียนได้ประชุมหารือกับ

ผู้ปกครองเพื่อชี้แจงมาตรการดูแลนักเรียนตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนระหว่างการเรียนการสอนไปจนถึงหลังเลิกเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียนสำหรับมาตรการภาย

0: เรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียนรวมถึงมีการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนยอมรับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนบางส่วนยังมีความวิตกกังวลและต้องใช้เวลาในการปรับตัวกลับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนตามปกติแต่จากการพูดคุยและประเมินสถานการณ์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะกลับมาเรียนและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลพื้นที่เพิ่มเติมช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้นขณะเดียวกันโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนโดยมีการจัดบุคลากรทดแทนเพิ่มเติมเพื่อให้การดูแลนักเรียนในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ให้ครูต้องรับภาระหลายด้านจนกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนส่วนห้องเรียนจำนวน2ห้องที่ถูกปิดไว้หลังเกิดเหตุโรงเรียนมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่และเปลี่ยนบรรยากาศภายในใหม่โดยไม่ได้เตรียมเปิดกลับมาเป็นห้องเรียนในรูปแบบเดิมแต่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบอื่นพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าตำรวจได้เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าดูแลพื้นที่โดยรอบโรงเรียนและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานรวมถึงนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านหลังโรงเรียนกลับมาเปิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตำรวจจะเน้นการตรวจตราบริเวณโดยรอบโรงเรียนทางเข้าออกและพื้นที่ที่มีนักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมประสานการทำงานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดหากพบสิ่งผิดปกติจะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีส่วนความคืบหน้าทางคดีขณะนี้อยู่ระหว่างทำสำนวนคดีและสอบพยานเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775365

0: 6399
1: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสกำจัดโรคราน้ำค้างในองุ่นราน้ำค้างในผักและพืชตระกูลแตงใช้ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้มันฝรั่งใบไหม้มะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อไฟท็อกเทอร่าสามารถพ่นในระยะพืชออกดอกได้มีความเป็นพิษต่อพืชต่ำหมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
2: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซีครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธากนกพรออนแอร์
5: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ับงานเพลงนะคะควักหัวใจคุณผู้ฟังควักมาดูก็จะเห็นถึงความน่ารักจริงใจนะคะหัวใจเราเป็นสีชมพูชมพูตุ่นๆ นิดนึงชมพูแบบเขาเรียกว่าพาสเทลช่วงเวลาตรงนี้นะจ๊ะช่วงเวลาของความสุขแจกจ่ายกันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเบรกที่2นะคะยังคงต่อเนื่องกันเดี๋ยวหาเลขก่อนเพราะว่าวันนี้หลายๆคนก็กำลังคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เราก็จะได้ใช้กันวันที่1ถึงวันที่1กับวันที่16ของเดือนตลอดเราก็จะแบบว่าประมวลผลฝึกความคิดฝึกสมองไม่มีวันที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีวันที่จะสมองเสื่อมแน่นอนเพราะอะไรที่ถูกใช้อย่างต่อเนื่องมันจะช่วยเรื่องสุขภาพด้วยค่ะอ่ะส่งต่อความสุขกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการตรงนี้มอบสิ่งดีๆเพลงเพราะๆเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะจัดให้อ้าวต่อเนื่องนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเมื่อสักครู่เดี๋ยวนะขอดูก่อนนะคะว่ามีใครขอเพลงบ้างนะคะกำลังหานะคะซึ่งเพลงที่ขอมาพี่แดงบอกว่าตัวแทนคนเหงาของฝนโอเคขอหาก่อนนะคะว่าตัวแทนคนเหงาเนี่ยนะคะมีค่ะคนเหงาเหงาโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยจะเหงาเป็นพิเศษ อากาศมันเย็นนะคะตัวแทนคนเหงาตัวแทนคนเหงาเหรอพี่แดงเดี๋ยวดูก่อนนะว่าใช่หรือเปล่านะคะหรือมันจะชื่ออื่น ตัวแทนคนเหงาไม่ใช่ตัวแทนอะไรของฝนสักอย่างเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าของฝนเนี่ยมีตัวแทนอะไรบ้างนะคะไม่มีด้วยนะคะแป๊บหนึ่งลืมถามพี่แดงไปว่ามันร้องว่ายังไงนะคะกำลังดูแป๊บหนึ่งอ๋อตัวไกลใจเหงามั้งนะพี่แดงน่าจะเป็นตัวไกลใจเหงาชื่อเพลงนี้นะพี่แดงนะถ้าใช่พี่แดงกด1 เพราะบางทีบอกเพลงมาหากันแบบว่านะใช่ไม่ใช่ถ้าใช่เพลงนี้คือมันชื่อว่าตัวไกลใจเหงาของฝนธนสุนทร นะคะอ่ะก็มอบก่อนละกันสาวเมียกับผู้ช่วยเขาและแฟนรายการทุกคนด้วยนะคะถ้าใช้เพลงนี้กด1ถ้าไม่ใช่กด2โทรบอกด้วยว่าใช่ไหม ส่งต่อไป1คอนสุขกันนะคะและเดี๋ยวมาอัปเดตสุขภาพชวนรู้กัน

งานเพลงดีๆในช่วงรายการนะคะคุณฟังมาอัปเดตหน่อยนะคะวันนี้1กันยายนวันที่หลายๆคนบอกว่าฉันจะรวยค่ะฉันจะรวย ฉันจะรวยหรือว่าฉันอาจจะเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมีเขาเรียกโชคดีมีชัยกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรือหลายๆคนบอกว่าฉันไม่เหมาะกับเรื่องนี้เราก็ปล่อยผ่านกันไปทำงานกันไปนะคะส่วนใครที่ชื่นชอบตัวเลขนุ่นก็ไปหาแหล่งมาหมายถึงว่าแหล่งข่าวนะคะที่เขาบอกว่านะตรงไหนเด็ดตรงไหนดีเลขดีเลขขายดีงวดนี้เลขสัญจรนะงวดนี้เขาไประยองค่ะคุณผู้ฟังไประยองนะจ๊ะเข้าสู่หมวดโค้งสุดท้ายก่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งประจำงวดวันที่1กันยานะจ๊ะ10เลขที่ขายดีขายดีเขาบอกอันดับ1เนี่ย83ขายดีมาก83อันดับ2ที่ขายดีคือ09นะคะไม่รู้เขาได้มาจากไหนนะอันดับ3คือ19อันดับ4คือ42และอันดับ5คือ49นะนอกเหนือจากนั้นมาดูว่าเลขที่เขาแบบซื้อกันมันมาจากเลขเด็ดอะไรตรงไหนเหมือนอย่างเช่นเลขสัญจรจังหวัดระยองผู้ว่าคนที่61นี่เขาไปจับถึงผู้ว่าคนที่61นะอายุ57ปีถึงขนาดนั้นเลยเหรอทะเบียนรถผู้ว่า69999ถึงขนาดนั้นเลยเหรออ่ะเขาบอกว่าสถิติสัญจรรอบนี้เลยเน้นเลข9 9009นะเขาว่าอย่างนั้นนะอ่ะมาดูเลขถัดไปหลวงปู่จือละสังขารวัดเขาตาเงาะอุดุมพรเดี๋ยวนะอุดุมพรเขาบอกว่าเน้นเลข83มาอีกแล้ว51823083อะไรอย่างนี้นี่คือหลวงปู่จือนะคะเอาเรย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตเมื่อวันที่19สิงหาอายุ49ปี49นะคุ้นๆจังเลย49เนี่ยนะคะแล้วก็ทะเบียนรถรับศพถึงขนาดทะเบียนรถรับศพ3969 3969 กำลังคิดตามอยู่แล้วก็เขาบอกว่าบ้านเลขที่395 395นะจ๊ะเลขเขาก็เลยเน้นเลข95 49 19 395อะไรประมาณนี้มี969 969ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีเลขเด็ดเลขอะไรอีกจ๊ะขอดูให้ก่อนเดี๋ยวนะตึ๊ดโอเคประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเยอะนะคะไม่รู้ว่าเลขอะไรก็คือเอาตามที่เราชอบละกันบางคนซื้อเลขที่บ้านเลขที่รถของตัวเราเลขใกล้ตัวที่แบบอยากมีให้ลุ้นถ้าเราชอบนะ

ถ้าไม่ชอบเราก็ทำงานกันต่อเนื่องนะจ๊ะทุกคนนะคือช่วงเวลาตรงนี้นำมาอัปเดตให้กับคุณฟังได้ทราบกันด้วยในช่วงเวลาของรายการค่ะหนึ่งงานเพลงจากพี่เขียวขอเพลงใจนางเหมือนทางลมนะคะของสายยันสัญญาจ้านำมาฝากกันในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ส่งมอบเป็นหนึ่งความสุขกันนะคะ

0: เอาล่ะนะคะงานเพลงดีๆตรงนี้นะคะในช่วงของกระดกพรออนแอร์วันนี้คึกคักนะคะทั้งหลังไมค์ของเราด้วยค่ะก็ส่งต่อเป็นเรื่องราวใกล้ตัวนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้คุณผู้ฟังคะเรื่องการดูแลตัวเองนี่สำคัญมากเลย
1: กระดกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ค่ะชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะเป็นเรื่องราวที่สำคัญแบบไหนอย่างไรนะคะก็เป็นสิ่งที่เราบอกกับตัวเองว่านะเราต้องดูแลตัวเองดีๆค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะนะสิ่งที่ต้องดูแลใกล้ตัวของเราตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะก็เลยเริ่มต้นนะคะนำเรื่องราวข่าวสารช่วงเวลาใกล้ตัวค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการเขาเรียกว่าดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแบบไหนอย่างไรก็นำมาฝากกันในช่วงของรายการตรงนี้ด้วยค่ะคุณฟังนะคะวันนั้นอัปเดตกันนะคะในช่วงเวลานะช่วงนี้ก็คือฝนตกใช่ไหมฝนตกต่อเนื่องนะคะมาเป็นระลอกระลอกเลยทีเดียวค่ะนะฝากถึงเรื่องนี้แล้วกันฝนตกมาพร้อมกับยุงลายเพราะว่าน้ำขังรอบบ้านเลยนะคะอาจจะเพิ่มจำนวนหรือพาหะนำโรคสำคัญสำคัญหลายชนิดค่ะดูแลบ้านด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันยุงจึงเป็นเรื่องที่คนช่วยกันได้ง่ายนะคะด้วยการหนึ่งเก็บบ้านให้สะอาดค่ะพับเก็บเสื้อผ้าในตู้แขวนให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงใช่ไหมสองคือเก็บขยะที่อยู่บริเวณบ้านนะคะเก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้นะคะใส่ถุงดำให้เรียบร้อยนำไปทิ้งถังขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งนะคะที่น้ำไปขังและยุงวางไข่ได้นะคะสามคือเก็บน้ำภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคต้องปิดฝาให้มิดชิดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำนุ่นนะใส่น้ำไว้ให้แมวกินนะคะคุณผู้ฟังยุงมันยังไปไข่เลย จริงแล้วก็บอกเอ้าโอเคเทใหม่เทใหม่ใส่ใหม่อีกนะคะคิดดูสิ

0: ไว้ได้เลยนะคะถ้าน้ำนิ่งสักหน่อยหนึ่งนะคะยุงมันก็จังหวะวางไข่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเอาไว้ด้วยเพราะตอนนี้ไข้เลือดออดระบาดมากเลยจ้าก
1: นกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
0: ค่ะ Prince วิรัติสินนะคะเรื่องราวของสุขภาพนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยนะคะให้นอนสบายไว้ก่อนแบบไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าปริ้นวิรสินเราอยากให้ทุกคนพักรักษาอุ่นใจได้มากกว่าเดิมค่ะสำหรับลูกค้าประกันนะคะส่วนลดส่วนเกินค่าห้อง0บาทนะคะสำหรับห้องสแตนดาร์ดกรณีที่มีค่าห้องตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไปสามารถอัปเกรดห้องพักนะคะเป็น connecting room หรือ deluxe premium ได้หรือว่า superior premium ได้ฟรีจ้ะกรณีที่มีค่าห้องตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไปสามารถอัปเกรดห้องพักเป็น president suite ได้เลยฟรีนะคะมอบส่วนลดดีๆตรงนี้ให้กับคุณผู้ฟังนะคะรับส่วนลดสูงสุดค่าห้องถึง 50% ห้องพักมาตรฐานสะอาดเรียบหรูเวลาเราไม่สบายเราก็อยากนอนดีๆนะคุณผู้ฟังสอบถามได้นะคะรายละเอียดเพื่อความสบายใจทีมแพทย์พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด0775425555ปริ้นวิรสินหมดความกังวลทุกการรักษานั่นเองค่ะเอาละค่ะหนึ่งงานเพลงที่ส่งต่อนะคะคุณฟังขอมาพี่นกขอเพลงไม่อยากเป็นแฟแปรงสีฟันไม่อยากเป็นแปรงสีฟันที่รอวันทิ้งลงตะกร้าเพลงนี้เลยนะคะจัดให้ไม่อยากเป็นแปรงสีฟันค่ะคุณฟังต้องเปลี่ยนนะจ๊ะแปรงสีฟันเนี่ยใช้ได้ไม่เกินกี่เดือนคะ3หรือ6นะคะบางคนใช้เป็นปีใช้จนมันไม่เป็นแปรงสีฟันแล้วก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนนะจ๊ะจำรอบของมันไม่อยากเป็นแปรงสีฟันอ่ะส่งมอบให้ทุกเสียงทุกสายละกันปานามานะคะสำหรับเพลงนี้โอเคมอบให้เลยแล้วก็เดี๋ยวเบรกหลังมาหน้าไมค์กัน2เสียง2สาย07764 1567ค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาแล้วมา

0: แฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: กระหนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
3: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายมาจ้าคนอยากฟังเพลงด่วนด่วนด่วนด่วนด่วนฟังทันทีมาแล้วสายแรกของเราสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณนุ่น
3: สวัสดีค่ะนี่ล็อกหน้าใหม่หรือเปล่าคะเนี่ย
4: ไม่ได้ล็อกค่ะพี่อีทวิ่งมาถึงก
3: ็กดเลยสุดยอดพี่อีทพี่อีทพี่อีทกดติดสายแรกมาน่าจะ4วันติดแล้วนะคะเก่งมากเก่งมากชื่นชมวิ่งมาอย่างหอบอยู่เลยยังหอบอยู่เลยเอาให้หายใจลึกๆก่อน
4: หายใจล
3: ึ
4: กๆอย
3: ู่นี่เห็นไหมยังหอบอยู่เลยอ่ะวิ่งมากดให้ทันนะคะคิดเพลงมาหรือยังวันนี้จะฟังเพลงอะไรคะ
4: ดีใจมากเลยค่ะ
3: วันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะทำการบ้านมาหรือยังยังหอบอยู่เลย
4: การบ้านไปยังยังหอบอยู่เลยค่ะวันนี้ฟังเพลงของคุณวงจันทร์ดีกว่านานแล้วว
3: งจันทร์นะคะ
4: จ้า
3: วงจันทร์เพลงอะไรคะ
4: สายน้ำไม่ไหลกลับค่ะ
3: สายน้ำไม่ไหลกลับจ้าพิเศษให้ใครคะพี่อีท
4: มาไปทุกเสียงทุกสายเลยค่ะที่มาเพลงกับพี่อีท
3: จ้า
4: ไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มสาวสวยน้องแป้นน้องอีทคุณนัทแล้วก็ใครอีกล่ะคะคุณเขียวแล้วก็คุณที่อยู่สวนกล้วยอะค่ะ
3: โอเคจ้าได้เลย
4: ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็คุณโอด้วยค่ะ
3: โอเคจ้าเดี๋ยวรอฟังนะพี่อิทขาขอบคุณมากยินดีด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายแรกไปแล้วนะจ้าสายต่อไปสวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะอ้าวเสียงสวยเสียงใสพี่นกสวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีค่ะข้อเพลงไหนจ้าข้อบิดเซตไหนหน้าเพลงเพลงนี้หน้าขาหน้าแผ่นเพลงน่าอย่าว่ากันนะ
3: โอเคจ้าเพลงอะไรจ้า
5: 30ยังแจ๋วค่ะ
3: 30ยังแจ๋วเวอร์ไหนคะ
5: ใครก็ได้ค่ะโทรของใครก็ได
3: ้ได้จ้าได้พี่นกพิเศษให้ใคร
5: เอาให
3: ้
5: ให้ไปอีทด้วยเหรอให้ทุกคนที่ฟังแล้วก็ให้น้องโอ้นันทวันแล้วให้น้องนุ่นน่ารักด้วยสวัสดีค่ะ
3: เอาอย่าพึ่งตาไม่บอเหลมังเออ
5: เอาหมอไปแล้วเนี่ยคุณดูกันเองเบอร์ท่านนี้ค่ะตอนนี้ค่ะอย่าล
3: ื
5: ม
3: เบอร์ท่านนี้พี่นกเคยซื้อเบอร์เนี่ยเบอร์โทรเนี่ยแล้วก็ถูกด้วยจะตั้ง 6-7 ตัวพี่นกซื้อตัวไหนละตัวหลังเหร
5: อ
3: 0776415 67เอาซื้อ567แล้วกัน
5: เอาค่ะ
3: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอฟังสวัสดีค่ะ

0: จ้าจ้าจ้าโอเค
1: จัดไปนะคะอ่ะสองเสียงสองสายสองสายนะคะคุณผู้ฟังขาก็มอบเป็นอีกหนึ่งความสุขสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบด้วยแล้วก็การขอเพลงนะคะด่วนๆได้ฟังเลยนะคะสองสายหน้าใหม่ของเราเพลงแรกสายน้ำไม่ไหลกลับนะคะไม่ไหลกลับของวงจันทร์นะคะของพี่อิทธิ์พนารายณ์นั่นเองค่ะก็ในช่วงเวลาตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งสิ่งดีๆนะคะแชร์ความสุขกันได้เหมือนเดิมเพราะว่าในปัจจุบันของเราเนี่ยนะคะอย่ามีความสุขเขาเรียกว่าอย่าคนเราจะมีความสุขอย่าให้มันยากทำเรื่องง่ายๆให้มันมีความสุขเคยได้ยินไหมคะคือใช้ชีวิตง่ายๆให้มันมีความสุขง่ายแบบที่นี้ก็คือว่านะคะกินให้ง่ายอยู่ให้ง่ายใช้ชีวิตเรียบง่ายใช้ชีวิตพอดีไม่สร้างหนี้สร้างสินถูกไหมคนเราถ้าไม่พอดีถ้าเราสร้างหนี้สร้างสินเยอะโอ้รายได้ไม่เพียงพอค่าครองชีพสูงก็เป็นทุกข์เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะไปฟังเพลงกันดีกว่า
2: ตระหนกพรออนแอร์ช่วงสองสี

งานเพลงตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงเวลาดีๆของรายการนะคะรอสายก่อนนะคะติดสายอยู่นะคะคุณผู้ฟังขอเพลงพอดีเลยอ่ะก็สองเสียงสองสายของเราครบถ้วนนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับ30ยังแจ๋วนะก็เราอย่าแก่นะคะเพราะว่าแก่คือแค่พูดเบาๆเราก็จิตใจสะเทือนสางเขาเรียกสะเทือนสางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องนะดูแลเพื่อไม่ให้เราแก่ก็ออกกำลังกายทานของดีมีประโยชน์แล้วนอนให้ดีนะคะสิ่งนี้แหละค่ะที่เขาบอกว่ามันจะดีงามมากๆเลยคือนอนให้ดีอ่ะไปต่อเนื่องงานเพลงวันนี้เพลงเยอะมากนะคะที่คุณผู้ฟังโทรขอมาจากหนุ่มหาดยายผ้าขาวบนบ่าซ้ายมอบพี่อิทธิ์พนารายมอบทุกเสียงทุกสายผ้าขาวบนบ่าซ้ายนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวนำเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากกันต่อเนื่องผ่านช่วงของกนกพรออนแอร์ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ

นะคะบนบ่าซ้ายค่ะนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมด้วยนะคะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่นะคะเราก็เชื่อมต่อส่งต่อข่าวสารกันค่ะเอาล่ะบ้านใครมืดนะคะดูแล้วไฟไม่ค่อยสว่างช่วงนี้ขโมยเอ่ยโจรเอ่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของขโมยนะจ๊ะติดไฟกันหน่อยนะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับไฟสปอตไลท์ที่จะช่วยทำให้บ้านของเราสว่างขึ้นและก็ประหยัดพลังงานด้วยเพราะว่าใช้แบบเขาเรียกว่านะใช้ง่ายด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะก็ได้นานยาวนานจนถึง12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์นะคะปรับมุมได้ระดับIP เขาเรียกกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ทนนะจ๊ะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยอีก1นะคะยังไม่พอแถมฟรีอีก1ใช่ไหมคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ 1,290 บาทค่ะโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะรวมไปถึงเสิร์ฟกาแฟสายแล้วนะจ๊ะ9:50 แล้วค่ะกาแฟดีๆกาแฟเพื่อสุขภาพกันหน่อยดีไหมคะกาแฟจาก Coffee Farm กาแฟที่เรามีสูตรดีๆก็คือสูตรย่าหวานใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลนะคะกาแฟสูตรย่าหวานเนี่ยห่อสีเขียวส่วน Black Coffee Mix เนี่ยห่อสีครีมดำหอมเข้มข้นกลมๆไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบที่รู้สึกแบบนะสำหรับคนดูแลสุขภาพเนี่ยเวลากินอะไรไม่ดีเราจะรู้สึกผิดจริงแต่ว่าอันเนี้ยไม่รู้สึกผิดนะคะเพราะผลาญด้วยค่ะในแก้วเดียวนี้แหละปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆ ด้วยกาแฟเขาทะลุแบล็กถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพใครสนใจนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทร0899672216 0775363 99ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมาย SI พิมพ์ Coffee Farm หรือ

สั่งกาแฟ Coffee Farm Thailand นะ TikTok Shop Shopee Lazada ทุกอย่างนะคะครบถ้วนกันเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเอาไว้ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยหนึ่งงานเพลงจากพี่ปั้นแหลมทรายนะคะวันที่ได้คำตอบนะคะบางครั้งเราก็รอคำตอบจากเรื่องบางเรื่องนะคะสิ่งต่างๆที่เป็นคำตอบเนี่ยบางครั้งคนเราก็รอคอยสิ่งที่เราต้องการจะฟังแต่บางครั้งสิ่งที่เราได้ยินมันอาจจะไม่ได้ตรงใจกับสิ่งที่เราอยากฟังเสมอไปในงานเพลงจากมินตราอินทิราค่ะมาทุกเสียงทุกสายพี่หนุ่มมูสองพี่อิทธิพนารายณ์นะคะแฟนรายการทุกเสียงทุกสายในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ค่ะ

ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่นะคะทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้ของพี่มีบุญนะคะขอมาสักครู่สำหรับโสดผัวทิ้งกล้วยคลองหอยโข่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ค่ะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มการประชุมครม.สัญจรมีหลายวาระที่ต้องจับตานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำครม.สวมใส่ชุดที่ตัดโดยการทอลายราชวัตรลายประจำจังหวัดสงขลาสีฟ้าแก้มเทาและวันนี้ยังคงโดยสารรถบัส EV เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนเดินทางไปลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาสำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามคือการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 57,000 ล้านบาททั้งนี้วาระสำคัญด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่องยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ 2,571 ถึง 2,575 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่6โครงการรวดมูลค่ากว่า 3,100 ล้านบาทกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย

จะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชงครม.ต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้4อำเภอสงขลาต่อเนื่อง

0: 8อำเภอลูกค้านย้ำต้องจัดอำเภอคงตามเดิมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอความเห็นชอบเปลี่ยนสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572มาจากอำเภอคงมาเป็นอำเภอปากช่องตามมติคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาหลังพิจารณาผลการศึกษาความคุ้มค่าของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศวันที่4กันยายนนี้ขณะนี้ผลการศึกษาพบว่าหากยังจัดงานที่อำเภอคงเบื้องต้นคงต้องใช้งบประมาณเตรียมพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 3,800 ถึง 4,000 ล้านบาทและอาจต้องลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลที่พักถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานทำให้ภาระลงทุนที่เกี่ยวข้องอาจเพิ่มขึ้นใกล้ 10,000 ล้านบาทขณะที่อำเภอปากช่องมีความพร้อมมากกว่าทางด้านคมนาคมโรงพยาบาลที่พักและระบบสาธารณูปโภคโดยสภาพัฒน์ประเมินว่าจะช่วยลดภาระการลงทุนเพิ่มเติมได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทขณะเดียวกันประชาชน8อำเภอโซนเหนือของนครราชสีมาเตรียมรวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านการย้ายสถานที่ในวันนี้โดยยืนยันต้องการให้จัดงานที่อำเภอคงตามแผนเดิมเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับงานมาหลายปีทั้งโฮมสเตย์ร้านค้าสินค้าชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงกังวลว่าการย้ายสถานที่จะทำให้การลงทุนที่ผ่านมาเสียโอกาสแกนนำกลุ่มผู้คัดค้านประกาศว่าหากครม.มีมติเห็นชอบให้ย้ายสถานที่จัดงานจากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องจะยกระดับการเคลื่อนไหวโดยระดมประชาชนออกมาคัดค้านและปิดถนนมิตรภาพพร้อมยืนยันว่าพืชสวนโลกโคราชปี2572ต้องจัดที่อำเภอคงตามแผนเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
6: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
7: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นกับซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้ก 00

0: ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
2: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

บางครั้งความรักก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะของการที่เราใช้ชีวิตเราก็มีกำลังใจนะคะรักที่ดีก็ส่งกำลังใจให้เราแบบทำงานอย่างมีพลังนะคะรักไม่ดีก็ให้เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วกันนะคะคนเราไม่ต้องรอให้ใครมารักหรอกค่ะจงรู้จักที่จะรักตัวเองอันนี้สำคัญมากเลยนะคะถ้าเรารู้จักที่จะรักตัวเองเราก็จะมอบสิ่งดีๆให้ตัวเรา

เสมออย่างเช่นการดูแลตัวเองให้ดีถูกไหมคะดูแลตัวเองให้ดียังไงก็นะดูแลเรื่องของสุขภาพดูแลเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตหาเงินมาได้รู้จักเก็บรู้จักเก็บรู้จักออมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนถูกไหมคะอันนั้นคือการรักตัวเองรักแบบที่รู้ด้วยว่าคุณค่าของเราเนี่ยนะคะและรู้ด้วยว่าใครรักเราหรือไม่รักเรานะคะเราไม่จำเป็นต้องมีคนรอบข้างเยอะแยะหรอกค่ะเรามีคนจริงใจเราก็ไม่ต้องเน้นปริมาณเราเน้นคุณภาพดีกว่านะคะในชีวิตของคนเราเราเจอเพื่อนแท้สักกี่คนเราเจอคนที่ดีในชีวิตสักกี่คนถ้าเราเจอแล้วจงรักษาเขาไว้อย่าทำลายเขานะคะอ่ะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ด้วยเพลงที่ค้างเอาไว้ของพี่อิทแหลมทรายนะคะคิดและคิดถึงใช่ไหมคะของดวงจันทร์สุวรรณีก็ส่งต่อผ่านทางช่วงเวลาของรายการตรงนี้ด้วยนะคะดูแลแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยในทุกๆเรื่องราวของการใช้ชีวิตบางครั้งมันก็ยากค่ะบางครั้งมันก็ง่ายบางครั้งก็สุขนะคะแต่บางครั้งก็แอบทุกข์เบาๆ

็เป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้1กันยายนนะคะก็เป็นวันที่เราได้เขาเรียกว่ารำลึกนึกถึงนะคะสืบนาคาเสถียรนะคะอดีตหัวหน้าเขตรักสาพันสัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะนะคะที่เขามีหัวใจนะคะในการเสียสละเพื่อปกป้องผืนป่าแล้วก็สัตว์ป่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันที่1กันยายนนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2533นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่านะได้เกิดขึ้นนะคะเขาก็เป็นหัวใจเขาเรียกว่าเป็นนักอนุรักษ์นะคะและที่สำคัญค่ะก็สิ่งแวดล้อมที่เดี๋ยวนี้มันถูกทำลายนะคะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวนี้มันถูกทำลายเราเห็นภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินนะคะนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้เราก็จะได้ร่วมรำลึกนะคะในอีกหนึ่งวันที่ได้รำลึกนึกถึงนะคะบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบตัวอย่างแล้วก็เป็นนักอนุรักษ์นะคะในส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวนะคะหรือว่าในส่วนของหลายๆที่นะคะที่ได้ดำเนินการในส่วนตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทุ่มเทและเสียสละมาโดยตลอดนะคะก็เกิดเป็นมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะคะต่อเนื่องกันมานั่นเองเพราะว่าก็แน่นอนค่ะว่าในสิ่งต่างๆที่เราทุกๆคนนะคะเรามีส่วนนึงที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆก็ยังดีที่เพิ่มผืนป่าเพิ่มสิ่งที่มันควรจะอยู่นะคะโดยความเป็นธรรมชาติของเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเสียสมดุลเมื่อไหร่มันก็จะเกิดเหตุอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้เรามาเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจนะคะหลายๆคนก็เบื่อเนอะไม่รู้จะกินอะไรถ้าเที่ยงนี้ล่ะคะนะคะเที่ยงนี้เป็นยังไงคะเราสามารถที่จะนะคะลองดูเลือกเมนูแปลกใหม่ที่ทำให้เราต้องตื่นเต้นนะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะด้วยกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะคะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะเพราะว่าจะช่วยสนับสนุนชาวประมงด้วยและผสมผสานกับวัตถุดิบที่นำเข้าด้วยค่ะเกรดพรีเมียมนะสดใหม่สะใจได้ทุกวี่ทุกวันเลยนะคะใครสนใจไปเลือกกันได้นัดเพื่อนนัดครอบครัวไปเจอกันที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งที่จัดรถสะดวกสบายนะคะอยู่ตั้งอยู่ตรงถนนกรมหลวงนะคะเยื้องๆกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์เข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรติดกับร้านโมโมโยไอศครีมแล้วก็ตรงข้ามกับ DIY พบกันนะคะความอร่อยที่แปลกใหม่ถูกใจคุณได้ทุกวันที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะบริหารงานโดยคุณเดียปากากรองนนทศักดิ์คุณสันสีพัฒน์โทรสอบถามจองโต๊ะได้ค่ะที่096 634-9935 นะคะ096-634-9935 นะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยค่ะฝากเอาไว้สำหรับใครที่มองหาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มคนฟังกลุ่มเป้าหมายนะคะนะวันนี้ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยเขาเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการค่ะทางวิทยุหน่วยงานภาครัฐที่สนใจนะคะองค์การเขาเรียกว่าภาคเอกชนองค์กรผู้ประกอบการที่สนใจต้องการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์องค์กรสินค้าบริการของท่านสามารถเลือกพื้นที่เช่าเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมนะคะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดแพ็กเกจการเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทนะคะนะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ช่วงเวลาของรายการตรงนี้ด้วยสอบถามที่022016512หรือ0894990909ค่ะ MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนะจ๊ะอ่ะฝากเอาไว้หมดเวลาแล้วสำหรับเบรกนี้ก็นะคะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ไปที่ช่วงเวลาถัดไปนะคะนั่นก็คือเวลาของพี่เชอรี่เพลงรักจากเพศาสตร์แล้ววันนี้วันดีนะจ๊ะ1กันยายนถือว่าเราได้เริ่มต้นอะไรไม่ดีทิ้งไว้ในเดือนที่แล้วอะไรดีๆเราก็ไปต่อในเดือนนี้และเราก็ตั้งสติดีๆเพื่อก้าวต่อไปไม่ว่าจะเจอเรื่องยากเรื่องง่ายก็ขอ

ให้ใจเราหนักแน่นมั่นคงแล้วเราก็ผ่านมันไปได้ช่วงเวลาหน่อยๆก็มีไหมมีแต่ว่ายังไงล่ะก็ต้องทำให้มันดีที่สุดนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะพี่เบิร์ดธงชัยมากินไตนะคะพี่เบิร์ดก็เนาะเห็นไหมตลอดการจริงๆนะคะแล้วก็ยังเป็นพี่เบิร์ดของเราเสมอ60กว่าเกือบจะ70แล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่ถูกไหมก็จงมีรอยยิ้มมีสิ่งดีๆซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพลังบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้างนะคะเมื่อเรามีกำลังใจที่ดีเราจะไปต่อได้ขอวันนี้ทุกคนถูกหวยรวยลอตเตอรี่จ้ะ1กันยายนเลขเด็ดเลขเด็ดเลขดังเลขอะไรก็แล้วแต่กดซื้อสักใบหวยลุ้นกันหรือเราไปทำงานกันดีกว่าเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม 8:30 กับดอกคอนราชโยธาขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขถูกหวยรวยปังๆนะจ๊ะเจอกันวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพร

0: เหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
5: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

แหมคนแขนสแตนด์อัพไม่หายนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะติดตามรายการเพลงรักจากเพศัตว์อยู่กับเชอรี่ค่ะเชอรี่มัทุราวิภาทวัตต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะเราก็มาขนแขนลุกกันไม่หายเพราะว่าสืบเนื่องจากวันไหนล่ะวันนั้นที่ชิงแชมป์เอเชียนะวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียผู้หญิงนี่แหละนะติดตามกันมานานแล้วเพราะว่าดีเจติดตามเยอะมากทุกกีฬาค่ะกีฬาเป็นยาวิเศษนะทำคนให้เป็นคนจริงๆนะคะคุณผู้ฟังก็ดูกีฬาทุกประเภทนะคะแต่ว่าไม่ต้องอะไรเขาเรียกว่าการพนันไม่ต้องยุ่งเกี่ยวนะคะก็เป็นยาบำรุงกำลังที่ดีทีเดียวนะสำหรับเยาวชนแล้วก็ประชาชนทุกท่านเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านต่อสู้ด้วยไปอย่างเข้มแข็งกับเดือนขนแขนสแตนด์อัพเดือนใหม่นะคะเดือนกันยายนเดือนคนสวยนั่นเองเพราะว่าดีเจเกิดเดือนนี้ก็ต้องยอกันหน่อยนะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับฟังรายการด้วยดีตลอดมานะคะแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจของเรานี่แหละเป็นความหอมที่เกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะคะอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆได้กลิ่นหอมๆยั่วยวนอาการจะเป็นยังไงไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์มาใช้เลยนะคะก็มี3สี3กลิ่นนะคะแนะนำดูว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันสีชมพูมาดามหอมแบบยั่วยวนเร้าใจแป้งเย็นเพศัตว์สีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาส่วนแป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะพร้อมจะขยี้หัวใจชายวงเล็บและผู้หญิงถ้าฝ่ายตรงข้ามใช้นะก็โอเคนะจะมีความหอมพิเศษตรงข้ามกันเหมือนกันแหละนะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบผู้หญิงก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนอะฮะอันนี้ชอบมากเลยนะต้องไปพิสูจน์กันเองนะไปซื้อมาใช้มีงานเพลงเมื่อกี้ต้นฉบับเลยนะคะที่เปิดไปแล้วเนี่ยคนแขนสแตนด์อัพเพราะว่าน้องลูกปลาบอกว่าคนมันแขนสแตนด์มันอัพทุกวันหนาวใช่ไหมลูกทุ่งป๊อปกิฟต์บุตรราเป็นผู้ขับร้องนะนี่อันนี้เขามาจากท่าแซะนะคะเพลงเจ็บที่ต้องจ่ายแปรวาพัชรีค่ะพี่อีทรักขาวหลังสวนแล้วก็ยังคอยที่ซอยเดิมนี้แหละซอยไหนเนาะไม่ได้บอกซอยมาแต่อยู่หลังสวนนะพี่หนุ่มหมู่สองนั่นเองพอจะรู้พิกัดอยู่โอเคเดี๋ยวไปฟังกันหนึ่งงานเพลงก่อนนะคะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่ค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะคะคำกล่าวนี้ไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพส

ดไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นค่ะนะเพราะว่าลมก็แรงช่วงนี้ระวังด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นแบบดีเจเพิ่งหายมาเสียงก็ยังดีมากใช่ไหมไม่เช่นนั้นนะคะก็ยังเสียงประมาอยู่นิดนึงร้อนๆแบบนี้นะก่อนฝนตกมันจะร้อนใช่ไหมหลายคนอาบน้ำบ่อยขึ้นแต่ก็กลัวว่าผิวจะแห้งนะเหมือนเสียงถ้าใช้สบู่เภสัชจะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงไม่เลยนะคะลองใช้ดูจะทราบนะคะต้องพิสูจน์ค่ะนอกจากอาบแล้วผิวหอมสดชื่นสบู่ยังช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยต้องยกให้เภสัชเขาจริงๆเรื่องกลิ่นหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเชียวละได้อานิสงส์มาตามกันนะคนอยู่ใต้ลมนะเดี๋ยวก็ไปน้องนัดด้วยนะคะขอบคุณที่โทรมาเมื่อกี้ขับรถอยู่นะคะก็เลยรับไม่ทันด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเปิดให้ฟังก็แล้วกันเพลงที่เขาเปิดจะไปร้องค่ะเพราะฉะนั้นก็รับฟังเลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

พอดีงานเพลงนี้พี่เขียวขอมาพอดีเลยนะคะขอแค่รู้ข่าวเนี่ยดื่มน้ำแก้วเดียวอ่ะมันไม่พอนะคะดื่มน้ำแล้วต้องทำตัวให้อบอุ่นด้วยดื่มน้ำอุ่นรักษาร่างกายให้อบอุ่นช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการหวัดค่ะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นด้วยอีกนะคะก็บอกตัวเองด้วยแหละดีเจก็ต้องดื่มน้ำอะไรนะสามองค์นะเสียงถึงจะได้ดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็รักษาร่างกายให้อบอุ่นนะพัดลมพัดลมแอร์ไม่ต้องเปิดประหยัดไม่ใช่นะรักษาอุณหภูมิให้อบอุ่นนะคะแล้วก็แต่ไม่เกี่ยวกับแป้งเย็นเภสัชของเรานะปะได้ค่ะนะแป้งเย็นเภสัชฮะสีชมพูมาดามเนี่ยหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเบรนด์ดับหน้าคนหาและสีเขียวปรินเซสนะหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าความหอมทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์เย้ายวนขึ้นอีก 200% เลยนะคะในช่วงนี้นะคะก็ดูเวลาก็ยังมีพอมีเวลาที่จะคุยกับคุณผู้ฟังนะคะก็ในช่วงนี้มีแต่เตือนว่าให้รักษาสุขภาพให้ดีๆมาเพราะว่าเห็นคนเป็นหวัดกันเยอะนะคะแม้แต่ผู้นำประเทศก็พบเพิ่งหายใช่ไหมไอเจ็บคออะไรแบบนี้มันจะมีโรคที่แทรกมานะคะก็คือว่ามันจะไม่เจ็บคอก็ไม่เชิงนะมันจะมีเสลดอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆขึ้นมาแบบดีเจนี่ค่ะถึงไม่เป็นหวัดแต่ก็เขาก็เรียกว่าหวัดแห้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมออะไรที่มันเย็นเนี่ยเช็ดตัวก็เช็ดน้ำอุ่นนะคะก็จะทำให้ดีขึ้นนะวันนั้นเสียงไม่มีวันนี้โอ้โหก็ดีขึ้นมามากแล้วนะคะในช่วงที่ให้คุณผู้ฟังรักษาร่างกายรักษาใจรักษาอุณหภูมิจะได้โชคดีวันนี้นะคะโชคดีสมน้ำสมเนื้อกันนั้นนะคะแล้วก็ทุกวันด้วยเดือนกันยายนเดือนคนสวยของเชอรี่เนี่ยนะคะขอให้โชคดีทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนำถกครม.สัญจรสงขลากลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้เสนอ199โครงการ 57,000 ล้านชงตั้งบิ๊กปู่ด้วงนั่งเลขาสมช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2569 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งต้องจับตาเสนอชื่อโอนย้ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมทั้งต้องจับตาการเสนอชื่อแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังมีรายงานข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษผู้ช่วยของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งและให้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลไปเป็นผู้ช่วยของนายภราดรนอกจากนี้กลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเสนอของงบพัฒนา199โครงการคิดเป็นวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทนอกจากนี้มีการเตรียมเสนอโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้ประชาชนประมาณ20ล้านครัวเรือนวงเงิน 10,000 ล้านบาทก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนในพื้นที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เป็นพื้นที่หน่วงน้ำและป้องกันน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรือนายกแป้นได้ของบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำหรือการขุดลอกคูคลองเพื่อเป็นการเตรียม

รับน้ำของปี2569และรองรับหากเกิดเหตุอุทกภัยในอนาคตซึ่งรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำแก้มลิงนี้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าจะสามารถเพิ่มการกักน้ำจาก500,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นประมาณ1,300,000 ลูก

0: และเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ขณะที่มีช่วงหนึ่งมีเจ้าหน้าที่แนะนำตัวเพื่อรายงานรูปแบบการดำเนินโครงการนี้ที่จะขอเสนองบต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าที่อยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครเซโนสักคนไม่ต้องดูแล้วเห็นหน้านายกก็มั่นใจได้แล้วน้ำท่วมฉับพลันแกลนแคนยอนเสียชีวิต2คนจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแกลนแคนยอนอุทยานแห่งชาติชื่อดังของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะที่เกิดฝนตกหนักในสำนักงานอุทยานแห่งชาติได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปอพยพนักท่องเที่ยวออกมาจากพื้นที่ขณะที่น้ำท่วมเริ่มไหลทะลักในบริเวณเส้นทางชมธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วทางการสามารถลำเลียงผู้คนออกด้วยเฮลิคอปเตอร์กว่า60คนขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตเพียง1ศพกำลังดำเนินการค้นหาศพที่2
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
11: เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร

1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรประกาศกระชับพื้นที่

ในพื้นที่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชา

ประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: กับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: นี้เวลา12นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
1: เปิดเรียนวันแรกโรงเรียนเทพศิรินนท์หลังเหตุกราดยิงตำรวจเพิ่มกำลังดูแลต่อเนื่องอีก1เดือนผู้ปกครองเผยสภาพจิตใจเด็กเริ่มฟื้นแน่นสนามบินสุวรรณภูมิแฟนวอลเลย์บอลแห่ต้อนรับนักตบสาวไทยสุดอบอุ่นหลังคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตั๋วโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนปาลเร่งกู้ภัยหลายร้อยชีวิตในอุโมงค์ตัดสินใจระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่1กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหกข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ยังเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ครับนอกจากวาระเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟทางคู่รวมถึงการทำประกันภัยให้กับประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นำครม.ครับ

สวมใส่ชุดที่ตัดโดยผ้าทอลายราชวัตรลายประจำของจังหวัดสงขลาสีฟ้าแกมเทาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในพื้นที่

0: าวถึงช่วงต้นของการประชุมยืนยันนะครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแก้ปัญหาให้เกิดสันติสุขวางมาตรการควิกวินแก้ปัญหาระยะยาวแล้วก็ยังระบุถึงการชงวาระสำคัญเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทาง6โครงการรวดมูลค่ากว่า 3.16 แสนล้านบาทรวมถึงเรื่องหลักการทำประกันภัยอุบัติเหตุทั่วหน้า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศครับเพื่อหวังรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าสำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามก็คือการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทครับขณะที่การรับมือสถานการณ์น้ำในสงขลาก็เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยช่วงเช้าครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าต้องการที่ชาวหัดใหญ่ปลอดภัยจากอุทกภัยพร้อมจะเดินหน้าจัดสรรงบประมาณสร้างพื้นที่แก้มลิงเพิ่มอีก25ไร่ซึ่งก็จะเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำรวมกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าเกือบเท่าตัวจากปัจจุบันสำหรับประเด็นที่จะเสนอครม.เพิ่มเติมวันนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องการจัดทำ TOR แนบท้ายบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอกบูกิจยายูฮิตัมซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเป็นการรองรับแก้ปัญหายาเสพติดสินค้าเถื่อนของผิดกฎหมายเชื่อเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญส่วนความร่วมมือกับมาเลเซียก็จะเดินหน้าไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย6กันยายนนี้ครับเพื่อสร้างความมั่นคงและก็พัฒนาชายแดนร่วมกันอีกเรื่องที่ต้องจับตาแม้วันนี้อาจจะไม่ได้เสนอตอนที่ประชุมครม.ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลครับวันนี้เห็นภาพทีมโฆษก4สาวถ่ายภาพหมู่ท่ามกำลังกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวโดยให้นายแพทย์นะครับเป็นหมอเอกนะฮะเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่นอกจากนี้ก็มีความเห็นจากนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุได้รับรายงานการตั้ง Data Center หลายแห่งในกรุงเทพที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ไม่ทราบเจตนาก็จะเร่งให้มีการตรวจสอบให้ครอบคลุมและก็ถูกต้องทั้งหมดส่วนเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อนำไปปั่นไฟก็ต้องตรวจสอบเช่นกันว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ยอมรับนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของกลุ่มทุนต่างชาติขณะที่ในเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เตรียมจะหารือกับเลขาธิการสภาพัฒน์เร่งจัดระเบียบหลังพบบางส่วนขาดเอกสารรับรองครับ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะก็ยังมีเหตุการณ์ป่วนไม่หยุดนะคะคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะคนร้าย5คนพร้อมอาวุธปืนก็ไปเผารถแบ็คโฮริมถนนที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสาย418ฝั่งยะลาปัตตานีในพื้นที่หมู่3บ้านบารอตำบลปิตุมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะก็เห็นภาพเมื่อคืนนะคะก็มีการเอาไฟไปจุดเผารถแบ็คโฮนะคะแต่ว่าทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็แจ้งตั้งแต่เมื่อคืนว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาดค่ะพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างทำถนนตลอดเส้นทางมีกองดินเป็นแนวยาวก็เกรงว่าคนร้ายอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดเอาไว้เพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงชุดพิสูจน์หลักฐานก็ต้องวางแผนเพื่อจะเข้าพื้นที่อย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับความเสียหายก็คือรถแบ็คโฮ1คันถูกเพลิงไหม้บริเวณห้องคนขับภายในเสียหายทั้งหมดค่ะห่างกันประมาณ50เมตรก็พบรถบดถนนเรียงกันอยู่3คัน2คันถูกเพลิงไหม้บริเวณที่นั่งคนขับได้รับความเสียหายส่วนรถบดถนนที่อยู่คันกลางนะคะไม่ได้รับความเสียหายค่ะทั้ง3คันเป็นของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างเป็นรถที่มาทำถนนนะคะตามโครงการขยายถนน4เลนสายปัตตานียะลาค่ะจากการสอบสวนทราบว่าช่วงที่เกิดเหตุคนร้าย5คนขับขี่รถจักรยานยนต์3คันพร้อมด้วยอาวุธปืนยาวขับตรงไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนนะคะพอมาถึงคนร้ายก็กระจายกำลังเข้าก่อเหตุ1คนต่อ1คันค่ะพร้อมกันในแต่ละจุดที่รถแบ็คโฮและรถบดถนนจอดอยู่โดยเอาน้ำมันมาราดเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟเผาประชา

0: ชนที่อยู่ใกล้เคียงก็มาช่วยจะมาช่วยดับไฟนะคะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยถือปืนขู่ไว้ค่ะไม่ให้เข้ามาทำให้รถแบ็คโฮถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายค่ะวางเพลิงเสร็จก็ขึ้นรถจักรยานยนต์อาศัยความมืดหลบหนีไปนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสกัดการหลบหนีของคนร้ายก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการชุดเดิมที่เคลื่อนไหวก่อเหตุในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็การทำลายรถยนต์ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ก็เพื่อหวังทำลายเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียนประสิทธิ์ครับสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดเข้มเรื่องของการจ้างเหมาสกัดผู้หลุดจากบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นยอมรับห้ามไม่ให้จ้างเหมาไม่ได้เหตุอปท.มีความเป็นอิสระของหน่วยงานครับนายวรสิทธิ์เลียนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อปท.หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงกรณีการห้ามจ้างเหมาคนมีประวัติการทุจริตและก็หลุดจากบัญชีสอบท้องถิ่นว่าการเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตขณะนี้สามารถเพิกถอนได้ครบถ้วนแล้วจำนวน 3,868 คนซึ่งก็ทราบว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการจ้างเหมาแทนโดยก่อนหน้านี้ครับตนเคยกำชับในประเด็นนี้ไปแล้วพร้อมทั้งทำหนังสือซักซ้อมไปถึงอปท.ทั่วประเทศว่าคนกลุ่มนี้จะต้องดูเป็นพิเศษในเบื้องต้นตนจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปดูว่ามีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบรวมถึงต้องขอความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.เข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยเช่นกันส่วนที่มีผู้ต้องตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณที่นำมาจ้างคนกลุ่มนี้เอามาจากไหนนั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเป็นงบของท้องถิ่นเองเนื่องจากท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการบริหารฉะนั้นหากจะห้ามไปเลยเราคงไม่มีสิทธิ์เช่นกันสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเข้าไปดูในรายละเอียดและก็เตือนเพราะหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและไปจ้างเหมาอีกเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมของผู้บริหารครับเมื่อถามถึงรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนจะต้องถูกขึ้นแบ็คลิสต์ไม่ให้สามารถทำงานกับราชการได้เลยอีกหรือไม่นายวรสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วส่วนรอยต่อก่อนที่จะมีการเรียกบรรจุใหม่อปท.ที่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการออกกระทบงานมากน้อยอย่างไรนายวรสิทธิ์ยอมรับว่ากระทบอยู่แล้วเพราะคนที่ถูกเพิกถอนออกมาเป็นจำนวนที่เยอะแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะที่มาของคนเหล่านี้ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกจะต้องดึงออกมาแล้วก็ค่อยบรรจุใหม่เข้าไปส่วนจะเป็นตำแหน่งใดมากที่สุดนั้นก็จะมีการกระจายไปอยู่ทุกตำแหน่งเมื่อถามว่าได้มีการหาทางช่วยเหลือผู้ที่สามารถสอบได้จริงในระดับต้นๆของบัญชีรายชื่อในการเลือกพื้นที่บรรจุหรือไม่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเรื่องนี้ครับทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษของสภาได้ส่งเรื่องในกรณีที่คนสอบได้ด้วยตนเองแล้วก็บรรจุไปแล้วซึ่งการประกาศผลครั้งใหม่ได้ลำดับที่ดีขึ้นจึงเรียกร้องว่าอยากจะเลือกที่บรรจุใหม่เนื่องจากรู้สึกว่าตัวเองนั้นเสียสิทธิ์ขณะนี้ครับจะให้ทางกรมดูเรื่องของความเป็นไปได้และวิธีการอำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้จะทำได้อย่างไรและที่สำคัญคือจะต้องไม่กระทบสิทธิ์ของผู้อื่นจนเกินไปด้วยเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ครับ
0: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูเปิดเรียนวันแรกของเทพศิรินนนทบุรียกระดับความปลอดภัย3ขั้นตอนค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: MCOT Radio Network

0: คลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท

0: ข้ากับคุณ
1: บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะหลังจากที่หยุดไปหลังเกิดเหตุกราดยิงนะคะก็วันนี้ก็ไปดูบรรยากาศกันโดยผู้สื่อข่าวของเราก็เล่าให้ฟังนะคะว่านายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคณะผู้บริหารครูก็มารอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนเขาตั้งจุดคัดกรองเข้มงวดเลยมีการตรวจกระเป๋าสัมภาระจัดแถวแยกเป็น2ฝั่งแบ่งชายหญิงแล้วก็มีอีกจุดที่เป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะค่ะมีสารวัตรนักเรียน 4-5 คนแล้วก็มีครูที่มาช่วยกันจัดระเบียบแถวนะคะถ้าเกิดว่าผ่านจุดตรวจเนี่ยไม่มีสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็เข้าอาคารเรียนไปได้แต่สมมุติว่าเครื่องมันส่งสัญญาณเตือนหรือว่าพบสิ่งผิดปกติก็จะมีการส่งต่อไปยังจุดคัดกรองอีกจุดหนึ่งค่ะเพื่อจะค้นเพิ่มเติมด้วยมือหรือว่าสแกนโลหะซ้ำหากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่เขาจะยึดไว้นะคะส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะโดยรอบโรงเรียนมีตำรวจจากสภ.ปลายบางกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยที่2กรมการปกครองมาอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียนวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดค่ะซึ่งมาตรการนี้จะทำต่อเนื่องไปอย่างน้อย1เดือนนะคะตลอดช่วงเช้าผู้ปกครองหลายคนก็มาส่งลูกด้วยตัวเองค่ะมีผู้ปกครองของน้องม.1 คนหนึ่งอายุ12ปีนะคะคุณแม่ก็มาส่งค่ะกอดลูกบอกว่าก็เล่าให้นักข่าวฟังว่าก็ยังกังวลใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้องอยู่ในห้องที่เกิดเหตุก็รู้สึกสะเทือนใจจริงๆก็รู้สึกยังไม่พร้อมจะมาเรียนแต่วันนี้มีโฮมรูมคุณแม่ก็เลยให้น้องมาลองดูก่อนถ้าไม่ไหวคุณแม่จะให้กลับบ้านค่ะเพราะว่าสภาพจิตใจยังไม่พร้อมที่ผ่านมาก็บอกว่าคือต้องคอยโอบกอดน้องเอาไว้นะคะกลายเป็นว่าน้องนี่อยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะแม่ต้องอยู่กับน้องตลอดเวลาคอยปลอบใจวันนี้พอมาเห็นมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนก็มั่นใจอุ่นใจขึ้นมา 80% เพราะว่าเพิ่มมาตรการขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะส่วนอีกคนนึงก็เป็นคุณแม่ของน้องม.3 กับม.4 ค่ะบอกว่ามาส่งลูก2คนลูกคนโตเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในอาคาร4ซึ่งเป็นอาคารที่เกิดเหตุก็สอบถามสภาพจิตใจลูกก่อนเข้าห้องเรียนลูกก็บอกว่าก็อาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างถ้ามาเห็นที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าก็ยังอยากที่จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนเพราะเวลาเรียนออนไลน์น้องบอกว่าเรียนไม่ค่อยเข้าใจค่ะคุณแม่บอกว่ารู้สึกดีที่เห็นลูกมีความเข้มแข็งก้าวข้ามเหตุการณ์ไปได้ซึ่งทางโรงเรียนเขาจะมีการประเมินสภาพจิตใจนักเรียนค่ะคุณครูจะพูดคุยสอบถามเด็กทุกวันว่ารู้สึกอย่างไรส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะก็เห็นว่าเข้มงวดรัดกุมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่จุดบริเวณปั๊มน้ำมันไปจนถึงทางเข้าโรงเรียนค่ะยืนยันว่ายังเชื่อมั่นในโรงเรียนไม่กังวลว่ามาตรการนี้อาจจะเข้มงวดเพียงช่วงแรกฝากฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องว่าอยากจะรักษามาตรให้นำมาตรการนี้มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุ2ห้องตอนนี้เขาปิดห้องเอาไว้นะคะจะมีการปรับปรุงใหม่โดย2ห้องนี้จะไม่ใช้เป็นเรื่องของการเรียนการสอนแต่อาจจะเอาไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆแทนค่ะ
2: เมื่อคืนนี้ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงกลางดึกในชุมชนมักกะสันริมคลองแสนแสบมีผู้เสียชีวิต1คนบ้านไม้วอดไป15หลังคาเรือนชาวบ้านเผยอาจจะมาจากบ้านต้นเพลิงที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทแล้วก็ขู่เผาตัวเองแล้วก็บ้านนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 02:35 ครับในชุมชนมักกะสันเก่านานกว่า50ปีเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันกว่า30หลังคาเรือนอยู่ริมถนนสุขุมวิท3เขตราชเทวีกทม.เปลวเพลิงโหมลุกไหม้รุนแรงครับเจ้าที่ดับเพลิงแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเร่งระดมกันฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ได้เพลิงไหม้เสียหายวอดไป15หลังคาเรือนโดยในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1คนไม่ทราบเพศสภาพร่างกายถูกไฟคลอกทั้งตัวครับนายนิยมอายุ67ปี ผู้ประสบภัยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ครับบ้านต้นเพลิงมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันภายในครอบครัวโดยน้องสาวได้ไล่พี่ชายออกจากบ้านก็ทำให้พี่ชายเกิดความไม่พอใจและพูดในลักษณะข่มขู่ว่าจะเผาตัวเองมานานแล้ววันเกิดเหตุมีการล่ามโซ่ขาตัวเองไว้กับบ้านโดยผู้ตายชื่อว่านายพรมีน้องสาวชื่อว่ายายตุ่มก็คาดว่าสาเหตุเกิดจากการที่น้องสาวของผู้ตายนะครับนำบ้านไปขายแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ขู่จะเผาบ้านตัวเองมานานแล้วขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดดิษหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารที่นอนห้องน้ำแล้วก็พื้นที่อาบน้ำขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครัวเรือนหรือราวๆ 50 คนแล้วก็จัดให้นะครับมีการจัดยาให้กับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเช่นยาเบาหวานและก็ความดันรวมทั้งให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า120คนที่ศูนย์ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็สอบสวนของเจ้าหน้าที่ขณะที่กทม.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ค่ะมีเรื่องของเหตุพยายามที่จะชิงทองอีกแล้วนะคะก็เป็นเหตุสองโจรค่ะขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะขโมยทองในร้านหลบหนีไปกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะล่าสุดนี่คนร้ายก็ยอมมอบตัวค่ะในกล้องวงจรปิดนี้จะเห็นภาพสองโจรสวมหมวกไหมพรมขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินมาค่ะใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองเข้าไปขโมยทองในร้านเลยนะคะก่อนจะหลบหนีไปค่ะตำรวจสภ.วังสะพุงเขาก็สืบสวนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นชื่อนายณัฐวุฒิหรือนายบอนอายุ25ปีค่ะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะนะคะบริเวณบ้านของตัวเองอยู่ที่หมู่11บ้านโนนกกหาดตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มขยายผลก็รับสารภาพนะคะว่ามีคนวางแผนอีกคนหนึ่งก็คือนายเอกพลหรือนายโต้งค่ะอายุ41ปีวันก่อเหตุก็พกอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนคาร์บิน1กระบอกก็ได้ทรัพย์สินมาจำนวนหนึ่งนะคะเป็นกรอบพระตุ้มหูสร้อยเงินอื่นๆนะคะก็มูลค่าประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทค่ะแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยทางตัวของนายบอลเขาบอกว่านายโต้งเอาไปคนเดียวเลยนะคะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะเกาะกลางน้ำที่บ้านเมตตาตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงก็ประสานไปยังแม่นายบอลให้ช่วยเกลี้ยกล่อมสุดท้ายก็ผ่านไป7ชั่วโมงก็ไม่เป็นผลแต่ว่าในที่สุดเนี่ยแม่ของนายโต้งก็พาในโต้งลูกชายเข้ามามอบตัวพร้อมของกลางทั้งหมดนะคะก็เป็นแหวนกรอบพระสร้อยนะคะเจ้าตัวบอกว่าเข็นพ่อแม่ลำบากค่ะก็เลยไปงัดร้านทองอ่ะแต่ว่าหลังจากหลบซ่อนตัวแม่ก็ต้องมาเกลี้ยกล่อมให้พามามอบตัวนะคะส่วนที่บอกว่ามีปืนเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีปืนนะคะแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าเห็นจากภาพวงจรปิดว่ามีปืนนะคะก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพส่วนทองคำวันนี้นะคะในตลาดโลกนี่ปิดลบติดลบแรงนะคะประธานเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อแต่ขณะที่ทองคำในบ้านเราเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นลงนะคะเปิดมานี่ยังขึ้นอยู่50บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการปรับราคาถึง10ครั้งตั้งแต่เช้านะคะโดยล่าสุดราคาทองคำนะคะขายออกทองคำแท่งขายออกบาทละ 69,650 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,450 บาทนะคะส่วนเงินบาทเช้านี้ส่งตัวที่ระดับ

0: 33.17 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางครับรวบ2พี่น้องเครือข่ายแก๊งไอซ์ข้ามชาติของกลางเกือบ2ตัน4ครับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายปริวัติอายุ43ปี1ใน2พี่น้องชาวจังหวัดระยองครับผู้ต้องหาตามหมายจับฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์แล้วก็อื่นๆอีกหลายข้อหาจับกุมได้ที่ริมถนนหมู่บ้านอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยนายปริวัติเป็นน้องส่วนคนพี่ก็คือนายปิติอายุ46ปีเจ้าหน้าที่ไปตามจับกุมได้ในทะเลอ่าวขนอมบนเรือประมงพฤติการก็คือเมื่อเดือนมิถุนายน68ครับหลังจาก DSI ส่วนที่กำลังก่อกองทัพเรือและปปส.ทลายเครือข่ายยึดของกลางไอซ์ 2,399 กิโลกรัมหรือว่า2ตันเกือบ2ตันครึ่งนะครับที่อาศัยเรือท่องเที่ยวเป็นพาหนะตบตาตามข้อมูลยาเสพติดล็อตดังกล่าวมีเป้าหมายใช้น้ำไทยบริเวณปากน้ำประแสจังหวัดระยองเป็นจุดส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ไปปลายทางต่างประเทศนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ขยายผลพบกลุ่มบุคคลผู้รับจ้างเดินเรือยนต์ท่องเที่ยวประมาณ90ตันกรอสนะครับมีพฤติกรรมลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากปากน้ำประแสจังหวัดระยองและชลบุรีก็เตรียมลงอ่าวไทยส่งต่อไปที่อำเภอสิชนของนครศรีธรรมราชเพื่อให้เรือใหญ่มารับถ่ายโอนเตรียมส่งปลายทางประเทศที่3ตามข่าวก็คือประเทศออสเตรเลียต่อมาเจ้าหน้าที่ DSI ได้แกะรอยเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบัญชีต้องสงสัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลการแบ่งหน้าที่จากเงินค่าจ้างการติดต่อทางโทรศัพท์และพิสูจน์ความเป็นเจ้าของของพาหนะที่ใช้ลำเลียงก็คาดว่าเชื่อมโยงเครือข่ายข้ามชาติรายใหญ่ที่มีฐานบัญชาการในประเทศเพื่อนบ้านและพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกหลายรายจึงได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาและก็จากการสืบสวนครับก็พบ2พี่น้องนี่แหละครับเกี่ยวข้องก็เลยนำมาซึ่งการรวบตัวดังกล่าวได้ครับ
0: หลังจากที่ทาง2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะทางคุณพลพีคุณวรสิทธิ์เขาไปบุกจับนะคะไปบุกที่สถานประกอบการในย่านห้วยขวางคลับที่เรียกว่า577นะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นผับที่น่าจะเป็นเจ้าของบอกว่าเป็นคนไทยแต่ว่าน่าจะเป็นผู้ที่ถือหุ้นแทนคนจีนนะคะเป็นนอมินีทีนี้ทางตำรวจห้วยขวาง5เสือก็ถูกเด้งไปนะคะล่าสุดเนี่ยทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็มารักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางค่ะเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าในคดีดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการจะจัดระเบียบนะครับสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่ห้วยขวางเพราะหลังจากนั้นตอนกลางคืนค่ะ5ทุ่มก็เลยมีการปล่อยแถวลงไปนะไปตรวจสอบสถานบริการแล้วก็ผับทุนจีนในพื้นที่นะเพราะว่าเป้าหมายก็บอกว่าจะล้างบางเครือข่ายนอมินีทุนเทาค่ะแล้วก็จะแก้ปัญหาสถานบริการที่ไม่ถูกกฎหมายค่ะจัดระเบียบส่งเสริมธุรกิจที่ถูกกฎหมายตัดวงจรนอมินีและทุนเทาอย่างเด็ดขาดเป้าหมายก็คือสถานบริการกึ่งผับนะคะที่ต้องเข้าไปคุมเข้มตรวจใบอนุญาตจำหน่ายสุรานะคะมีทั้งหมด41แห่งในพื้นที่ค่ะเขาก็คัดกรองแบ่งออกเป็นสีๆนะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวคือถ้าถูกต้องก็จะได้สีเขียวแต่ว่าถ้ามีความสุ่มเสี่ยงก็จะแบ่งออกเป็นสีแดงสีเหลืองนะคะถ้าร้านไหนดูแล้วตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ก็จะปรับระดับความเสี่ยงลงนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปตรวจ9ร้านด้วยกันเมื่อวานค่ะเป็นโซนสีเหลือง4ร้านโซนสีแดง5ร้านเขาก็บอกว่าเขาจะสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องนะคะเบื้องต้นเขาตรวจเช็คนะคะก็พบ1แห่งเนี่ยที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราแล้วก็ใบอนุญาตสถานประกอบการเจ้าของร้านบอกว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขออนุญาตค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อยังไม่อนุญาตคุณก็เปิดไม่ได้นะคะก็จับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายอีก2ร้านที่เหลือในชุดแรกไม่พบสิ่งผิดปกติเขาก็กำชับว่าก็ต้องปิดให้ตรงเวลาเที่ยงคืนนะคะต้องเคร่งครัดค่ะถ้าฝ่าฝืนจะจับกลุ่มตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
1: แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับแห่ต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์นะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ทำท่าเดาะแล้วก็เสิร์ฟวอลเลย์บอลเกือบทั้งวันครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเจ้าของรางวัล

0: MVP แล้วก็ Best Setter แนนทัศน์ดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมแล้วก็อมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมพร้อมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งมีแฟนวอลเลย์บอลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นรอมอบดอกไม้แล้วก็ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมตบสาวไทยที่สามารถคว้าตัวโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับส่วนรัฐบาลครับมีนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงท่องเที่ยวดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายสุขสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลและผู้บริหารวงการกีฬาและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลมารอต้อนรับครับมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจนักตบสาวไทยและก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนพร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่ทุกคนทำได้ที่อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับคนไทยครับ
1: ค่ะแล้วก็มาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเข้าสู่วันที่7แล้วค่ะหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยค่ะก็ยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าต่างๆนะคะทางการเชื่อว่ามีคนงานกว่า600คนติดอยู่ในอุโมงค์ขนาดใหญ่ตามแนวแม่น้ำตรีสุรีในเนปาลค่ะแต่ว่าทีมกู้ภัยยังเข้าไม่ถึงนะคะเขาก็มีการตัดสินใจระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศค่ะโดยจุดที่ใช้ระเบิดเนี่ยแม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็จำเป็นนะคะเพราะว่าต้องการจะสูบอากาศเข้าไปในบริเวณที่เรียกว่าตรีสุรี 3A ค่ะเกรงว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยผู้รอดชีวิตอยู่ข้างในอาจจะขาดอากาศหายใจส่วนปฏิบัติการกู้ภัยนานาชาตินะคะก็ประกอบไปด้วยบุคลากรจากจีนและเนปาลเป็นหลักค่ะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีและออสเตรเลียเข้าร่วมด้วยค่ะทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติพุ่งขึ้นเป็น939คนแล้วค่ะปรับตัวเลขผู้สูญหายเป็น 3,925 คนในจำนวนนี้ก็มีชาวต่างชาติ592คนโดยเชื่อว่าผู้สูญหายจำนวนมากนั้นเป็นคนงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ11โครงการทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามลำน้ำสายนี้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกุวังคดีโลกผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทยะลา
4: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็กลับมานะคะเจอกันนะคะในรายการปากใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะเจอกันนะคะ 12:30 นาทีนะคะจนถึง 13:00 นค่ะก็อยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจฟ้าช่อฟ้า

0: ชูแก้วประการค่ะทางวิทยุอสมทเครือข่ายภาคใต้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่นะคะกับอสมทจังหวัดยะลานาที่เราเป็นแม่ข่ายในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังและวันนี้นะคะก็จะมีข่าวต่างๆค่ะนะในของภาคใต้นะทั่วภาคใต้ค่ะวันนี้นะคะกับข่าวแรกนะคะคุณผู้ฟังก็จะเริ่มนะคะไปกันที่ข่าวนะของเพราะว่าตอนนี้นะคะเรายังเกาะติดนะคะกับครม.สัญจรนะกับภารกิจนะคะของครม.สัญจรครั้งที่1นะ2569นะคะที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะคะก็จัดขึ้นนะคะในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนในวันนี้นะคะก็จะมีการนำภารกิจนะของครม.สัญจรนั่นเองค่ะสำหรับไทม์ไลน์ในวันนี้นะคะวันที่1กันยายนนะคะในช่วง 9:30 นาทีที่ผ่านมานะคะก็มีการประชุมครม.สัญจรนะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติม.อ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะคะก็จะนะคะมีการครม.สัญจรนะคะในช่วง 9:30 ไปแล้วนะคะและเดี๋ยวในช่วง 13:15 นะก็จะมีการติดตามการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนนะคะที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะและในช่วง 14:30 นะคะก็จะมีการติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวะนะคะและการขุดลอกคลองอู่ตะเภานะคะที่ประตูระบายคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะและนะคะท่านดร.เอกนิตินะคะนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะในวันนี้ก็มีการประชุมนะในช่วง 9:30 ด้วยนะคะก็ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติม.อ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะและนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะในวันนี้นะก็จะมีการประชุมนะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังการประชุมครม.นะคะก็จะเริ่มนะในช่วง 9:30 นั่นเองค่ะและนะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะท่านปกรณ์นินประพันธ์นะคะในวันนี้นะคะก็มีการประชุมนะคะสำหรับวันที่1กันยายนในวันนี้กันนะคะก็ผ่านกันไปนะสำหรับการประชุมครม.ค่ะแต่ในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีท่านรัฐมนตรีบางท่านนะคะที่ต้องทำภารกิจกันต่อนะคะคุณผู้ฟังกับครม.สัญจรครั้งที่1ในวันนี้กับการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็จะมีในจังส่วนของจังหวัดสงขลาจังหวัดตูนจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถร่วมติดตามทุกภารกิจนะคะในการลงพื้นที่นะคะตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีได้ทางแฟนเพจ Facebook นะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลานะคะแล้วก็ทุกช่องทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะเราก็ไปต่อกันเลยนะคะกับท่านนายกอนุทินค่ะที่นะเป็นประธานลงนามสัญญาก่อสร้าง2สะพานยุทธศาสตร์นาเชื่อมโครงข่ายคมนาคมภาคใต้สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชนนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังนะข่าวจากอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของนายกอนุทินเป็นประธานลงนามสัญญาก่อสร้าง2สะพานยุทธศาสตร์เชื่อมโครงข่ายคมนาคมภาคใต้สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชนที่โรงแรมบุรีสีภูหัดใหญ่ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและสักขีพยานในพิธี

0: พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานสำคัญ2แห่งของภาคใต้คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารหน่วยงานภาคราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวสงขลาเข้าร่วมสำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะเชื่อมระหว่างตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกับตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาระยะทางรวมประมาณ7กิโลเมตรเป็นสะพาน2ช่องจราจรและรองรับการขยายเป็น4ช่องจราจรในอนาคตเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะทางระหว่าง2จังหวัดจากเดิมประมาณ80กิโลเมตรเหลือเพียง7กิโลเมตรลดเวลาเดินทางจากเกือบ2ชั่วโมงเหลือประมาณ15นาทีเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าการเกษตรสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการดูแลระบบนิเวศและการอนุรักษ์โลมาอิราวดีในทะเลสาบสงขลาขณะที่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่จะเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตามีระยะทางรวมประมาณ 2.24 กิโลเมตรเป็นสะพาน2ช่องจราจรเพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านการเดินทางที่ปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงต้องใช้แพขนานยนต์โครงการดังกล่าวจะช่วยให้การเดินทางสู่เกาะลันตามีความสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่องมากขึ้นรองรับการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวรถพยาบาลรถขนส่งสินค้าและบริการสาธารณะตลอดจนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนควบคู่กันกับมาตรการดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เห็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานก้าวสู่การก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งผลักดันให้ทั้ง2โครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดต้นทุนและระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสะพานทั้ง2แห่งไม่เพียงเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มโครงข่ายการเดินทางของภาคใต้เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างสงขลากับพัทลุงจากเกือบ2ชั่วโมงเหลือเพียงประมาณ15นาทีพร้อมกันนี้โครงการยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพและขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวโดยให้ความสำคัญกับการออกแบบที่เอื้อต่อการเดินทางหลากหลายรูปแบบรวมถึงการใช้จักรยานควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าความสำเร็จของโครงการเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและแล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อให้สะพานทั้ง2แห่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงการเดินทางเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานสำคัญ2แห่งของภาคใต้โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงษ์ปิยะโชติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามระหว่างนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและมิสเตอร์อิสฮามเรซาบินไซนอลอาบิดินผู้แทนกิจการร่วมค้า CMC และบริษัทเช็คคอนสตรัคชั่นเพื่อเปิดการเดินหน้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ค่ะก็เป็นการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างนะคะโครงการสะพานสำคัญ2แห่งของภาคใต้นะคะก็ได้แก่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดพัทลุงแล้วก็สงขลานะคะแล้วก็โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาค่ะจังหวัดกระบี่นะเพื่อที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมนะคะยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะและคุณภาพ

0: ีวิตของประชาชนนั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข่าวจากอสมทจังหวัดสงขลานะคะนักจัดรายการวิทยุนะพี่แจ็คนั่นเองนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณข่าวที่พี่แจ็คนะได้ส่งกันเข้ามาในวันนี้ด้วยนะคะและเรานะคะก็ไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่จังหวัดยะลาค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะในงานค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดยะลากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั่นเองนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพใครที่ยังไม่ไปค่ะคุณผู้ฟังรีบแวะกันไปได้เลยนะคะเพราะว่ามีสินค้านะคะที่ราคาประหยัดนะคะหลากหลายกันเลยทีเดียวนะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะโครงการนี้นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะจนถึงวันที่2กันยายนนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.นะคะจนถึง 20:00นาฬิกาค่ะที่สนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานั่นเองนะคะก็จะมีสินค้าคุณภาพนะคะที่มากกว่า500รายการค่ะมาจำหน่ายนะคะในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่ได้แวะนะคะเมื่อวานวันนี้ก็ไปกันได้นะคะในวันที่1กันยาค่ะก็จะมีนะคะจนถึงเวลา2ทุ่มนะคุณผู้ฟัง20นาฬิกาค่ะแล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันด้วยนะคะก็แวะกันไปได้เลยนะคะที่โรงพิธีสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานั่นเองค่ะและนะคะก็ไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังนะจังหวัดยะลากันไปแล้วนะคะสำหรับที่ปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะจังหวัดปัตตานีค่ะก็จะมีการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์นะคะทางวัฒนธรรมของอำเภอค่ะภายใต้กิจกรรมนะคะขบวนเทิดพระเกียรติและการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีนะคะในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองตานีประจำปี2569นะคะวันนี้นะคะจาก12อำเภอค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะวิถีชีวิตภูมิปัญญาประเพณีและของดีท้องถิ่นนะคะก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะกับขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภอนะคะในวันนี้เริ่มตั้งขบวนนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกานะคะแล้วก็จะมีเริ่มปล่อยขบวนค่ะในเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเริ่มที่ลานศิลปะวัฒนธรรมนะคะถนนสายบุรีนะถนนเดชาแล้วก็ไปถนนสามัคคีสายขอนะคะแล้วก็ไปที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับลำดับนะคะที่เดินประเภทสวยงามในวันนี้นะคะก็จะเริ่มนะคะในประเภทสวยงามนะคะก็จะเริ่มที่อำเภอโคกโพนะคะแล้วก็อำเภอทุ่งยางแดงค่ะอันดับ3อำเภอไม้แก่นนะคะลำดับที่4อำเภอกระพอค่ะและลำดับที่5อำเภอยะริ่งลำดับที่6อำเภอมายอค่ะและลำดับที่เดินประเภทความคิดสร้างสรรค์นะคะวันนี้ก็จะเริ่มที่อำเภอยะรังนะคะแล้วก็ลำดับที่2อำเภอเมืองปัตตานีค่ะลำดับที่3อำเภอปานาเรอันดับที่4อำเภอหนองจิกนะคะลำดับที่5อำเภอแม่ลานและลำดับที่6ก็เป็นอำเภอสายบุรีนะคะคุณผู้ฟังก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะกับการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภอนะคะกับงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองตานีค่ะประจำปี2569นั่นเองนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะที่จังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็มีงานนะคะคุณผู้ฟังงานกาชาดนั่นเองนะคะก็จะมีจนถึงวันที่9กันยายน2569ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: เราก็ไปกันต่อค่ะนะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีนะคะเปิดโครงการสร้างประสบการณ์

การท่องเที่ยวทรงคุณค่าค่ะเชื่อมโยงทะเลวัฒนธรรมนะคะและการท่องเที่ยวยั่งยืนชุมพร Active Lifeหัวใจสีครามนะคะแล้วก็กิจกรรมการอนุรักษ์ทะเลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Blue Ocean Clean and Green Life นะคะที่บริเวณหาดทุ่งวัวแล่นนะตำบลสัพพลีค่ะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะโดยมีนางสาวจิราพรพรหมมหานะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรค่ะหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะนางสาวจิราพรพรหมมหานะคะก็ได้เปิดเผยว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการทางทะเลค่ะพร้อมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่านะคะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลค่ะผ่านการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการนะในการร่วมกันเก็บขยะชายหาดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสมดุลนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะอันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้จังหวัดชุมพรนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง Active Lifestyle นะคะแล้วก็ Green Tourism นะที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลค่ะโดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลสัพพลีเทศบาลตำบลสัพพลีสถานีตำรวจภูธรปทิวนะคะและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรค่ะว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวเปิดงานพร้อมเน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะซึ่งมีบทบาทหลักในการสร้างเงินหมุนเวียนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะโครงการดังกล่าวนะคะจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ค่ะซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพรนะคะและการดำเนินงานในครั้งนี้ก็เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขันและการกระจายรายได้นะคะสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข่าวนะคะจากอสมทจังหวัดชุมพรนะคะที่ได้ส่งข่าวกันมาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเราไปกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะจากอสมทสุราษฎร์กันบ้างนะคะที่ส่งข่าวกันเข้ามาในวันนี้นะคะทางนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ค่ะธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีนายจักริดฝั่งชลจิตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้นำท้องถิ่นนายพิชัยชมภูพลนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต6ค่ะนายสมชาติประดิษฐ์ทภพรนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต4นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนนะคะที่ได้เข้าร่วมค่ะนายสุชาติค่ะกล่าวว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญนะคะของภาคใต้นะเพื่อ เปิดโอกาสนะให้ประชาชนค่ะเยาวชนและนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาตินะได้เข้ามาเปิดประสบการณ์ค่ะด้านวิทยาศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายนะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะก็ใช้เวลาศึกษาและพัฒนานะคะพื้นที่กว่า10ปีนะคะบนพื้นที่ประมาณ10ไร่นะคะเพื่อที่จะมุ่งหวังนะคะให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนะคะภายในจัดแสดงองค์ความรู้ตั้งแต่กำเนิดโลกนะคะเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อนนะคะแล้วก็วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตนะคะมีหินแร่แล้วก็ลำดับชั้นหินและธรณีพิบัติภัยนะพร้อมสื่อจำลองค่ะที่น่าสนใจนะคะเช่นถ้ำนะคะแล้วก็มีเรือประมงพื้นบ้านภาคใต้นะคะสวนไดโนเสาร์แล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะเพื่อให้ผู้เข้าชมค่ะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะควบคู่กับการรับมือภัยพิบัติอย่างถูกต้องนะคะ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เผยเพิ่มเติมว่านะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับทราบแล้วก็ได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้นะคะโดยมอบหมายให้ต่อยอดใช้ประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนนะคะให้หันมาสนใจศึกษาต่อด้านธรณีวิทยาค่ะซึ่งเป็นสาขาที่ประเทศนะคะยังต้องการบุคลากรอีกมากค่ะพร้อมกับผลักดันนะคะให้พิพิธภัณฑ์ค่ะเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่นะเพื่อที่จะกระจายรายได้นะคะสู่ชุมชนค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนะควบคู่ไปกับการยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรณีของประเทศในระยะยาวต่อไปค่ะนะก็ต้องขอขอบคุณนะข่าวจากอสมทนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เพียงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: และข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราไปกันที่นะคะจังหวัดระนองค่ะนักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนค่ะจากจังหวัดระนองนะคะก็ได้สร้างผลงานน่าภาคภูมิใจนะคะในการแข่งขันเซิร์ฟนะคะรายการกรอมพาทรอลแกรนด์ไฟนอล2026นะคะที่เกาะบาหลีค่ะประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งนับเป็นสนามแข่งขันต่างประเทศครั้งแรกค่ะของนักกีฬาเยาวชนไทยจากระนองนะคะโดยสามารถคว้ารางวัลกลับประเทศไทยค่ะได้ถึง2รางวัล นะคะในประเภทกระดานยาวค่ะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะคะผลการแข่งขันนะคะก็ปรากฏว่าเด็กชายบุญยฤทธิ์ขันสิริค่ะสามารถคว้ารางวัลอันดับ3นะคะก็ได้รับเหรียญทองแดงนะคะในประเภทกระดานยาวค่ะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะขณะที่เด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มนะคะก็ได้คว้าอันดับที่4นะคะในประเภทเดียวกันค่ะก็ได้สร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับครอบครัวผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้สนับสนุนนะรวมถึงจังหวัดระนองเป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะกับการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญค่ะในการแสดงศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนไทยในระดับนานาชาติแล้วนะคะก็ยังเปิดโอกาสให้นักกีฬาค่ะได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆนะจากการแข่งขันจริงนะในการพบปะผู้คนนะคะแล้วก็เพื่อนนักกีฬาจากหลากหลายประเทศด้วยตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะวัฒนธรรมแล้วก็ประสบการณ์ค่ะในการในวงการกีฬาโต้คลื่นนะซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญค่ะในการพัฒนาทักษะแล้วก็ศักยภาพของนักกีฬาในอนาคตด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะนักกีฬาและทีมงานนะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการสนับสนุนนะคะจากผู้ปกครองผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้สนับสนุนจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียด้วยตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะที่ร่วมผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้นักกีฬาเยาวชนค่ะมีโอกาสก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาตินะคะโดยนักกีฬาทั้ง2คนก็พร้อมเดินหน้าฝึกซ้อมนะคะพัฒนาทักษะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างผลงานนะคะที่ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะนะและนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะของชาวจังหวัดระนองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับอสมทจังหวัดระนองด้วยนะที่ได้ส่งข่าวกันเข้ามาในวันนี้ค่ะและเราไปต่อนะคะที่ตรังค่ะคุณผู้ฟังจากอสมทตรังนะคะนายทวีนัทสีหนูนะคะนักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรเทคโนโลยีเพาะสัตว์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงนะคะที่มหาวิทยาลัยศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะคะก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดปลากัดสวยงามระดับนานาชาตินะคะก็ได้สะท้อนศักยภาพด้านการพัฒนาปลากัดและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนะคะที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริงนะคะทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะคะก็ได้แสดงความชื่นชมนะคะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับนายทวีนัทสีหนูนะคะนักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเองค่ะที่ได้สร้างชื่อเสียงนะคะให้แก่มหาวิทยาลัยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศนะคะจากการประกวดปลากัดสวยงามระดับนานาชาติค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะในวันที่28ถึง30 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่บองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คนะคะที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจเหมือนกันนะคะที่ชาวจังหวัดตรังนะคะก็ได้รางวัลนะคะชนะเลิศนะในการประกวดปลากัดสวยงามระดับนานาชาตินั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากอสมทจังหวัดตรังด้วยสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการปากใต้บ้านเรานะคะกับดิฉันช่อฟ้าชูแก้วประการก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะกับปากใต้บ้านเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ปากใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเรา
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: นี่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครม.ตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งย้ายข้ามห้วยจากเสทบถือเป็นทหารคนที่17ที่มานั่งตำแหน่งเลขาสมช.รองเลขาสอบต.เผยนายกรัฐมนตรีพร้อมหนุนเมกะโปรเจกต์แผนแก้แผนเยียวยานายชนทัศน์แสงพุ่มรองเลขาธิการและรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กล่าวถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมวันนี้ว่านายกรัฐมนตรีห่วงใยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งข้อเสนอต่างๆเป็นเรื่องยาเสพติดการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาข้อเสนอมาตรการพิเศษด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเยียวยาทั้งหมดนี้ถือเป็นการคิกออฟว่ารัฐบาลสนใจรับฟังปัญหาประชาชนและร่วมกันพิจารณาเพื่อปลดล็อกปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเดินต่อไปได้ส่วนโครงการหลักที่เสนอและนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยคือการปรับเยียวยาให้ความช่วยเหลือปัญหายาเสพติดสนับสนุนการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนโครงการเมกะโปรเจกต์สนามบินเบตงท่าเรือปัตตานีนายกรัฐมนตรีพร้อมขับเคลื่อนทุกโครงการเพียงขอประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และรัฐบาลประชาชนและรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนเมกะโปรเจกต์ทุกโครงการคณะรัฐมนตรีไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินชดเชยมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1 จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคา

ต่อเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์ราย

0: การผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้คือเน็ตกระซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรMCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเจอกันเป็นประจำทุกๆวันอังคารบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับก็รับหน้าที่กันตรงนี้นะครับพร้อมทั้งเรื่องราวของการเกษตรที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรโดยอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสนะครับก็มีเรื่องราวดีๆให้ได้ติดตามกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวก็ต้องบำรุงต้นด้วยสูตรกระสอบสีเขียวนะครับส่วนช่วงที่อยากจะได้ดอกอยากได้ลูกนะครับก็ใช้กระสอบสีชมพูนะครับวันนี้กับประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันนะครับมั่นใจในคุณภาพกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกันด้วยนะครับเอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวดีๆจากอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสนะครับเรื่องของการป้องกันโรคราแป้งราน้ำค้างที่มาช่วงฤดูฝนไปติดตามรับฟังกันครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายๆ สไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัส
2: ครับสวัสดีครับวันนี้กับผมมนตรีและทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพวกราแป้งราน้ำค้างนะฮะที่สร้างความเสียหายให้กับพืชไร่ไม้ผลในเรื่องของตัวราแป้งราน้ำค้างเนี่ยนะครับมันก็เป็นเชื้อราโรคพืชชนิดหนึ่งนะครับเชื้อราเนี่ยเขาก็จะมีโครงสร้างนะครับที่มีท่อน้ำมีท่ออาหารมีเซลล์เป็นนิวเคลียสนะครับแต่ไม่มีคลอโรฟิลนะครับบางชนิดก็ต้องอาศัยพวกโฮสต์นะฮะเช่นพืชที่เราปลูกกันอยู่เนี่ยตามหัวไร่ปลายนานะครับแต่ถ้าหมดฤดูเก็บเกี่ยวก็จะอาจจะไปหลบอาศัยอยู่ตามต้นหญ้าต้นผักตบชวานะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆชนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นไอ้เจ้าราแป้งนะครับคือ powder mildew ตัวนี้หรือราน้ำค้างนะครับดาวนี่ที่แปลว่าน้ำค้างนั่นแหละฮะมิวดิวตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเชื้อราที่ไม่สามารถเจริญบนอาหาร PDA ได้นะครับอาหาร PDA คืออาหารสังเคราะห์นะครับที่ใช้ตัวมันฝรั่งนะครับตัวมันฝรั่งแล้วก็ตัวน้ำตาลกลูโคสหรือเด็กโตสนะฮะแล้วก็เป็นพวกวุ้นเอามาเลี้ยงพวกนี้เขาจะไม่สามารถเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเวลาการทำแลบทำวิจัยทดสอบก็จะต้องอาศัยพืชนะครับมาเลี้ยงบนพืชเพื่อให้เขาสร้างตัวสปอร์นะครับหรือสร้างเซลล์สร้างเส้นใยไอตัวราแป้งเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากราน้ำค้างก็คือว่าเขาจะสร้างเป็นเส้นใยนะฮะแล้วก็เป็นสปอร์เป็นผงแป้งสีขาวหรือขาวออกเทาๆนะครับส่วนราน้ำค้าง

อันนี้เขาจะแบ่งตัวเป็นก้านสปอร์แล้วก็ชูช่อสปอร์มีลักษณะสีขาวนะครับเวลามันตัดกับใบพืชสีเขียวมันก็เหมือนเป็นน้ำค้างนะฮะพวกนี้ก็จะทำลายนะครับใบพืชเนี่ยอาจจะเป็นจุดสีเขียวฉ่ำน้ำเป็นจุดเล็กๆนะครับที่ผมเคยพูดทางรายการสบายสไตล์มนตรีบ่อยๆว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคใบจุดใบด่างใบดำเนี่ยฮะส่วนใหญ่ปัญหาก็จะมาจากพวกตัวราแป้งราน้ำค้างตัวไอ้ตัวราแป้งกับราน้ำค้างเนี่ยถ้าเวลานะฮะเข้าไปในเซลล์ของพืชแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไปสร้างสปอร์นะฮะสร้างตัวแบ่งเซลล์นะครับอยู่ในรูปลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่ในท้ายที่สุดแล้วเซลล์ของเชื้อราพวกนี้นะฮะเข้าไปทำลายท่อน้ำท่ออาหารของพืชนะครับก็ทำให้ใบพืชนั้นเริ่มมีสีเหลืองออกสีน้ำตาลออกแห้งใบกรอบนะครับโดยเฉพาะพืชตระกูลแตงเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับถ้าไปเกาะตามกิ่งก้านใบนะฮะส่วนใหญ่เชื้อราพวกนี้ก็จะทำให้ก้านใบนั้นหลุดร่วงง่ายนะครับผลหลุดร่วงนะฮะในมะม่วงก็ผลนะฮะก็ร่วงหล่นได้ง่ายนะครับอันนี้คือปัญหาของพวกราแป้งราน้ำค้างวิธีการที่เราจะช่วยป้องกันนะครับเชื้อราพวกนี้ถ้าเราฉีดพวกสารเปียกใบนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมีสารเปียกใบที่ป้องกันนะครับพวก พวกเชื้อราเนี้ยนะฮะให้มันเป็นเหมือนแว็กซ์นะครับบางคนก็อาจจะใช้ไคโตซานชนิดสายโซ่ยาวคือโพลิเมอร์ฉีดให้มันเคลือบเป็นเงานะฮะหรือบางคนก็ใช้สารจับใบนะครับสารจับใบตัวใหม่ของไทกรีนาโกรเนี่ยจะชื่อแอสจัตเตอร์นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือมีมอยเจอร์แพลนต์นะเราก็ฉีดในเชิงป้องกันว่าเวลาใบของพืชมันมีความเป็นเมือกเป็นลื่นเนี่ยนะฮะเวลาสปอร์มันตกมีความชื้นสปอร์อะไรเนี่ยก็หลุดนะครับแล้วก็หล่นร่วงนะครับไม่ตกค้างบนใบพืชได้ง่ายเพราะว่าเวลาสปอร์ของเชื้อราโรคพืชเนี่ยดังที่ผมได้เรียนให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับได้ทราบไปก็คือว่าเขาก็จะเกาะอาศัยนะครับเขาเดินไม่ได้นะแต่เขาสามารถแยกออกมาเป็นสปอร์นะครับหรือในสปอร์ที่มีเปลือกหนาๆเขาก็จะไปหลบซ่อนอยู่ตามเมล็ดนะครับอยู่ในเมล็ดเวลาเราเอาเมล็ดอยู่ไปตามกิ่งพันธุ์อย่างเช่นพวกมันสำปะหลังอย่างเงี้ยนะฮะสปอร์บางทีมันก็ทำให้เขาเหมือนกบจำศีลเหมือนปลาช่อนจำศีลมีความทนทานมีความอดทนนะครับทำลายก็ยากนะแล้วก็จะรอจังหวะเวลาที่มีความชื้นสัมผัสในอากาศเนี่ยสูงสูงนะ 80-90% เป็นต้นไปเนี่ยเชื้อราพวกราแป้งพาวเดอร์มิวดิวกับจวนราน้ำค้างนะครับดาวนี่มิวดิวตัวนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มทำงานนะครับถ้าราน้ำค้างก็มองมันผ่านเนี่ยเหมือนน้ำค้างมาตกบนใบนะฮะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ถ้าเป็นราแป้งก็เหมือนนะมีใครเอาแป้งฝุ่นเนี่ยมาโรยนะครับจุดแข็งของพวกนี้นะฮะเวลาเราจะใช้จุลินทรีย์นะในการป้องกันกำจัดโรคอย่างเช่นพวกไตรโคเดอร์มานะครับหรือเป็นพวก BS คือ Bacillus subtilis นะฮะแต่ต้องเป็นสายพันธุ์ที่มันกินหรือทำลายเชื้อราโรคพืช นะครับท่านต้องดูข้างกระป๋องว่ามันมีมาตรฐานมีเลขทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรนะฮะกรมวิชาการเกษตรก็สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณผลิตจุลินทรีย์ในยุคสมัยนี้เนี่ยต้องไปจดทะเบียนนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่ไม่ได้พูดด้วยปากเปล่านะท่านก็ต้องดูว่ามีเลขทะเบียนไหมนะครับมีจำนวนเชื้อเท่าไหร่นะเพื่อป้องกันตนเองให้ใช้ของที่มันดีและมีคุณภาพนะฮะจุดแข็งของราแป้งคือมันมีฝุ่นเนี่ยถ้าเราจ้างคนงานฉีดเนี่ยไม่ดูไม่แลคนงานไม่มีความรับผิดชอบก็เดินฉีดให้เราแม้กระทั่งเป็นสารเคมีเดินฉีดเดินก้าวจ้ำพรวดจ้ำพรวดเดินเร็วๆนะเรื่องสวนไรนาเราก็ฉีดก็ไม่ได้ผลนะครับมันเร็วเกินไปเร็วเกินไปฉีดละอองมาโดนตัวแป้งก็โดนผงฝุ่นสปอร์มัน
นะครับ

ปอร์มันเนี่ยเหมือนเอาแป้งเด็กนะครับทาก้นเด็กแล้วหยดน้ำเนี่ยมันยังไม่ซึมซาบเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องใส่พวกน้ำยาจับใบนะครับแต่ในปัจจุบันก็มีสารจับใบใกล้เคียงกับของบริษัทขายตรงระดับโลกแต่ถูกกว่านะครับอันนี้ท่านลองติดต่อดูของชมรมเกษตรปลอดสารพิษหรือไทยกินาโกท่านต้องใช้สารจับใบน้ำยาล้างจานเนี่ยมันก็ได้มันประหยัดนะแต่ข้อเสียคือมันมีประจุลบที่ไปทำลายฤทธิ์ของตัวเชื้อตัวยาหรือตัวสปอร์ตัวอะไรต่างๆเนี่ยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเราใช้โดยตรงที่มันเป็นพวกนอนไนโอนิกก็จะช่วยทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำลายผงฝุ่นแป้งที่มันเป็นคราบมันเป็นนวลฉีดจุลินทรีย์เข้าไปแล้วมันก็ไม่โดนตัวมันไม่โดนใบมันนะครับก็เอามาป้องกันกำจัดไอ้พวกราแป้งนะครับพวกราพวกนี้เนี่ยมันเดินไม่ได้เหมือนที่ผมบอกมันเล็กเพียงแค่2ถึง4ส่วนพันมิลลิเมตรหรือไมครอนนะครับมันก็จะหลบไปกับกิ่งพันเมล็ดพันนะฮะแล้วก็ไปตามกระแสลมนะครับพาวเดอร์มิลดิวนะครับคือราแป้งและดาวนี่มิลดิวคือราน้ำค้างไอ้2ตัวเนี้ยนะครับเวลามันเริ่มทำลายทำให้ใบผุใบจุดใบด่างใบหลุดใบร่วงล่มนะครับมันก็เป็นคำถามที่เกษตรกรพ่อแม่พี่น้องเนี่ยถามเข้ามาที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษนะครับต้องอย่าลืมนะฮะคลิป YouTube เราเนี่ยนะครับบางครั้งก็คนดูเนี่ยชั่วโมงเดียวเป็นหมื่นนะฮะ 7,000 หรืออย่างน้อยช่วงดูวิวนะฮะประมาณ 1,500 3,000 นะครับพอข้ามคืนไปเป็น 6,000 7,000 เนี่ยนะครับทาง Facebook เนี่ยนะฮะก็ทำให้มีคนสนใจเนี่ยเข้ามาถามเยอะแยะมากมายนะโทรศัพท์เข้ามาถามส่วนใหญ่ก็ใบมันเหลืองเพราะอะไรส่วนใหญ่ก็นะฮะนักวิชาการก็ตอบใบเหลืองขาดจุลธาตุขาดสังกะสีขาดตัวแมกนีเซียมนะฮะเพื่อนๆต้องระวังนะฮะต้องไปดูนะเอาไปตรวจในห้องแลบไปส่งนะฮะหน่วยงานอารักขาพืชนะฮะกรมส่งเสริมการเกษตรอะไรที่เขามีหน่วยงานหมอดงหมอดินนะที่เขามีความชำนาญในเรื่องนี้ก็ไปให้เขาส่องเขาดูสักนิดหนึ่งนะครับบางทีมันอาจจะเป็นตัวเชื้อรานะครับราแป้งนะครับแล้วก็ราน้ำค้างถ้ามันเป็นราแป้งกับราน้ำค้างเนี่ยขั้วดอกขั้วผลก้านใบกิ่งนะมันจะถูกทำลายถ้าเป็นพืชตระกูลแตงเนี่ยบางทีมันจะแคระแกนบิดเบี้ยวนะบางคนก็นึกว่าเป็นโรคไอ้แจ้โรคไอ้โต้งนะฮะอันนั้นก็บางทีก็ยาวไปอีกไปเป็นเรื่องของโรคไวรัสนะครับแต่มันความจริงราน้ำค้างก็มีส่วนสำคัญทำให้อาการเตี้ยแคระแกนได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ต้องระวังนะฮะทีนี้ไอ้เชื้อราพวกนี้เราสามารถป้องกันแบบชมรมเกษตรปลอดสารพิษได้นะครับชมรมเกษตรปลอดสารพิษเนี่ยชอบทำให้นะพริกมะละฟักแฟงแตงกวาของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องทำให้เหมือนไก่ชนที่มันคนหวัดนกคนไวรัสนะครับความจริงแล้วพวกเราเนี่ยก็มีไวรัสอยู่ในตัวนะถ้าเราไม่อดหลับอดนอนพักผ่อนนะให้เพียงพอนะถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจให้ชำรุดซุดโทรมเนี่ยไวรัสในร่างกายที่มันแอบแฝงอยู่มันก็จะเริ่มทำงานนะครับนอนดึกมา3คืนถ้าผ่อนไม่พอเนี่ยเริ่มมีนะฮะมีตุ่มมีแผลในปากร้อนในนะครับเริ่มเป็นอีสุกอีใสนะครับนี่เป็นสาเหตุจากไวรัสทั้งนั้นเลยนะฮะขอจึงได้บอกว่าเวลาคนจะเป็นเอชนะครับเป็น HIV เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการฟ้องบางคนเป็นงูสวัสดเป็นเริมนะฮะก็เปรียบเหมือนกับพืชนะถ้าทำให้มันแข็งแรงเหมือนไก่ชนนะครับมันก็จะทนไวรัสเพราะว่าไวรัสเนี่ยไม่แสดงอาการนะอย่างโจ่งแจ้งและยังไม่มียารักษานะครับถ้าเพื่อนๆมีเซลล์หรือมีคนมาแนะนำให้ใช้ยารักษาไวรัสท่านกำลังโดนหลอกนะครับไม่มีรายงานวิจัยใดๆเลยว่ามียารักษาไวรัสในพืชได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้มันแข็งแรงการที่ทำให้พืชแข็งแรงก็ต้องใช้พวกหินแร่ภูเขา

0: ไฟหินแร่ภูเขาไฟก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษเนี่ยจะรู้จักตัวภูไม้ซัลเฟตภูมิชนะครับภูมิชซัลเฟอร์นะฮะหรือมีอื่นๆเยอะแยะมากมายไอ้พวกนี้มันเป็นหินภูเขาไฟที่ละลายแล้วอะไรที่มันเปื่อยย่อยย่อยสลายได้ง่ายมันก็ทำให้พืชหรือรากพืชเนี่ยดูดกินได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเทคนิคที่หนึ่งก็คือทำใหฟักแฟงแตงกวาข้าวอ้อยปาล์มยางมันผลไม้ต่างๆทำให้มันแข็งแรงด้วยการอาศัยซิลิก้าที่มันละลายน้ำได้นะครับหลายคนก็บอกเออซิลิก้ามันมีเยอะแยะมากมายนี่อยู่ในทรายก็มีแกลบก็มีจะเอามาไปซื้อทำไมหินภูเขาไฟทรายก็เป็นซิลิก้า SiO2 นะครับใส่ทรายลงไป1ตันแต่ละลายมันเป็นประโยชน์ได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ 1-2%นะครับเหมือนเอาทรายไปถมที่เอาลาวาที่มันเดือดนะครับบวมพองเรียบร้อยแล้วเอามาบดอายุประมาณ22ล้านปีเนี่ยมันก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายทำให้แตงกวาเนี่ยเซลล์มันก็แข็งนะฮะแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันแข็งแกร่งวิเศษมหัศจรรย์นะครับผมแค่บอกว่ามันแข็งแรงเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่วิเศษมหัศจรรย์นะครับมันหมายความว่ามันก็เจ็บป่วยได้หรือรักษาด้วยแนวทางชีวภาพก็รักษาหายได้ง่ายกว่านะครับอันนี้คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่นอกจากใช้พวกนะกลุ่มชีวพันธุ์นะครับหรือจะใช้พวกหินแร่ภูเขาไฟหรือจะเป็นตัวที่ใช้ล้างใบทำลายสปอร์ก็กับผมมนตรีบุญจนัดและทีมงานขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายสบายสไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัสMCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มานานกว่า50ปี Honda Yamaha Suzuki Ryuga NKT Kiway PGX สดผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำขับฟรี1เดือนของแถมพิเศษทุกเดือน สมาชิกบัตรอีออนรับเงื่อนไขพิเศษสุดๆจำหน่ายอะไรแท้ศูนย์บริการได้มาตรฐานรับจำนำเล่มทะเบียนทำพรบ.ต่อทะเบียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหรียญทองก็จะอยู่ใกล้ๆคุณดาวน้อยผ่อนสบายสบายบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านโทร077-541-161และ077-541-990
1: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรMCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรMCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ต่อของไก่ภูผาชนนะครับชื่อเพลงว่ารางหมูเถื่อนนะครับนี่คือเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงท้ายชั่วโมงกับอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรได้ในทุกๆวันอังคารบ่ายโมงกว่าๆถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆและฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าพี่โอนฤมลมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่าย 3 โมงถึง 6 โมงเย็นกับเงินเพลงเพื่อชีวิตครับ

รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้

0: ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลอนุทินเผยจุลพันธ์ต้นคิดเปิดบ้านชวนครม.กินข้าวไม่ขอโชว์ฝีมือกลัวไม่มีใครมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายหลังการแถลงข่าวผลประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ยืนคุยกันกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่หน้าห้องประชุมซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการเชิญรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลมารับประทานอาหารที่บ้านพักในวันที่6กันยายนนี้ได้มีการแจ้งรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าให้ถามนายจุลพันธ์เพราะเป็นคนต้นคิดส่วนในวงกินข้าววันนั้นจะมีประเด็นอะไรพูดคุยกันเป็นพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีเรื่องเยอะแยะจากนั้นผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าโชว์ฝีมือเป็นเชฟเองเลยหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่เอาเดี๋ยวไม่มีคนมาก่อนหัวเราะชอบใจครม.ดันโครงการ5จังหวัดภาคใต้สู่แผนปฏิบัติได้จริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอจากนอกจากนี้ยังได้เห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟโลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจด้านสังคมเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมด้านภัยพิบัติเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีแล้วเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน67ล้านบาทประกอบด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังและโครงการสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีประธานโสพลควงนางงามเดินชมผ้าไหมไทยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินเยี่ยมชมการออกบูธจำหน่ายสินค้าของกรมหม่อนไหมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดทั้งผ้าไหมอาหารเครื่องดื่มบริเวณรอบสระมรกตโดยผู้สื่อข่าวแซวว่าวันนี้มีการควงนางงามมาด้วยนายโสพลจึงกล่าวว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินควงนางงามเพราะจะให้นางงามมาฉายแสงให้กับผ้าไหมเมืองบุรีรัมย์เมืองผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นการโปรโมททั้งสภาของประชาชนและโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่มาใช้สภาในการจัดงานซึ่งประชาชนอาจยังไม่ได้เห็นภาพของสภาจริงๆวันนี้เมื่อเติมสีสันแล้วได้เชิญมิสไทยแลนด์เวิลด์มาเพิ่มสีสันด้วย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียว

0: บางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะ

0: LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะยามบ่ายนะคะ 14:10 น.ช่วงนี้นะคะจะเจอกันค่ะช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงนะคะส่งมอบความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงเพราะเราได้ฟังกันที่นี่ค่ะเอาที่บายใจวันนี้นะคะขอให้รวยขอให้ทุกคนได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่แต่ว่ามันต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไหมคุณผู้ฟังคือไปดูค่าสถิติมาแล้ว 0.00001% 0ตั้งกี่ตัวนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเอาที่บายใจแล้วกันนะคุณผู้ฟังเพลงนี้จากพี่เบาวีนั่นเองค่ะเปิดรายการทักทายกันเรียบร้อยนะคะก็ยังมีฟ้าฝนตกกันมาอยู่นะคุณผู้ฟังช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงก็แนะนำงานเพลงกันมานะคะ0776415 67นะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้ละกันค่ะศิลปินเลี้ยงหมูไม่เคยได้ฟังเลยค่ะเพลงนี้ไปลองฟังกันดูนะคะศิลปินเลี้ยงหมูช่วงนี้ราคาหมูเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังราคาสูงราคาไม่แพงหรือเป็นยังไงกันบ้างบอกกล่าวกันมาหน่อยนะคะซื้อหมูกันอยู่ที่กิโลกรัมละเท่าไหร่กันบ้าง

0: ำหรับเพลงนี้ศิลปินเลี้ยงหมูนะคะเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ของคุณจ่าร้อยเฮนรี่นั่นเองตามคำแนะนำนะคะจากพี่หนุ่มบางหยีค่ะแล้วก็สายหลังไมค์มาแล้วถึง3สายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมารับสายหน้าไมค์กันคุณผู้ฟังในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ไงในช่วงนี้ค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาละค่ะมาแล้วนะคะสายแรกของเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับดีเจโอ
0: สวัสดีค่ะคิดถึงกันไหมคะ
2: คร
0: ับ เพราะว่าเมื่อวานไม่ได้มานะเมื่อวานไปร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพอ่ะพี่เขียววันนี้ติดสายแรกเลย
2: ราคาเท่าไหร่ที่ครับ
0: ราคาเท่าไหร
2: ่รุ่งเพชรเหลี่ยมสิงคร
0: ับ อ๋อของคุณรุ่งเพชรนะคะถ้ามังคุดตอนนี้ราคาไม่ดีเลยค่ะอื
2: มผมไม่มีคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: แถวนู้นไม่มีเนาะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: มีแต่มะพร้าวมีแต่ปาล์มมีแต่ยางเอายางก็ไม่มีนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อกินนะช่วยอุดหนุน
2: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะพี่เขียว
2: เอาจากทุกๆคนเลยครับพิเศษดีเจโอคร
0: ับ ได้เลยขอบคุณค่ะ
2: ให้เจอคนใหม่ด้วยสวัสดีครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะให้ทุกคนเลยนะคะพี่แดงคนใหม่ด้วยเนาะราคาเท่าไหร่ตอนนี้คุยหลังไมค์กับชาวสวนมังคุดนี่ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะแล้วปีนี้เห็นว่ามีเยอะด้วยเนาะน่าจะยาวจนถึงเดือนตุลาค่ะว่ากันแบบนั้นนะคะมาค่ะสายที่สองของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวในเมืองหรือพี่ส้มคะ
3: พ
0: ี่
3: ส้มค่ะ
0: พี่ส้มนะโอ้เนี่ยยังแยกพี่สาวในเมืองกับพี่ส้มยังไม่ออกเลยเดี๋ยวพอคราวหลังนะคะพอติดแล้วก็พี่ส้มรายงานตัวค่ะอย่างนี้เลยนะ เอาพี่ส้มแถวประทิวเป็นยังไงบ้างคะ
3: แรงเมื่อวานตอนสายๆค่ะ
0: จ้า
3: ตอนเช้านี้ยังไม่ตกเลย
0: ยังไม่ตกเลยนะ
3: ขม
0: ุ
3: กขม
0: ั
3: วอย
0: ู่
3: บ้าง
0: ขมุกขมัวขมุกขมัวเลยเนาะค่ะที่บ้านมีแต่ยางมีแต่ปาล์มมีแต่มะพร้าวใช่ไหมคะไม่มีมังคุดใช่ไหม
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ี
3: ค่ะมีแต่ปาล์มอย่างเดียว
0: นะถ้าโซนแถวปะทิวท่าแซะนี่ก็คือจะมีน้อยนะหรือแทบจะไม่มีเลยมังคุดอ่ะ
3: บางสวนค่ะมีบ้างของต้น
0: ค่ะก็ถ้าอยากกินก็อุดหนุนสนับสนุนช่วยกันซื้อเกษตรกรนะคะ
3: ค
0: ่ะวันนี้พี่ส้มเลือกเพลงอะไรดีคะ
3: ห่วงใยตามสายลม
0: ห่วงใยตามสายลมเหรอคะ
3: ของจินตลา
0: ของคุณจินตลาโอเคได้เลยค่ะ
3: ค่ะมอบให้ทุกคนเหมาจ่ายยกเข่งเลยวันนี้
0: เอายกเข่งไปเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: โอ้ด้วยนะ
0: จ้าขอบคุณนะคะ
3: ค่ะสว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคราวหลังอย่าลืมนะพี่ส้มนะอย่าลืมนะพี่ส้มพอบอกว่าโอบอกแล้วว่าเดี๋ยวพอติดครั้งต่อไปพี่ส้มรายงานตัวจ้าเนาะอ่ะแต่ว่าสายที่3ใครรายงานตัวเอ่ยสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะหนุ่มสวนมังคุดมีแต่เสียงโอดโอยทั้งนั้นเลยเนาะ10กว่าบาทไม่ถึง20อืม
4: 12บาท
0: ใช่ค่ะบางสวนก็จะได้ประมาณนั้นเนาะแพงสุดน่าจะ15บาทนะคะตอนนี้ใช่ไหมสู้ๆกันต่อไปสู้ๆกันต่อไปค่ะมาวันนี้เอาเพลงอะไรดีคะ
4: อย
0: ่
4: างคอยที่ซอยเพิ่มกองใครดีอ่ะ
0: ยังคอยที่ซอยเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นของคุณไม้ไม่ได้แล้วนะคะพี่แป้นเขาจองมาแล้วเข้มแข็งไว้นะ
4: ของมนแคน
0: ของคุณมนแคนนะคะ

0: ค่ะซอยไหนคะคอยที่ซอยเดิมเนี่ยจะได้บอกน้องยาย่า
1: อ
0: ๋
1: อเรียกเหรอ
0: ไม่รู้ซอยอะไรของเขาเนาะแถวนาพญา
1: แต่ตอนเรียงเรียงมันมีตอนเรียงเยอะอยู่อ่ะแม่ไฮสุขเที่ยงสุขใจสุขกวางเลยนะ
0: จ้ะได้ค่ะ
1: คร
0: ับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังเอ้ายังไม่ครบยังไม่ครบโอ้คิดว่าครบแล้วจะยกโทรศัพท์ไปเก็บแล้วมากี่สายแล้วคะ3สายเองใช่ไหมมาต่อกันด้วยสายที่4ของเราสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับน้องโอครับ
0: อ้าวพี่แดงคนใหม่วาพรือ
2: ไม่ได้วาเลยนะวันนี้แต่ก็ไม่หมอบเล็กน้อยน้อยบางทีปัญญาเขาอยู่บางทีก็สามีก็อยู่ครับ
0: แล้วเกี่ยวอะไรกันเนาะ
2: ไม่รู้เพื่อเขาที่ต้องง้อมือ
0: นะบางครั้งก็ต้องเข้าใจแล้วบางครั้งก็ต้องทำใจนะพี่แดงนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: อืมนะเขาไม่มอบเพลงก็ไม่ต้องงอนนะ
2: ไม่งอนไม่งอนมาดีสามีก็อยู่ครับ
0: ไม่ช่วงนี้เขาไป
2: ผมไม่ได้ว่าเลยนะครับ
0: อ๋อโอเคช่วงนี้เขาไปพัทยากันหมดแล้วพี่แดง
2: อ๋อว่าเลยทีนี
0: ้เอามาฟังเพลงอะไรดีคะ
2: ไม่ไล่ก็ออกของคาราบาวครับ
0: ไม่ไล่ก็ออก
2: ครับ
0: โอ้ยนี่ปกติต้องฟังช่วงของน้องโอนันทวัฒน์นะ
2: ไม่ฟังน้องโอวันนี้เนี่ยครับ
0: โอเคเดี๋ยวจะรีบเปิดนะไม่ไล่ก็ออกนะ
2: นั่นแหละครับพ่อไปไอ้สาวเมีย
0: ค่ะ
2: หน้ารูปลักษณ์ไม่เหมือกันเขางานดำสั่งแล้วก็ผู้ช่วยก็ด้วย
0: จ้า
2: แล้วคนหมู่สองที่เหนียวเรามอบไม่มอบก็มอบให้น้องสาวในเมืองแล้วน้องรัตตุ้งโก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ให้อ้อกไปคุณเขียวด้วยคุณเขียวไม่ขี้เหนียวน้องหนู
0: ไม่ขี้เหนียวเมื่อกี้พี่ส้มเขาก็บอกให้ทุกคนบอกเหมายกเข่งไม่ได้ยินหรอคะ
2: ได้ยินแล้วแหละพี่แดงสงสัยหัวล้นนะ
0: สงสัย
2: ต้องเอาขี้เกยหน้าหัวแล้วจ้ะ
0: น่าใช่หรือไม่ก็ก้นกระทะก้นหม้อดำๆมาไปป้ายหัว
2: ก็ได้แน่ดำตลอดครับ
0: โอเครอฟังค่ะ
2: ครับป้ายทุกเสียงสวัสดีครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะไปแล้วแหมมาเป็นทำเป็นพูดเนี่ยค่ะว่าเขาไม่มอบเพลงให้เพราะเดี๋ยวสามีเขาอยู่เดี๋ยวภรรยาเขาอยู่ว่ากันไปแซวๆหยอกๆนะคะสายสุดท้ายของเราละสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณโ
0: หนโอ้มาแล้วพี่อีทเป็นยังไงบ้างคะแถวหาดยาย
3: ก็วันนี้เห็นแดดค่ะ
0: วันนี้แดดจ้านะคะค่ะมีแรงมีกำลังใจเก็บมังคุดไหมคะช่วงนี
3: ้ถึงราคาถูกก็ต้องเก็บค่ะคุณโอ๋ค่ะ
0: เนาะไม่เก็บมันทิ้งมันก็ต้องแข็งใช้ประโยชน์ไม่ได้
3: เอาอุตส่าห์เป็นได้แล้ว
0: ใช่ค่ะนะก็ต้องสู้กันต่อไป
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนะภาวนาว่าให้มีตลาดต้องการเยอะๆก็ไปขายกันได้ราคาดีๆเนาะ
3: จ้า
0: ค่ะพี่อีทเอาเพลงอะไรดีคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียด
3: ค่ะรวยรวยปังปัง
0: วันนี้ขอให้รวยรวยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ของน้องอะไร
3: อัน
0: อะไรอันจ้ะ
3: มาไม่ต้องเสียงทุกสายเลยนะคะที่ฟังอยู่แล้วก็คุณโอด้วย
0: ได้ค่ะ
3: นั่นแหละค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะโอรอฟังข่าวดีจากพี่อีทนะว่าวันนี้เย็นนี้จะรวยรวยปังปังหรือเปล่า
3: อ๋
0: อไม่ได้ซื้อเอางั้นก็ไม่ได้ฟังข่าวไม่ได้ยินข่าวแล้วสิโอเคค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแหมว่าจะร่วมแสดงความยินดีสักหน่อยนะคะไม่ได้ซื้ออีกไม่เป็นไรซื้อไม่ทันแล้วนะปิดรับไปเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังเอามาค่ะครบแล้วในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
4: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cut Radio Network

อะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังก็ต้องเข้มแข็งไว้นะคะไม่ว่าจะเจอวันที่ดีเจอวันที่ไม่ดีนะคะอ่ะก็เป็นเพลงของคุณไม้พิรมพรค่ะจากพี่แป้นนะคะต่อมาค่ะตามด้วยเพลงนี้ราคาเท่าไหร่ของคุณรุ่งเพชรแหลมสิงค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

ยายตามสายลมค่ะเพลงนี้ของคุณจินตลาภูลาภนะคะเอาจัดให้ฟังกันไปค่ะเพลงนี้คุณขอมาเราจัดให้นะคะที่ขอมาหน้าไมค์ค่ะแล้วก็หลังไมค์เดี๋ยวคุยสายหลังไมค์บ้างนะคะที่ขอมาก็มีน้องติ๊กหลังสวนค่ะขอเพลงจูบไม่หวานคุณสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็จากเบาไข่น้อยค่ะอยู่แยกสามไม้หลังสวนคนกับหมาของคุณพงเทพนะคะแล้วก็มีสายจากหนุ่มน้องใหญ่ด้วยแอบรักคนสวยของคุณแหวนเพชรนะคะแล้วก็หน้าไมค์ยังเหลืออีก3เพลงด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังก็คือยังคอยที่ซอยเดิมนะคะจากพี่หนุ่มหมู่2ขันเงินค่ะแล้วก็พี่แดงคนใหม่ไม่ไล่ก็ออกนะคะอันนี้ใส่น่าจะเข้ากับชีวิตนะส่วนพี่อีฟนารายรวยรวยปังๆของน้องไรอันนะคะก็จะเหลือเพลงในคิวตอนนี้เนี่ย6เพลงด้วยกันค่ะนะแล้วก็ขอบคุณข้อความนะคะที่แวะมาพูดคุยกันนะคะทางช่อง TikTok ด้วยนะคะ TikTok อสมทชุมพร 90.75 104.75 ขอเพลงรังเกียจไปแล้วคุณปลาใช่ไหมโออ่านอ่านถูกไหมเนี่ยมาทางออนไลน์มาทางช่อง TikTok ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดเพลงนี้ให้ฟังก่อนละกันนะสำหรับเพลงยังคอยที่ซอยเดิมค่ะ

าล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะจบไปแล้วสำหรับเพลงนี้ยังคอยที่ซอยเดิมค่ะนะคะมาเดี๋ยวเพลงนี้พิเศษนิดนึงนะคะพิเศษให้นิดนึงเพราะก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่เปิดนี่คือเขาขอมาหลายรอบมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนะคะเพลงนี้เนี่ยรังเกียจไปแล้วรังเกียจใครก็ไม่รู้นะคงไม่ใช่ดีเจนะ

0: มีคนแซวมานะคะบอกว่าถ้าอยากฟังรวมมิตรเนี่ยให้มาฟังรายการนี้นะคะเพราะมีทั้งลูกทุ่งเพื่อชีวิตมีสตริงมาด้วยนะของคุณวิไทเปอร์เนี่ยจริงๆในอดีตเนี่ยก็เป็นคนร้องเพลงสตริงใช่ไหมคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแนวลูกทุ่งอินดี้นะใช่ไหมคะก็ผสมผสานกันไปได้ค่ะคุณผู้ฟังฟังกันได้ใช่ไหมคะมาค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ของเรานะคะมีเรื่องราวอะไรเนี่ยที่จะมาคุยกันบ้างนะคะสำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีเรื่องราวอะไรมาคุยมาเล่ากันนะคะติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะวันนี้อ่ะใครที่คืออาจจะชอบเครื่องดื่มนะคะหลายๆตัวที่มันอาจจะทำให้น้ำหนักของเราเนี่ยขึ้นไปได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวคือหลายๆท่านเนี่ยทราบดีอยู่แล้วแหละนะคะว่ามันมีเครื่องดื่มชนิดไหนแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังแต่บางทีมันก็อดไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยนะการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยเป็นตัวแรกเลยค่ะที่ควรจะคิดถึงใช่ไหมคะอันนี้ก็พยายามทำอยู่แต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องติดชาเย็นใช่ไหมคะกาแฟหรืออะไรเงี้ยก็กินได้ดื่มได้แต่ว่าเอาแบบไม่หวานนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกค่ะนะสำหรับคนที่คือติดชามากๆชาเขียวชาดำชาสมุนไพรใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ให้น้ำตาลน้อยลงไปหน่อยนะคะแล้วก็กาแฟดำเนี่ยอาจจะเหมาะกว่ากาแฟหวานนะคะในช่วงที่ลดน้ำหนักนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นสิ่งที่ควรพิจารณาก็คือสิ่งที่เติมลงไปในกาแฟนั่นเองนะคะกาแฟดำไม่เติมน้ำตาลค่ะแล้วก็ไม่เติมครีมเทียมใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนมา

0: ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นก็ดื่มกาแฟผสมน้ำผึ้งบ้างใช่ไหมหรือบางทีก็เป็นกาแฟดำแบบเพียวๆไปเลยนะคะอันดับ4ก็คือน้ำโซดาแบบไม่เติมน้ำตาลเลยค่ะอันนี้ก็เพิ่มความหลากหลายได้นะคะโซดาเปล่านะกินแล้วเย็นซ่าชื่นใจเหมือนกันเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแล้วก็เครื่องดื่มที่5คือน้ำมะนาวไม่เติมน้ำตาลค่ะดื่มได้แต่ว่าไม่ได้เผาผลาญไขมันนะคะมะนาวเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็คิดไปว่าช่วยสลายไขมันได้โดยตรงค่ะแต่ความจริงแล้วนะคะถ้าหากว่าเรานำน้ำมะนาวนะคะมาเติมในน้ำเปล่าโดยไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานต่ำแล้วก็ช่วยเพิ่มรสชาติให้น้ำเนี่ยดื่มง่ายมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะอันดับ6ค่ะนมแล้วก็นมทางเลือกก็ต้องไปดูที่ฉลากด้วยนะคะเพราะว่านมเนี่ยมีสารอาหารที่มีประโยชน์ค่ะคือโปรตีนแล้วก็แคลเซียมนะคะแต่สำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักเนี่ยอาจจะพิจารณาพลังงานแล้วก็น้ำตาลที่เติมเพิ่มไปด้วยนะคะอันดับ7น้ำผลไม้นะคะไม่ได้เท่ากับผลไม้ทั้งผลนะคะแม้ว่าน้ำผลไม้นี่ที่เขาทำมาจากผลไม้เนี่ยพอผ่านการคั้นหรือว่าแปรรูปมาแล้วนะคะเราอาจจะได้รับน้ำตาลจากผลไม้ในปริมาณที่มากใช่ไหมคะคุณผู้ฟังดังนั้นเขาบอกว่าการกินผลไม้ทั้งผลเนี่ยมักจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการดื่มน้ำผลไม้ในปริมาณมากๆนั่นเองนะคะอันดับ8ค่ะเครื่องดื่ม0แคลอรี่ดื่มได้ไหมเพราะปกติเนี่ยเวลาเราไปซื้อน้ำนะคะเครื่องดื่มเนี่ยมันจะบอกว่า0แคลอรี่หรือไม่มีน้ำตาลนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงที่คนที่ต้องการลดการบริโภคน้ำตาลเนี่ยอาจจะเลือกเครื่องดื่มแบบนี้ก็ลองดูนะคะคุณผู้ฟังสรุปแล้วการลดน้ำหนักนะคะไม่ต้องหาน้ำวิเศษแค่เลือกให้เป็นก็พอนะอันนี้มันก็เป็นเทคนิคง่ายๆค่ะเข้าใจง่ายๆนะคุณผู้ฟังก็นำมาพูดคุยกันค่ะกับช่วงของนานาสารพันสาระของเราในช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: เดี๋ยวให้ฟังเพลงกันต่อนะเพลงที่อยู่ในคิวก็คืออะไรนะขอเพลงนี้ก่อนเนาะรวยๆปังๆนะคะ

0: ใครๆก็อยากเป็นคนรวยนะคะดังนั้นวันนี้ก็ขอให้โชคดีค่ะนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเมนูที่อยากจะให้ได้ไปลองชิมนะคะกับที่นี่เลยชุมพรทะเลคลั่งค่ะเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจแล้วไปพบกับเมนูแปลกใหม่ที่อร่อยถูกอกถูกใจคุณแน่นอนนะคะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะด้วยกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นค่ะเพื่อสนับสนุนชาวประมงผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่เลยค่ะนะเรามีเมนูให้คุณได้เลือกกันหลากหลายเลยค่ะพอเห็นจานอาหารมาแล้วเนี่ยโอ้โหต้องแบบว่าร้องว้าวเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นกุ้งเอยนะคะหรือจะเป็นหอยเอยหรือว่าจะเป็นปูเอยเนี่ยคือต้องไปลองอะค่ะอยากให้คุณได้ไปลองนะคะสำหรับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะที่จอดรถสะดวกนะคะอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรค่ะเยื้องกับ Ocean Shopping Mall นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรค่ะติดกับร้านโมโมโย่ไอศกรีมนะคะตรงกันข้ามกับร้าน DIY เลยค่ะคุณจะได้พบกับเมนูความอร่อยแล้วก็แปลกใหม่นะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองค่ะแล้วคุณสรรศรีพัฒน์นะวันนี้สนใจรีบจองโต๊ะกันด่วนเลยค่ะนะวันนี้เรามีเมนูดีๆเมนูพิเศษนะคะมื้อพิเศษเนี่ยอยากจะให้ไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะสอบถามแล้วก็จองโต๊ะได้เลยที่0966349935นะคะ0966349935นะคะฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะเพลงหลายๆเพลงไม่ทันไม่ว่ากันไม่น้อยใจนะคะไม่ทันแล้วจริงๆค่ะส่งท้ายด้วยไม่ไล่ก็ออกเพลงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อกับน้องโอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดค่ะช่วงนี้โอ๋นฤมลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ผมอยู่ไม่ไหว

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีแถลงผลครม.สัญจรภาคใต้สั่งลุย4มาตรการควิกวินควบคู่เมกะโปรเจกต์อัดฉีดเศรษฐกิจคมนาคมประกันภัยทั่วหน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ว่าครม.ได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติทันทีด้านเศรษฐกิจมุ่งผลักดันให้5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเติบโตด้วยศักยภาพของตัวเองทั้งด้านการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวเรือหลักรัฐบาลพร้อมปลดล็อกอุปสรรคทางธุรกิจมอบหมายกระทรวงการคลังดูแลมาตรการทางภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านปสย.ขณะที่กระทรวงคมนาคมเร่งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและสงขลาเพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้คนในพื้นที่ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางอนุมัติออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินเบื้องต้น250ล้านบาทพร้อมเตรียมหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อคุ้มครองและดูแลแรงงานไทยตลอดจนลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการด้านความมั่นคงยึดหลักทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้บริหารจัดการจุดผ่านแดนเพื่อสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพด้านการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติอนุมัติงบเร่งด่วนรวมกว่า142ล้านบาทก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองคนรังนอกจากนี้ครม.อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2วงเงิน 16,798.32 ล้านบาทในเส้นทางภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาสั่งการให้สภาพัฒน์เร่งศึกษาการเชื่อมต่อเส้นทางจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพิ่มเติมพร้อมขับเคลื่อนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์การพบกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำหนดการจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ว่านายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำการนัดหมายก็อยากพบคนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างไรก็ตามต้องไม่รบกวนเวลานักกีฬาในการฝึกซ้อมด้วยรวมถึงการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับบุคคลที่ใกล้ชิดมากกว่าหากมีโอกาสก็อยากขอบคุณนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมีการจัดงานเลี้ยงฉลองในฐานะรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า all request ได้หมดทุกอย่างจีนจัดพิธีไว้อาลัยเหยื่อเหตุโคลนถล่มฆ่า16ชีวิตในด่านจีหลงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าวันนี้หน่วยงานท้องถิ่นในเขตปกครองตนเองซีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนจัดพิธีไว้อาลัยเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มครั้งใหญ่ในอำเภอจีหลงซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากโดยพิธีจัดขึ้นที่สำนักงานความมั่นคงสาธารณะประจำเมืองรื้อขาเจอสาขาด่านปกจีหลงและจุดกู้ภัยเหตุโคลนถล่มเมื่อเวลา 9:55 นาทีและมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวบ้านร่วมยืนสงบนิ่งเป็นการไว้อาลัยรายงานล่าสุดจากรัฐบาลประจำภูมิภาคเผยว่าเหตุโคลนถล่มซึ่งมีต้นตอจากการพังทลายของฐานน้ำแข็งและหินในเนปาลซึ่งกระทบพื้นที่ด่านปกจีหลงเมื่อวันที่26สิงหาคมส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต16รายสูญหาย546ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรม

0: การผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้อ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
5: ลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
6: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
4: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
7: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
8: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
10: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
11: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
10: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูรายการตั้งแต่บ่าย 3:00 น.จนถึง 6:00 น.เลยทีเดียวนะครับ3ชั่วโมงรวดต่อจากพี่โอนฤมลนะครับในช่วงนี้ก็จะมีเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆให้ได้ฟังกัน2ชั่วโมงรวดนะครับดูรายการพร้อมทางผู้สนับสนุนรายการกับบริษัทโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายทั้งรถเก๋งและรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์นะครับก็เป็นเจ้าของก็ได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับเป็นกำลังใจทางด้านเสียงเพลงให้กันในชั่วโมงแรกตรงนี้เริ่มต้นที่มิติที่ศูนย์นะครับเงินเพลงของคุณจิ๋วสกุลชัยและเล็กรัชเมธนะครับสองคนที่ร้องเพลงออกมาได้ในแนวเพลงที่น่าฟังไปอีกแบบหนึ่งนะครับจะให้ฟังเป็นเพลงแรกนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยงานเพลงที่เป็นการทำงานร่วมกันเหมือนกันนะครับนี่คือแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กและเจมสุจิตรานะครับชื่อเพลงว่าที่

0: M-COT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รถฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Code Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

เสาละหวานนะครับงานเพลงของสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับนี่คืองานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับจะให้ฟังตามคำขอครับที่โกยยำบ่ายโดย Honda ชุมพรนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับ

สนุกสนานในสไตล์ของอาจารย์ไข่มาริโฮน่านะครับชื่อเพลงว่าย่างรักนะครับเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนใจตุ้มๆต่อมๆนะครับลุ้นว่ารางวัลที่1จะออกอะไรนะครับถึงแม้ว่าจะรู้แล้วว่าเลขท้าย2ตัวออก04

ลุ้นๆกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้คงได้ทราบว่าใครจะเป็นคนรวยในเขาเรียกว่าในครึ่งเดือนนี้นะในต้นเดือนอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันลุ้นได้ทุก15วันไงก็เลยต้องบอกว่าครึ่งเดือนครั้งอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับตอนนี้ไปฟังเพลงของพี่บ่าววีนะครับแต่ว่าร้องใหม่ในสไตล์ของ Pork Big Eye และวงกลมนะเด็กมุกล่อครับ

และครับก่อนเวลาจะหมดในชั่วโมงแรกนะครับผมมีผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันนี้นะครับวันที่1สิงหาคม2501กันยายนไม่ใช่1สิงหาคมนะ1กันยายน2569นะครับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาแล้วนะครับเริ่มด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวหมุน1ครั้งนะครับเลขที่ออกก็คือ04นะครับเลขหน้า3ตัวหมุน2ครั้งเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 257นะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 346เลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งนะครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 136เลขท้าย3ตัวครั้งที่2 740ส่วนรางวัลที่1งวดประจำวันที่1กันยายน2569เลขที่ออกก็คือ417212นะครับ417212ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีในวันนี้ด้วยนะครับส่วนใครที่โชคไม่ดีก็เอาไว้ก่อนนะครับหยุดกันก่อนนะครับอย่าเล่นเยอะนะ

ับเหลืออย่าลุ้นเยอะหยุดสัก15วันแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับลุ้นกันแต่พอประมาณนะครับอย่าให้เยอะจนเกินไปถึงขนาดกู้หนี้ยืมสินอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับนำมาเตือนกันในช่วงนี้ด้วยนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงแรกเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: ่ฮอนด้าที่ออโน่พลัสสไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
5: ขณะนี้เวลา16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: มันคงแก้ไฟใต้ให้เข้มข้นขึ้นการข่าวทุกหน่วยงานทำแบบทีมประเทศไทยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรียังเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าตนเป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์

0: ปัจจุบันโดยเฉพาะวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเราจะต้องมาดูแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ให้เข้มแข็งเข้มข้นให้มากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับคือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเราได้เน้นเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการข่าวและการทำงานต้องทำงานลักษณะเป็นทีมประเทศไทยต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำทันท่วงทีอีกประเด็นที่หารือคือเรื่องงานมวลชนต้องมีการเข้าถึงมวลชนและสร้างความเข้าใจในพื้นที่และความร่วมมือกับทางมาเลเซียความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ก่อเหตุรวมทั้งกระบวนการพูดคุยสันติสุขภาคใต้เอกนิติเดินหน้าฟื้นฟูดันเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่เมื่อวานได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจกับผู้แทนส่วนกลางทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นโดยได้เห็นปัญหาอุปสรรคหน้างานในพื้นที่และให้นำความต้องการของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นที่ตั้งซึ่งต้องนำไปสู่การแก้ไขการปฏิบัติได้จริงทั้งการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสและปรับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่ขับเคลื่อนได้ทันทีรวม6ได้แก่สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำธนาคารออมสินจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการทั่วไปในระยะยาว5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการค้าชายแดนล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ต่ออายุเพิ่มไปอีก3ปีเพื่อให้การลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอุโมงค์ที่เนปาลความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย30คนในอุโมงค์ชิลิเมและเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ส่งน้ำและพื้นที่ปฏิบัติงานใต้ดินของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำนับ10แห่งในเขตราสุวาและนูวาโกสโดยทางการเปิดเผยว่ามีผู้ประสบภัยประมาณ933คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์เหล่านี้ซึ่งมีทั้งโคลนและสร้างความเสียหายขวางทางเข้าออกด้านรัฐบาลออสเตรเลียได้ส่งเครื่องบินบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์พร้อมจัดสรรงบช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงินราว265ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีชาวออสเตรเลียอีกประมาณ42คนที่ยังคงไม่ทราบชะตากรรมจากตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดเกือบพันคนและสูญหายอยู่ราว 4,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณา

0: โทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการ

0: ใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงก็แคร์เข้มข้นก็สูงใช้ก็น้อยดีดี
1: Emcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: Emcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
4: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

คำสาบานนะครับเงินเพลงของอะตอมทาปีมิวสิกนะครับนี่คือเพลงแรกในชั่วโมงที่2ที่นำมาฝากกันตรงนี้นะครับดูแลกันต่อพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการนะครับกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับอยากจะได้ผลผลิตดีอยากจะได้ผลผลิตมีคุณภาพก็ต้องเลือกปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพเช่นกันนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลบนวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณก็มีไว้บริการนะครับพี่น้องส่วนหลังสวนที่ร้านโกสูก็มีจำหน่ายด้วยนะครับกับปุ๋ยตราพระรามเดินดงนั่นเองนะครับเอาละครับชั่วโมงนี้ไปต่อเนื่องกันดีกว่านะครับกับเพลงเพราะที่ทำถึงกันเข้ามาเมื่อสักครู่

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MPOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้ผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยา

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

เพลงของพี่บาวีนะครับนี่คืออกสีซอกเพลงที่ขอมาเมื่อสักครู่บอกว่ามอบเพลงนี้ให้กับน้องแอนนัชชาจากคุณพงษ์ด่านสวีด้วยนะครับจะได้ฟังตามคำขอครับที่โกยามบ่ายบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้นะครับจะมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตให้ได้ฟังกันต่ออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสำหรับใครที่บอกว่ากำลังจะเลิกงานนะครับหรือว่าเลิกแล้วขับรถกลับบ้านอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ขับรถด้วยความปลอดภัยด้วยความห่วงใยกันนะครับช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายครับ

ยังเพลงที่พี่แป้นเขามาเมื่อสักครู่นะครับสุดแรงนะครับมอมแมมและทีเดชทองอภิชาตนะครับก็จัดให้ฟังกันตามคำขอนะครับที่โกย่ำบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงท้ายชั่วโมงตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่มองหามื้อเย็นแบบฟินๆสักหนึ่งร้านนะครับวันนี้เปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจแล้วก็ไปพบกับเมนูแปลกใหม่ที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นร้าวใจกับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะครับด้วยกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชาวประมงผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันมีหลากหลายเมนูให้เลือกสรรด้วย

ครับมีที่จอดรถสะดวกสบายร้านชุมพรทะเลคลั่งตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับห้างโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะครับอยู่ในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีเข้าไปประมาณ30เมตรอยู่ทางด้านขวามือจอดรถฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าจอดรถด้วยนะครับใครที่อยากจะไปฟินๆกับอาหารทะเลเมนูแปลกใหม่นะครับวันนี้มีหลากหลายเมนูให้กับคุณได้สัมผัสกันแล้วนะครับที่ชุมพรทะเลคลั่งนะครับติดต่อสอบถามจองโต๊ะล่วงหน้าก่อนก็ได้ที่0966349935นะครับ0966349935บริหารงานโดยคุณเดียและคุณสันนั่นเองนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงที่2เดี๋ยวพักฟังข่าวแป๊บ1ชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ป.1 เขียนนุ่งผ้าจุงกระเบนห่มสบายเป็นของกัมพูชาจ่อคุยกระทรวงวัฒนธรรมนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยพบว่าเนื้อหาภายในหนังสือระบุถึงการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการระบุว่าผู้ชายแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าจงกระเบนและผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าจีบชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาได้มีการตรวจสอบแล้วหรือไม่ว่าได้เห็นแล้วเรื่องนี้กระทรวงศึกษา

0: ที่การจะขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชานายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่กังวลเพราะวัฒนธรรมใดเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครมันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วถ้าเป็นของไทยก็คือของไทยเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวขอไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมก่อนแบบเรียนดังกล่าวจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของเอกชนซึ่งได้สอบถามไปและสำนักพิมพ์ได้ทำหนังสือชี้แจงกับสพท.มาส่วนหนึ่งแล้วแต่เพื่อความถูกต้องกระทรวงศึกษาธิการจะต้องคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อความชัดเจนและให้เป็นบรรทัดฐานต่อไปพลพีปราบโนมินีทุนเทาต่อเนื่องพบ 14,000 บริษัทน่าสงสัยเร่งตรวจสอบเส้นเงินนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปราบปรามธุรกิจโนมินีในพื้นที่ห้วยขวางและกรุงเทพมหานครว่าพอทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนในกทม.หรือจังหวัดใดที่สงสัยว่าจะมีบริษัทโนมินีเราก็จะทำข้อมูลโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มีความมั่นใจว่าบริษัทใดเป็นโนมินีก็ยิ่งจะดูรายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลบริษัทธุรกิจที่อาจจะเข้าข่ายเป็นโนมินีทั้งประเทศ 2,314 บริษัทถือครองที่ดิน 5,800 กว่าแปลงมูลค่า 65,000ล้านบาทซึ่งสัปดาห์หน้าจะเชิญกรมที่ดินมหารือและยังมีอีก 14,000 บริษัทที่สงสัยว่าจะเป็นโนมินีซึ่งอยู่ระหว่างสืบสวนเพิ่มเติมส่วนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นกำลังดูว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นใครขณะที่การตรวจสอบ577ผับในเขตห้วยขวางนั้นกรมการปกครองกำลังทำการบ้านหากเจอสถานที่ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเราต้องช่วยกันกรุงเทพมหานครให้สะอาดขึ้นเราต้องการปราบจริงแต่ยอมรับว่าบริษัทสีเทาก็ยังผุดขึ้นมากัดกร่อนคนไทยไปเรื่อยๆขณะที่กรณีมีคำสั่งของกทม.ให้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสะพานควายปิดชั่วคราวนายพลพิกล่าวว่าตนทราบว่าที่ห้ามใช้สถานที่เพราะเป็นเรื่องสาธารณสุขแต่ตนคิดว่ายังมีที่อื่นอย่างเช่นในกทม.ก็สามารถดำเนินการได้ทางเรื่องโครงสร้างของอาคารใบอนุญาตต่างๆเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ไปดูร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่งที่พบว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านที่สะพานควายมีการเปิดให้บริการเหมือนกันกับที่ร้านที่ถูกปิดไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000

ัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงาน

0: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

ติดตามกันได้นะครับทาง2ความถี่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น 90.75 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็น 104.75 เมกะเฮิรตซ์ก็อยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งตรงนี้เริ่มต้นกันไปเมื่อสักครู่กับงานเพลงของเป่าเป่าวลีพรพิมลนะครับนำเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นำมาร้องใหม่ชื่อเพลงว่านักร้องบ้านนอกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่พี่แป้นจองมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ของจินตราภูลาภนะครับชื่อเพลงว่าฝากคำขอโทษครับ

กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับที่โกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกันที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดก็รับหน้าที่กันต่อนะครับนำเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งมาฝากกันต่อด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยก็

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะเตือนภัยผู้ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับอย่างเวลาคุณผู้ฟังขับรถมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนๆแล้วลงไปทำธุระนะครับบางทีจอดรถไว้เปิดกุญแจทิ้งไว้หรือไม่บางคนก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ลงไปซื้อของเดินเข้าไปตลาดซื้อของบางคนเนี่ยดับเครื่องแล้วแต่ว่าเสียบกุญแจไว้อย่างนั้นแล้วก็ลงไปทําธุระไปซื้อของนะครับกลับออกมาอีกทีท่านอาจจะไม่เจอรถของตัวท่านเองแล้วนะครับฉะนั้นใส่ใจสักนิดหนึ่งนะครับเวลาจอดรถที่ไหนก็ตามนะครับช่วยบิดกุญแจนะครับแล้วก็ล็อกคอรถนะแล้วก็หยิบกุญแจถอดกุญแจใส่กระเป๋าไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของรถของคุณนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเผลอไม่ถอดกุญแจออกไปเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้ผ่อน

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหล

0: ออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ช่วงเวลาดีๆกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของบทเพลงไทยลูกทุ่งนะครับอยู่ดูแลกันอย่างนี้เป็นประจำมีเพลงเพราะให้คุณได้ฟังเป็นประจำนะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทางอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่ไม่ว่าจะเป็นที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์หรือจะเป็น 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังอยู่ที่ไหนก็ได้ขอเป็นกำลังใจทางด้านเสียงเพลงมอบเพลงเพราะให้กับคุณได้ฟังกันกับช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายด้วยครับ

อยู่ดูแลกันกับบรรยากาศอย่างนี้นะครับบรรยากาศของวันผิดหวยนะฮะอันนี้ยังไม่ชินอีกหรือไงนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าผิดจนเป็นนิสัยผิดจนประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เข็ดไม่หลาบลวดหน้างวดหน้าไปลุ้นใหม่อะไรเงี้ยนะครับโอ้แต่ลุ้นกันแต่พอประมาณก็พอนะครับอย่าลุ้นเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะผิดหวังเอานะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อแล้วกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยเราจะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นกับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายทั้ง2ความถี่เหมือนเดิมนะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นไหนก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

0: เป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณรัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมสาวนะครับคุณรัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: มาหลังสายฝนนะฮะจบไปละของผมของคุณรัญ
3: มันนำหนักมากเลยนะคะพี่ไพศาลค่ะ
2: วันนี้หนักวันนี้หนัก
3: ค่ะแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่กระหน่ำแต่ว่าไม่นานมากอะค่ะ
2: แล้วไม่มีลม
3: โอ้แถวบ้านดี
2: ของผมเนี่ยมาตรงๆมาแบบเทน้ำลงมาสั้นๆพักเดียวครับ
3: ค่ะ
2: ก็วันอังคารนะวันนี้1สิงหาคมเนี่ยผมเห็นมีนายแพทย์ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์บอกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในปี2569เนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นปีถึง31สิงหาคมนะครับพบผู้ป่วยโควิด -19 สะสม 99,691 คน
3: ใช่ค่ะอ
2: ีกนิดเดียวก็จะ 100,000 คนนะ
3: แต่เราไม่รู้สึกว่าแต่เราไม่รู้สึกอันตรายเลยไหมคะข้างตัวก็ไม่มีใครเป็น
2: เสียชีวิต15คนคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02
3: ค่ะ
2: แม้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ความรุนแรงของโรคลดลงกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุต่ำกว่า1ปีขณะที่กลุ่มเสี่ยงต่ออาการรุนแรงยังเป็นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวโดยผู้เสียชีวิตจากโควิด15คนในจำนวนนี้มี14คนหรือร้อยละ93เป็นผู้มีอายุ60ปีขึ้นและส่วนใหญ่มีโรคเรื้อรัง
3: ค่ะ
2: ขณะที่นายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคก็เป็นโฆษกท่านหนึ่งด้วยนะก็บอกว่าสายพันธุ์โควิดที่พบในปัจจุบันยังอยู่ในกลุ่มโอมิครอนโดยสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบมากกว่า150และยังไม่มีข้อมูลว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นอาการส่วนใหญ่คล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและไข้ต่ำส่วนสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ปีนี้พบผู้ป่วยแล้วกว่า 330,000 คนเสียชีวิต48คนโดยเด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปีมีอัตราป่วยสูงขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป30คนจาก48เนี่ย60อัพ30คนก็เน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงอายุ60ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวหรือกลุ่ม608ให้ป้องกันตนเองสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอหากมีอาการควรหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นเพื่อลดการแพร่เชื้อที่บ้านผมเนี่ยลูกๆเขาทำงานเขาก็มีพูดอยู่เหมือนกันว่าเปิดที่ทำงานเขามีเป็นหมู่นะต้องระวังอะไรเงี้ยผมก็ต้องงดไม่ไปทานข้าวกับเขาอะไรไม่อยู่ถ้าพบว่าสมาชิกในบ้านเขามีใครเกิดเป็นไข้ตัวร้อนขึ้นมาอะไรเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นโควิดหรือเปล่า
3: แต่ว่าพี่ไพศาลก็ฉีดวัคซีนไปแล้ว
2: โควิดก็ฉีดตอนนั้นนะครับตอนที่มันระบาดนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ฉีดนะเพราะว่ามีผมมันมีเอฟเฟกต์ก็คือผมร่วงผมก็เลยไม่ฉีดเลยละผมมันร่วง
3: ไม่ต้องซีเรียสก็ได้มาคะเอาแบบเอาเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก่อนผมไม่เป็นไรมั้งคะ

0: เอาว่าไอ้ตอนฉีดเนี่ยไม่รู้จะติดหรือไม่แต่ผมร่วงเห็นๆฉีดเมื่อไหร่ผมร่วงเห็น
1: ๆเอาผมก่อนใช่ไหมคะ
0: เอาผมก่อนแล้วก็ระวังตัวด้านอื่นเอาแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยฉีด

0: ไม่ดีอย่างรุนแรงมากเพิ่ม
1: เดี๋ยวจะ
0: เ
1: ห
0: ล
1: าว่าอย่างนู้นอย่างนี้คือพักพวกเพื่อนฝูงพี่ๆไปฉีดกันเยอะเพราะว่าพอเป็นแล้วมันกลับมาเป็นอีกแล้วพอเป็นอีกตอนอายุมากเนี่ยพี่ไพศาลพอมันเข้าไปที่ปมประสาทเนี่ยมันหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวอะไรอย่างนั้นเลยอะค่ะมันไม่หายขาดเขาก็เลยค่อนข้างจะซีเรียสกันเลยเดี๋ยวหาว่าโฆษณาวัคซีนให้เขา
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ตังค์เหมือนคนที่อยู่ที่วิวบอร์ดนะฮะ
0: ผมฉีดเข็มละ 5,000 นี่น่าจะถูกที่สุดใช่ไหมน่าจะค่อนข้างถูกใช่ไหมเห็นก็ฉีดโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปแพงกว่านั้น
1: ดิฉันฉีดโรงพยาบาลบ้านแพ้วก็5,000ไม่เกิน5,000หนึ่งหมื่นหนึ่งห้าสองเข็มน่าจะประมาณหนึ่งใช่ครับประมาณ10,000ไม่ถึง1,000ครั้งแรกมันจะมีค่าหมออ
0: ่าใช่มันจะมีต้องพบหมอเพราะมันไม่ใช่จู่ๆเดินไปแล้วฉีดต้องไปพบหมอต้องไปพบอายุรแพทย
1: ์ค่ะ
0: ก็หมอจะตรวจอะไรนิดนึงเอามาไหมครับฉีดมูสวัสดิ์ครับอ่าครับเราเขียนต้องไปรอฉีด
1: แล้วจ่ายตังค่าหมอด้วย
0: ต้องจ่ายค่าพบหมอจ่ายต้องจ่ายค่าพบหมอ400-500อะไรประมาณนี้ต้องมีแต่ว่าเขาไม่สามารถจะเดินเข้าไปฉีดได
1: ้
0: เขาต้องไปติดต่อที่แผนกอายุรแพทย์แล้วก็แจ้งว่าเราจะมาฉีด
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ตามนั้น
0: นี่ก็เป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะฮะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยว
1: นอกนั้นมีอะไรตื่นเต้นคะ
0: วันนี้มีประชุมครม.ก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นก็พอมีเรื่องให้พอคุยกันได้บ้างแต่ก็ขออนุญาตพักก่อนสักครู่ให้กลับมา
1: ครับ ค่ะค่ะค่ะ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: M-Cut Radio Network

0: MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ติดตามรายการ11นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวต่อครับคุณอันครับ
5: ค่ะก็วันนี้ถ้าถามว่าเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นคือรอมานานแล้วแล้ววันนี้ก็ออกมาจบๆกันก็คือราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศการแก้ไขจำนวนวันของนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยแล้วก็ฟรีวีซ่าค่ะวันนี้นะคะในที่สุดราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการออกประกาศปรับปรุงสิทธิใหม่สำหรับฟรีวีซ่าหรือสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยค่ะคือก่อนหน้านี้อ่ะเราเนี่ยฟรีวีซ่ากันตั้ง60วันปรากฏก็เข้ามาเปิดร้านมาล่าเข้ามาทำธุรกิจรีสอร์ททำมันทุกอย่างนักท่องเที่ยวพออยู่ได้ตั้ง60วันใช่ไหมคะฟรีวีซ่าทีนี้จะเอายังไงเข้ามาทำงานกันบ้างล่าสุดลงตัวที่30วันนะคะพี่ไพศาลสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศและดินแดนค่ะก็เป็นการปรับปรุงรายชื่อประเทศและดินแดนของผู้ที่ถือหนังสือเดินทางนี่แหละ60วันไม่มีแล้วให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไ

0: เกิน30 วันสำหรับประเทศที่คุณไม่ต้องขอวีซ่าคุณเข้ามาเลยอยู่ในประเทศไทยได้30 วันก็เป็น60 ประเทศหมดนะคะออสเตรเลียออสเตรียบาเลนลองเช็คดูก็แล้วกันนะฮะดูประเทศไหนบ้างที่ได้เหมือนกัน60 วันยูเครนได้ค่ะแอฟริกาใต้ได้มีไหนอีกที่ได้
1: จีนได้ไหมจีนน่าจะได้ด้วยนะ60 วัน
0: เจอจีนก็น่าจะได้นะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่เห็นนะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ห้าสเออ30 วันนะคะไม่ใช่60 วัน
1: ได้
0: ฟร
1: ี
0: ว
1: ี
0: ซ่าไม่เกิน30 วัน60 ประเทศออสเตรเลียออสเตรีย
1: จาก60ลงมาเป็น30ครับ
0: บาเลนเบลเยียมบัลแกเรียพูตานบรูไนแคนาดาโครเอเชียไซปรัสเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟิจิฟินแลนด์ฝรั่งเศสจอร์เจียเยอรมันกรีซฮังการีไอซ์แลนด์อินโดอินเดียไอร์แลนด์อิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นจอร์แดนคูเวตคีกิสถานลัตเวียลิกเทนสไตน์ลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมาลตามาเลเซียบาร์ดิฟเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โอมานฟิลิปปินส์โปแลนด์โปรตุเกสกาตาร์โรมาเนียซาอุสิงคโปร์สโลวักสโลเวเนียแอฟริกาสเปนสวีเดนสวิสไต้หวันตุรกียูเครนสหรัฐอาหรับอิมิเรตสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาไม่มีจีนค่ะพี่ไพศาล
1: ก็จีนต้องอยู่ต้นๆ นะฮะเพราะว่าซีไชน่าใช่ไหม
0: ไม่มีจีนนะคะ
1: อ่านที่คุณอ่านเนี่ยเรียงตัวตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
0: มีไต้หวันมีสิงคโปร
1: ์จีนอาจจะมีข้อตกลงพิเศษที่เขาอนุญาตเขาฟรีวีซ่าเราฟรีวีซ่าเขา
0: ก็นี่เราก็ฟรีวีซ่านะคะพี่ไพศาลนะ
1: จีนเรามีฟรีวีซ่าอยู่ก็เราเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนฟรีวีซ่าให้จีนก่อนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วตอนหลังเนี่ยจีนจึงให้ไทยเนี่ยได้ฟรีวีซ่าแล้วผมยังไม่เคยเข้าจีนฟรีวีซ่าเลยเขาเปิดมาผมเนี่ยไปต้องไปขอวีซ่าเข้าทุกครั้ง
0: ตั้งแต่เขาฟรีนี่ยังไม่เคยไป
1: ตั้งแต่เขาฟรีมายังไม่เคยไปเลยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไปจีนผมว่าน่าจะไปเกือบ10 ครั้งเนี่ยต้องไปทำวีซ่าตลอดแล้วยังจำได้เลยว่าคนที่เขาจะทำวีซ่าให้ผมเนี่ยเขาก็บอกว่าจะไม่ลงอาชีพเพราะเป็นสื่อลงไปนะ
0: ไม่งั้นจะโดนตาม
1: ไม่ใช่นั้นแล้วเขาจะขอหลักฐาน
0: ดูแลเป็นพิเศษ
1: เขาจะขอหลักฐานเพิ่มว่าสื่ออะไรยังไงทำที่ไหนเป็นสื่อด้านไหนอะไรยังไงถ้าไม่บอกเป็นสื่อแล้วก็บอกว่าเป็น employee เป็นอะไรต่างไปครับ
0: ค่ะไม่มีสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะพี่ไพศาล
1: ก็อาจจะมีเฉพาะแยกไปเป็นข้อตกลงเฉพาะที
0: ่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการลงตราเพื่อการท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ยังจะมีพวกที่อยู่ชายแดนเรานะคะแต่ว่าแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ใช่คนในประเทศเราที่ออกไปสแตมป์เนี่ยที่บอกว่าออกไปไหนนะออกไปทางลาวออกไปทางกัมพูชาออกไปทางใต้เนี่ยพวกนี้นะคะจะให้สแตมป์ได้ไม่เกิน2 ครั้งต่อปฏิทินค่ะพี่เบญจาง
1: ครับ
0: ยกเว้นคนมาเลคนบรูไนคนอินโดคนสิงคโปร์ที่เข้ามากันทุกอาทิตย์ไม่เป็นไรแต่ถ้าพวกที่เข้ามาแล้วแบบเด็กเข้าไปสแตมป์เขามีทัวร์พาไปสแตมป์เลยนะคะ
1: ครับ
0: พวกตะวันออกกลางเขาก็จะไปด้านหนึ่งพวกฝรั่งก็นิยมไปด้านหนึ่งเขาจะมีสายของเขาที่บางพวกชอบไปลาวถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ไปอลันกันก็เยอะค่ะสำหรับประเทศที่ให้เข้ามาได้แค่15 วันก็มีเซเชลส์แล้วก็เมอริเซียสค่ะส่วนที่เป็นวีซ่าออนอเรเบิลต้องมาทำนะคะแต่ให้ทำหน้าด่านได้เนี่ยคืออาเซอร์ไบจานเบลารุสแล้วก็เซอร์เบียค่ะจีนอยู่ตรงไหนเรียนสงสัย
1: ครับเดี๋ยวเราไปค้นข้อมูลดู
0: ค่ะ
1: วันนี้ที่ประชุมครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3 ภัย30 ล้านครัวเรือน

0: โดยรัฐช่วยค่าเบี้ยนะโดยหลักๆนี่ก็คือถ้าเกิดภัยพิบัติบ้านเสียหายนี่รับสูงสุดไม่เกิน100,000 บาทถ้าเสียชีวิตก็ไม่เกิน2,000,000 บาทวันนี้แถลงโดยคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นงานสุดท้ายหรือยังเพราะว่าคาดว่าสัปดาห์หน้านี้น่าจะมีมติครม.เรื่องเปลี่ยนโฆษกนะคุณรัชดาบอกว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30 ล้านครัวเรือน30 ล้านครัวเรือนนี่ครบทั่วทั้งประเทศไหม
1: เรามีคนไทยอยู่60 กว่าล้านคน30 ล้าน
0: น่าจะครอบคลุม
1: เพราะว่าบ้านหนึ่งน่าจะมีคนอยู่มากกว่านั้น
0: ที่มีเลขบ้านนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่มีเลขบ้านไม่มีอะไรเป็นหอพักเป็นอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะไม่ได้หรือว่าที่ยังอยู่ในพื้นที่บุกรุกอยู่ยังไม่ได้บ้านเลขที่นะ
1: ก็ไม่ได้30 ล้านน่าจะครบค่ะ
0: ก็ครอบคลุม30 ล้านครัวเรือนใน3 ประเภทภัยนะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
1: ไม่รวมไฟไหม้นะคะ
0: ไม่รวมไฟไหม้
1: ไม่รวมไฟไหม
0: ้ต้องเป็นภัยธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: อุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวไอ้ไฟไหม้นี่มันไม่ใช่ภัยธรรมชาติโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐ จากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยาก็จะมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3 ประเภทอย่างที่ว่าเนี่ยนะตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30 ล้านครัวเรือนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนได้รับที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมแต่โดยการภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่านะฮะถ้าเป็นกรณีอุทกภัยเนี่ยให้จ่ายส่วนหนึ่งที่จำนวน10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนหนึ่งที่จำนวน5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนภายใน15 วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2 ล้านบาท
1: ถ้าเสียชีวิตใช่ไหมคะ
0: ถ้าเสียชีวิตนะจากภัยพิบัตินะที่ประชุมครม.ได้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมคุณรัชดาบอกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากการรอให้เกิดเหตุและเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเปลี่ยนว่าผมอยากจะรู้อย่างเลยว่าต้องเตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่
1: 15,500 ล้านค่ะ15,500 ล้าน
0: ต่อปี
1: เขาอ้างว่าอย่างนี้ค่ะข้อมูลออกมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเด็กก็ตกใจนะคะมันขึ้นมาเป็น15,500เพราะตอนที่ข่าวไล่ออกมาเป็นอาทิตย์เนี่ยเขาปูข่าวเรื่องนี้มาก่อนก็คือจะใช้งบแค่10,000 ล้านนี่เพิ่มขึ้นมาอีก 50% 15,500 ล้านแล้วก็อ้างว่าทุกปีเนี่ยจะใช้งบประมาณในการเยียวยาประชาชนประมาณ34,000 ล้าน34,000 ล้าน

0: านแล้วกว่าจะจ่ายจะต้องคือเวลาคนน้ําท่วมแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีหน่วยงานอะไรที่จะไปคอยส่องดูประชาชนว่าเสียหายจริงเท่าไหร่เขาก็คิดว่าจ่ายประกัน10,000,000,000กับต้องเตรียมงบไว้ปีละ34,000,000,000เนี่ย10,000,000,000คุ้มกว่าแล้วให้เอกชนเป็นคนประกันไปทำประกัน
1: แล้ว
0: เอกชน
1: ให้เอกชนเขาก็จ้างเซอร์เวเยอร์ไป
0: แล้วเขาก็อ้างว่าอย่างนี้ค่ะเขาไม่ใช่คำว่าอ้างกันแล้วกันเขาอธิบายไว้อย่างนี้ว่าเอกชนเนี่ยจะใช้ระบบดาวเทียมในการตรวจสอบดูความเสียหายเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาแล้วเขาก็ตามที่ข่าวที่พี่อาเคสารว่านั่นแหละเขาจะสามารถจ่ายค่าชดเชยได้ตามดิ้ๆๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือจ่าย10,000,000,000ปุ๊บปีนึงจบไม่ต้องตามไปจ่ายอีกให้เอกชนรับไปทีนี้ในข่าวที่เพิ่มเติมน่ะเขาสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้กฎระเบียบต่างๆเสียถ้าในระหว่างนี้คุณยังไม่แก้กฎระเบียบต่างๆเกิดน้ำท่วมเกิดวาตภัยเกิดอุทกภัยขึ้นมาประกันก็จ่ายคุณก็ต้องจ่ายแล้วพี่ไพศาลคะดิฉันไม่เชื่อเลยว่าจะจบแค่นั้นจบแค่หมื่นเดียวดิฉันไม่เชื่อเลยดิฉันเชื่อว่าจ่ายประกันแล้วต้องจ่ายอีกแน่นอน
1: เพราะประกันมันอาจจะไม่คุ้มครองเพียงพอใช่ไหม
0: ก็จ่ายหมื่นหนึ่งจ่ายตามจริงประกันที่ไหนบ้างเราได้กำไรเขาอะค่ะและอย่างแม่สายท่วมปีกี่รอบหาดใหญ่ท่วมปีกี่รอบแต่โอเคมันก็อาจจะถัวกับ30 ล้านเนี่ยท่วมจริงๆแค่หลักแสนถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อาจจะไม่ท่วมถึงล้านได้ซ้ำไปแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการถ้าจะว่าคุณแต่ดิฉันก็ไม่รู้นะสถิติ34,000,000,000นี่มันทุกปีหรือเปล่า
1: คือถ้าเขาคิดอัตราการชดเชยอะไรออกมาเนี่ยนะผมว่าพวกระบบมือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็คำนวณหมดแล้วสถิติการ
0: หมายถึงว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยทำแล้วให้รัฐบาลส่งมาที่รัฐบาล
1: ไม่ใช่เขาคำนวณดูแล้วว่าต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่ถึงได้มีเรทราคาว่าต้องจ่ายเท่านี้แล้วก็เขาคุ้มครองเท่านี้เบื้องต้นเท่านี้ต่อครัวเรือนนะสูงสุดต้องไม่เกิน100,000อย่างเงี้ยเสียชีวิตก็สูงสุดไม่เกินศพละ2,000,000อะไรเงี้ยคือก็คำนวณมาละ
0: เพราะคงคุยกันแล้วล่ะระหว่างรัฐบาลกับบริษัทประกันว่าอะไรที่คุณรับได้รับได
1: ้แล้วก็อย่างเงี้ยมันต้องถ้าเป็นระดับ10,000,000เนี่ยประกันมันต้องมาเป็นพูลนะมันต้องเป็นพูล
0: ใครจะได้บ้างไม่รู้บริษัทประกัน
1: คงให้สำนักงานประกันภัยก็เป็นคนทำแล้วก็เขาชงยังมีพูลเพราะว่าเขาต้องเฉลี่ยกันไปรับไปถ้าเวลามันเกิดเหตุแล้วบางทีมันจ่ายกันหนักก็เลย
0: แต่เขาประกันต่อกันอยู่แล้วครับไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทย
1: คือผมก็เห็นด้วยนะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคแต่เพียงแต่ว่ามันจะแก้ปัญหาไม่ได้เวลาคนสมมุติว่าเขาเสียหายมากเขาก็จะแล้วประกันตีราคาก็น้อยนะมันก็จะมีปัญหามาแล้วก็รัฐบาลก็อาจจำเป็นต้องเอางบนู้นงบนี้ไปช่วยเพิ่มจนไม่จบไม่สิ้น
0: เรียนไม่เชื่อมันเรียนไม่เชื่อมันจบแค่15,000เอางี้ดีกว่าจ่ายเงินประกัน15,500,000,000ปีหนึ่งแล้วจบให้ประกันไปตามจ่ายให้30 ล้านครัวเรือนแล้วก็ติ่งคำสั่งว่าให้ไปแก้กฎระเบียบซะเพื่อไม่ให้เงินซ้ำซ้อนเรียนคิดว่าพอถึงหน้างานจริงๆประชาชนก็คงจะพูดอะไรแล้วสุดท้ายก็มีงบกลางงบอะไรไปลงอีกเหมือนเดิมเหรอคะ
1: แต่ว่าก็โอเคก็ลองให้เริ่มประหยัดทำกันดูนะฮะถ้าไม่ทำเลยมันเราก็จะมีปัญหาเรื่องประมาณ
0: มันก็เป็นอะไรใหม่ๆแล้วมันก็
1: 30,000 40,000,000ทุกปีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะแล้วมันก็โอเคบริษัทประกันเขาก็เป็นธุรกิจนะคะรับความเสี่ยงไป
1: ที่โยงไปถึงเรื่องท่านโฆษกรัชดาธนาดิเลกเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเนี่ยวันนี้นายกยอมรับแล้วนะครับหลังจากที่เป็นข่าวที่สื่อเขาระแคะระคายกันมา
0: ชื่ออะไรนะนายแพทย์เอก
1: หมอเอกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอก
0: แนวไหนอะคะเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยค่ะ
1: เขาเคยเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่

0: แล้วก็ได้เป็นส.ส.เชียงรายของอนาคตใหม่พออนาคตใหม่เนี่ยถูกยุบเขาก็ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกลพอพรรคก้าวไกลถูกยุบเนี่ยเขาเป็นกลุ่มงูเห่าที่ตบเท้าเข้าไปอยู่กับทางพรรคภูมิใจไทยเขาไม่ไปพรรคประชาชนเขามาอยู่พรรคภูมิใจไทยนะก็มีตอนนั้นเข้าใจว่ามีจำนวนอยู่หลายคนที่แตกกลุ่มมาสมัยลุงตู่จำได้ไหมมีก้าวไกลที่แตกกลุ่มกันมาห้าหกคนหรือไงเนี่ยก็จะมีหมอเอกด้วยคนหนึ่ง
1: อายุ50แล้วนะ
0: อายุ50ใช่
1: อายุ50แล้วเกิด
0: ป
1: ี
0: 2019
1: เขาจริงๆเขาเองเขาก็เป็นหมอแล้วเขาก็เป็นนักกีฬาเขาจบปริญญาเอกสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
0: เป็นหมอประจำทีมชาติทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเคยเป็นหมอเป็นหมอประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอย
1: ู่อ๋อทีมชาติไทยด้วย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เขาทำหน้าที่ดูแลความพร้อมทางร่างกายเป็นแพทย์ประจำสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดค่ะก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแพทย์ประจำทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อปี2018ก็คือเมื่อ8ปีที่แล้วนะฮะเส้นทางการเมืองก็คือเริ่มต้นอย่างเป็นทางการหลังการเลือกตั้งใหญ่เมื่อมีนาคม62ก็คือสมัยบิ๊กตู่เลือกตั้งเข้ามานั่นแหละก็เป็นส.ส.เชียงรายเขต1เพราะตอนนั้นพวกเขต1ได้มาหมดเลยพวกพรรคอนาคตใหม่นะคะพอยุบปุ๊บก็เลยไปอยู่พรรคภูมิใจไทยไปก้าวไกลแต่พอ6465เนี่ยมาอยู่ภูมิใจไทยค่ะ
0: ครับคุณอนุทินบอกว่าที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่คุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยเขาอยากจะไปทำเรื่องเกี่ยวกับสตรีในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ทราบมาว่าคุณรัชดาได้ทำเรื่องนี้มาระยะหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วจึงอยากให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาช่วยงานตนในเรื่องงานกลุ่มสตรีในภาคใต้รวมถึงช่วยงานอื่นๆด้วยส่วนงานโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอก mm-hmm. ซึ่งเป็นคนมีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าในนายกบอกเองเลยนักข่าวก็ถามว่าโฆษกคนใหม่เคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนไม่ใช่หรือนายกตอบทันทีเลยว่าอยู่พรรคภูมิใจไทยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนานแล้วก็สลับกันนะเพราะว่านายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เท่ากับว่าเอาคุณรัชดามาแทนในตำแหน่งของหมอเอกแล้วหมอเอกก็ไปแทนในตำแหน่งคุณรัชดานะสลับกันแบบตรงๆเลย
1: คุณรัชดาแกทำเรื่องทางภาคใต้ตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายพรรคจากประชาธิปัตย์มาแล้วนี่ฮะ
0: ก็จำได้ทำสมัยนายกประยุทธ์เป็นรองโฆษกสมัยพลเอกประยุทธ์ก็รู้สึกคุณรัชดาเขาจะมีโครงการอะไรนะ
1: เรียกก็เห็นอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มาโดยตลอดพี่ดิฉันคิดว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุณต่อครับคุณอังครับ
1: ค่ะจีนนี่วีซ่า30วันเหมือนเดิมนะคะ
0: เขา
1: ตกลง
0: เขาเป็น
1: ข
0: ้อ
1: ตกลงระหว่างไทยใช่ค่ะระหว่างไทยกับจีน30วัน
0: ก็เท่ากับไม่ต้องไปลดลงมาจาก60มาเป็น30เพราะเขา30เดิมอยู่แล้ว
1: ค่ะการที่เปลี่ยนโฆษกรัฐบาลเนี่ยที่เข้าใจว่าคุณอนุทินคงต้องการให้มีคนที่ช่วยตอบโต้ทางด้านการเมืองบ้างมาเพราะว่าโฆษกทีมผู้หญิงที่มีอยู่ทุกวันนี้ทุกคนก็นั่งอ่านไปแล้วแต่งานของพรรคไหนก็อ่านของพรรคนั้นต่างคนก็เป็นตัวแทนของพรรคมานั่งอ่านไปคือเราก็ไม่เคยเห็นโฆษกหรือรองโฆษกที่ดูแบบใสๆอะไรขนาดนี้นะเรียนตามตรง
0: แต่ผมก็ไม่เคยเห็นบทบาทหรือว่าความรู้ความสามารถของนายแพทย์เอกนะหมอเอกนะผมก็ไม่เคยเห็นผมก็เลยไม่รู้ผมก็เลยไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้แต่คุณรัชดาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นโฆษกแบบก็โฆษกแบบต้องมีเอกสารมาแล้วก็แถลงตามเอกสารคือถ้าวางเอกสารมาแล้วก็ให้คุยสัมภาษณ์นะในประเด็นเรื่องนั้นมาแตกประเด็นกันมาคุยอะไรกันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นบทบาทเท่านั้น
1: คือมันอยู่ที่ว่าจะเอายังไงมากกว่า
0: แล้วก็นายกคุณอนุทินเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แพร่าว
1: เขาตอบโต้เอง
0: ลูกเล่นอะไรต่างๆเขาเพราะฉะนั้นโคศกจะมาทำตรงนี้อะไรด้วยเนี่ยก็ผมว่าก็คงสะอัดสะอ่วนอยู่นะพอเดี๋ยวมุกกับคนละมุกกันคนละอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็ผมก็พอเข้าใจนะว่าคือจะเอาโคศกที่มาปราดเปรียวยิ่งกว่านายกเนี่ยยาก
1: ไม่ใช่แค่นายกนะคะคุณภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีเป็นสำนักนายกนั่นก็อีก
0: แล้วก็ยังมีคุณสุภชัยใช่ไหมถ้าเกี่ยวเรื่องข้อกฎหมายเขาก็ใช้คุณสุภชัย
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เป็น IT เนี่ยคุณชัยชนกไม่ถนัดก็มาคุณแนนก็จะแทนเนี่ยมันก็จะมีทีมจริงๆเนี่ยการทำหน้าที่โฆษกเนี่ยมันไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่สำนักโฆษกหรือว่าตัวคุณรัชดาที่เป็นหัวหน้าทีมหรอกมันมีหลายคนที่มีบทบาทอยู่ละคุณรัชดาเนี่ยคล้ายๆกลายเป็นว่าเป็นคนที่แถลงอะไรที่เป็นลักษณะที่เป็นทางการแล้วก็ปฏิเสธอะไรที่มันเป็นเฟคนิวส์ไม่ได้เป็นบทบาทอย่างนี้
1: อย่างเช่นตัวอย่างวันนี้แถลงว่าในวันพรุ่งนี้ท่านนายกจะพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เป็นการรีทรีตความสัมพันธ์เราใช้คำว่ารีทรีตอะไรเนี่ยรีทรีตมีตติ้งระหว่างไทยกับสิงคโปร์ครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะโดยพรุ่งนี้นายกสิงคโปร์จะมาเยือนไทยอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่ของโฆษกในการแถลงแล้วก็แถลงรายละเอียดเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะที่เราจะมาคุยกันวางแผนความร่วมมือร่วมกันซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของไทยกับสิงคโปร์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องระหว่างไทยกับอาเซียนด้วยเพราะว่าปี70เนี่ยไทยจะเป็นเลขาอาเซียนแล้ว71สิงคโปร์จะมารับไม้ต่อเพราะฉะนั้นไทยกับสิงคโปร์จะมาคุยกันก่อนเพื่อวางแผนว่าเราจะทำงานในอาเซียนกันยังไงในวันพรุ่งนี้นี่คือหน้าที่ของโฆษกค่ะพี่ไพศาลซึ่งก็อ่านเอาก็ได้นะ
0: ซึ่งถ้าแถลงแค่นี้ผมก็มีความรู้สึกว่าโอเคคุณบอกมาแค่เดียวว่าเขาจะมาพบกับนายกกระจก
1: อ่านได้ถ้าบทที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคือที่ฉันอ่านมาแล้วถ้าหากว่าจับประเด็นได้แค่นั้นน่ะก็เขียนมาก็ได้ค่ะไม่ผิดไม่เพี้ยนเลย
0: จริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันจะมีประเด็นจริงๆก็คือว่าเขามาเนี่ยไอ้เรื่องที่มันสำคัญที่เป็นไฮไลท์ก็จะคุยเรื่องอะไร
1: ก็เขายังไม่คุยฮะนี่เขาแถลงกันพรุ่งนี้ก่อนนะฮะ
0: ก็อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีมันไม่ต้องไปลงรายละเอียดแต่มันต้องบอกได้ว่าจะเอาเรื่องอะไรจะคุยกันเรื่องอะไร
1: คือการเมืองของประเทศไทยก็เป็นบุคลิกของประเทศนั้นป ประเทศไทยเราก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่เวสานนายกเราก็มีบุคลิกในการที่จะ

0: พูดได้ทุกเรื่องทุกอย่างตามที่อยากจะพูดนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าหากว่านักข่าวต่างประเทศมาทำข่าวเนี่ยคนที่เขาจะฟังอ่ะเขาฟังโฆษกรัฐบาลค่ะพี่เวสัน
1: อย่างมันเป็นรถมันเป็นทางการ
0: ใช่คืออย่างน้อยเวลาที่ท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศแล้วเวลาที่เขาจะต้องติดต่อเนี่ยเขาก็นอกจากเขาฟังรัฐมนตรีต่างประเทศเขาก็ฟังโฆษกรัฐบาลด้วยค่ะถ้าเขาไม่ได้สัมภาษณ์นายก
1: ครับ
0: มันก็
1: คร
0: เ
1: ั
0: ป็
1: บ
0: นหน้าเป็นตามันเป็นตำแหน่งทางการอยู่ค่ะ
1: ก็ดูแล้วคุณรัชดาก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดแล้วฉกาจฉกรรจ์นะที่ผมดูนะก็เป็นเรื่องปกติก็ประมาณเนี้ยแถลงก็ประมาณเนี้ยถ้าจะตั้งนายกมีบทบาทขนาดนี้โฆษกเขาก็ต้องทำประมาณเนี้ย
0: คือ
1: นะ
0: เรียก
1: แล
0: ว
1: ้
0: ่
1: ว
0: า
1: ก็
0: คุณ
1: ตั้งแต่ตอนตัดสินใจแต่งตั้งคุณรัชดามาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าคุณรัชดาก็ประมาณนี้แหละบทบาทอะไรต่างๆเขาก็คือไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติไปจากการทำหน้าที่ในความเป็นตัวคุณรัชดาเลยนะเพ
0: ค
1: ี
0: ุ
1: ย
0: ณ
1: ง
0: รั
1: แต
0: ช
1: ่
0: ดา
1: ว่
0: อ
1: า
0: าจจะดีใจก็ได้นะพี่ไพศาลคือถ้าลำพังแค่มานั่งอ่านแค่เนี้ยแกก็อาจจะคิดว่าแกไม่ต้องทำก็ได้ดร.รัชดาสันเด็กน่าจะอาจจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ม
1: แ
0: ั
1: ต
0: น
1: ่
0: ไม
1: ว
0: ่
1: ่
0: ไ
1: า
0: ด้ท้าทายอ่ะ
1: โฆษกเนี่ยต้องตามนายกตลอดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ต้องไปกับนายกนายกไปไหนก็ต้องไปตลอด
0: แต่คน
1: ต
0: ที
1: อ
0: ่
1: น
0: อ
1: น
0: ย
1: ี
0: ู
1: ้
0: ่ข
1: ค
0: ุ้
1: ณ
0: างหลังนายกส่วนใหญ่เป็นคุณกวางไตรสุรีมากกว่า
1: แต่ว่าคุณรัชดาก็ต้องไปเพราะว่าเราต้องทำหน้าที่ในเรื่องการแถลงกับข่าวแถลงข่าวกับสื่อทั้งหลายก็ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมาจากประเด็นที่เขาคงเห็นว่าปัญหาในขณะนี้ของรัฐบาลเนี่ยที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลงานเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ยังอ่อนนะทั้งๆที่ผมคิดว่าไอ้แบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลมักจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนาะคือเชื่อว่าตัวเองทําเยอะทํามากมีผลงานมากแต่ว่าการแถลงหรือว่าการเผยแพร่เอาไปสู่สาธารณชนสู่การรับรู้เนี่ยทําได้ไม่ดีพอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าคิดว่าปัญหาของรัฐบาลเป็นอย่างเงี้ยนะการตัดสินใจก็มักจะเกิดขึ้นแบบเนี้ยก็คือเปลี่ยนตัวโฆษกเปลี่ยนตัวคนทําหน้าที่เป็นโทรโขงจะได้ช่วยเอาของดีๆที่รัฐบาลมีอยู่เยอะแยะเนี่ยออกไปสู่สาธารณะก็รอดูบทบาท
0: จริงเหรอคะ
1: คือถ้าคิดอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นไงแต่ยกเว้นว่ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ถือว่ามันก็เป็นการแก้ที่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร
0: เนี่ยอย่างผลงานล่าสุดก็ไม่รู้ว่าถ้าคิดว่าจะเอาคุณหมอเอกมาเพื่อที่จะมาอธิบายผลงานนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะตรงวัตถุประสงค์ป่ะเพราะอย่างล่าสุดที่ฉันไปดูกันข่าวของหมอเอกล่าสุดก็แล้วกันที่เฟี้ยวฟ้าพอสมควรพาดหัวของแนวหน้าเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าหมอเอกฟาดเครือข่ายรากงอกบิดเบือนปมสปสช.ลั่นว่าหยุดปล่อยข่าวลือล้มบัตรทองโดยที่หมอเอกเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยบอกเรื่องสปสช.มีข้อความบอกว่าพอมีใครไปแตะแหล่งหากินของพวกเขารากงอกในสปสช.เมื่อไหร่เราจะเห็นเครือข่ายคนคุ้นเคยออกมาบิดเบือนว่าจะล้มบัตรทองบ้างจะให้ร่วมจ่ายบ้างบ้าบอผมจะชวนดูกันครับว่าร่างพรบที่แก้ไขเปรียบเทียบพรบเก่าที่เขาอ้างว่าจะให้ร่วมจ่ายเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่เราจะต้องมาดูกันที่มาตรา5ซึ่งเป็นมาตรการหลักในการกำหนดสิทธิของประชาชนสำหรับพรบนี้มาไล่ดูทีละวรรคเลยครับแล้วแกก็ลงวรรคหนึ่งวรรคสองวรรคสามอะไรเนี่ยยาวพอสมควรแล้วก็บอกหยุดบิดเบือนการร่วมจ่ายได้แล้วมาคุยกันเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการที่ร่างพรบแก้ไขแกก็จะโพสต์เรื่องบัตรทองเยอะอยู่นะคะพี่ไพศาลก็ดูจะเป็นคนที
1: ่น่าจะอยู่ในทีมที่ต้องการรื้อไอ้เรื่องของโครงสร้างสปสช.ที่กระทรวงสาธารณสุขเขาต้องการรื้อคือมันไม่มีหรอกไอ้ที่ไปกล่าวหาจะยกเลิกบัตรทองให้จ่ายไอ้อะไรนะไอ้โคแชร์อะไร
0: ให้ร่วมจ่าย
1: ร่วมจ่ายใช่ไหม
0: มีหรอข่าวนี้ดิฉันไม่เคยเห็นข่าวนี้เลย
1: มันมีแนวคิดและพูดกันถึงว่าคืนกันไม่มีแล้วไงอาจจะต้องกลับมาใช้ระบบร่วมจ่ายอะไรเงี้ย มัน

0: เป็นมาจากสมมติฐานแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าเขาต้องการล้างโครงสร้างของคนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการอยู่ในสปสช.แล้วก็จะเพิ่มสัดส่วนข้าราชการประจำเข้ามาผมตัวตอนนี้ในส่วนของข้าราชการประจำเนี่ยส่วนเป็นเสียงส่วนน้อยอันนี้ก็มีการกล่าวหาว่าผูกขาดโดยกลุ่มคนซึ่งเป็นแล้วเป็นตลอดเป็นอะไรต่างๆเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งเป็นกลุ่มที่ผลักดันเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วก็เป็นกรรมการอยู่ในสปสช.แล้วก็เอาเครือข่ายชักพวงตัวเองมาตั้งเตรียมจะมีข้อกล่าวหาเนี่ยที่สู้กันอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเอาข้าราชการประจำมาก็กลายว่าคนที่กุมเงินกับคนที่รับเงินมันก็เป็นคนกับเป็นคนกลุ่มเดียวกันแล้วมันจะไปควบคุมกันได้ยังไงใช่ไหมเพราะกระทรวงสาธารณสุขเขาดูโรงพยาบาลเป็นคนรับเงินสปสช.เป็นคนคุมเงินจริงๆแล้วไอ้การทานอำนาจตรงนี้มันดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเอาข้าราชการมาสัดส่วนอยู่ในกรรมการที่ทำให้ไปกลายเป็นเสียงข้างมากได้ก็กลายเป็นว่าคนที่คุมเงินกับคนที่จะต้องเอาเงินไปใช้พวกเดียวกันก็ตกลงกันได้ว่าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรอย่างไรมันก็จะมีผลกระทบต่อไอ้เรื่องกองทุนมันก็เนี่ยกำลังสู้กันอยู
1: ่หนักตกลงว่าก็ไม่ควรให้ข้าราชการมาสิครับมันจะได้ขานกัน
0: แต่ว่าที่เขาเสนอไปต้องไปดูในรายละเอียดดูแล้วกันเขากำลังสู้กันอยู
1: ่นะคะแล้วอย่างกลุ่มที่ชมรมรักสาธารณสุขเนี่ยเขาเป็นกลุ่มไหนอะคะ
0: เขาฟังชื่อแล้วน่าจะเป็นสายข้าราชการน่าจะเป็นฟังชื่อน่าจะเป็นสายข้าราชการ
1: อดีตปลัดกระทรวงพร้อมด้วยอดีตประธานชมรมรพศรพทนำทีมแถลงตั้งชมรมรักสาธารณสุขเปิดช่องทางแจ้งร้องทุกข์ไม่เป็นธรรมให้เปิดชื่อไม่จะไม่เปิดชื่อคนร้องหวังจะรวบรวมหาข้อเท็จจริงส่งเรื่องดำเนินตามกฎหมายหนึ่งก็คือเรื่องจัดจ้างจัดซื้อครูพันธ์ทางการแพทย์สองการแต่งตั้งยกย้ายผู้บริหารที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีธรรมาภิบาล
0: ของสปสช.
1: ไม่ใช่ค่ะพี่เดชานหมอใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: ที่ไม่หมายถึงว่าเขาจัดซื้อจัดจ้างของใคร
1: จากของกระทรวงสาธารณสุขค่ะไม่ใช่สปสช.เป็นอดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอดีตปลัดสาธารณสุขอดีตชมรมโรงพยาบาลศูนย์รวมตัวกันจัดตั้งชมรมรักสาธารณสุขเป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณรวม40คนนำโดยอดีตผอ.โรงพยาบาลพุทธชินราชนะอดีตคุณหมอณรงค์สะเมธาพัฒน์อดีตปลัดสท.ในแพทย์โสพลเมฆทนอดีตปลัดนี่แค่2คนนี่ก็หนักแล้วนะในแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์อดีตเลขาอย.เยอะเลยค่ะพี่เอกสาร40คนก็จะตามในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วก็การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีธรรมาภิบาลดีเห็นว่าได้หมอมาเป็นโฆษกรัฐบาลดีไม่ดีอาจจะต้องได้แถลงเรื่องนี้ค่ะ
0: ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู
1: ่น่าจะได้แถลงเรื่องนี
0: ้
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนอีกรอบนึงนะคะ
0: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีครับคุณอันครับ
3: วันนี้ได้คุยกับทางเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องที่ว่าจะทำ

0: ะพานเชื่อมระหว่างอำเภออะไรนะคะกระแสสิง
1: สงขลาก
0: ระ
1: แ
0: แ
1: ส
0: ส
1: ส
0: ส
1: ิ
0: ิ
1: ง
0: งไปที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวานเราดิฉัน
1: ไป
0: มอง
1: ที่
0: ภ
1: อะ
0: า
1: ไร
0: พผิด
1: เข
0: ไป
1: าชัยสนอะไรใช่ไหม
0: อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงดิฉันมองภาพผิดไปค่ะพี่ไพศาลคือจากเมืองเก่าของสงขลาเนี่ยพอข้ามฟากไปปุ๊บมันคืออำเภอสิงหนครและถัดจากสิงหนครซึ่งเป็นอำเภอกระแสสินขึ้นไปตรงนั้นน่ะคือทะเลสาบสงขลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่อำเภอกระแสสินเนี่ยข้ามไปก็คือเป็นพัทลุงไม่ได้ข้ามมาเป็นสงขลาส่วนคุณวีระมุสิกพงษ์อ่ะเขาอยู่ตรงนั้นแหละค่ะอยู่กระแสสินยังไม่ได้ข้ามยังข้ามมาแล้วไม่ใช่เป็นสงขลาค่ะเมื่อวานเราคิดว่าข้ามมามาเรียนสงขลาไม่ใช่ค่ะข้ามไปเป็นพัทลุง
1: ยังเป็นพัทลุงอยู่
0: ใช่ค่ะที่ฝั่งตรงข้ามเลยคืออำเภอ
1: เขาชัยสน
0: ตรงนั้นน่ะเป็นเขาชัยสนเป็นพัทลุงค่ะ
1: ครับวันพรุ่งนี้นะครับ2กันยายนเนี่ยศาลปกครองกลางกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะกรณีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางเมื่อวันที่7สิงหาคมที่สั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาการนัดฟังคำสั่งของศาลปกครองกลางในครั้งนี้เป็นที่จับตาอย่างยิ่งจากทุกฝ่ายเนื่องจากประเด็นความขัดแย้งและข้อกฎหมายภายในองค์กรกำกับดูแลกิจการสื่อและโทรคมนาคมของประเทศซึ่งคาดว่าผลคำสั่งในวันดังกล่าวจะส่งผลต่อทิศทางการทำงานและการบริหารงานภายในสำนักงานกสทช.ต่อไปก็คืออุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาว่าการไม่รับคำฟ้องนั้นชอบหรือไม่นะฮะอันนี้ก็ต้องรอฟังว่าพรุ่งนี้คำสั่งศาลปกครองสูงสุดจะออกมาอย่างไรนะฮะ
0: และในระหว่างที่ศาลได้บอกที่ตกลงว่าเราก็ยังไม่ได้ข่าวว่าเขาประชุมกันและมีอะไรคืบหน้าบ้าง
1: ก็ตลอดเวลาตอนแรกคือประชุมไม่ได้กรรมการ
0: ก็เดือดร้อนไปหมดเลยสิฮะ
1: กรรมการอย่างน้อย3ถึง4เสียงเขาไม่ขอเข้าร่วมกับนายแพทย์สรณะ
0: ค่ะ
1: นายแพทย์สรณะก็ยังยืนยันว่าตัวเองยังทำหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นัดประชุมก็จะขอนั่งเป็นประธานไม่มีใครถอยเมื่อไม่มีใครถอยคุณสรณะก็บอกว่าผมต้องเข้าประชุมแล้วผมต้องนั่งเป็นประธานกรรมการ
0: กรรมการก็ไม่เข้าประชุม
1: กรรมการบอกว่าถ้าหมอสรณะมานั่งเป็นประธานที่ประชุมผมก็มานั่งแต่พร้อมที่จะร่วมประชุมทันทีถ้านายแพทย์สรณะตัดสินใจไม่เข้าร่วมประชุมก็ยืนอย่างนี
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเดือนมาแล้วที่ไม่มีการประชุมเกิดขึ้นก็เสียหายกันไป
1: ครับ
0: แล้วคุณอะไรนะคุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลที่รักษาการเลขาธิการกสทช.เนี่ยเขาไปเป็นบอร์ดน
1: ั่
0: งเป
1: ็
0: นประธานบอร์ดคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ
1: ประธานเป็นประธานบอร์ด
0: โอ้ทำได้ใช่ไหมคะ
1: ก็อยู่ที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่านก็ตัดแต่งตั้งอันนี้มันอยู่ที่ตอนนี้ไปรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็คุณท็อปวราบุตรใช่ไหม
0: ค่ะไม่ใช่ใช่
1: คุณท็อปตลาบุตรเขาก็เป็นคนเลือกไป
0: ไม่
1: มีอะไรซับซ้อนคิดว่าน่าจะเป็นคุณท็อปยกเว้นแต่ว่าจะมีใครมาคุยกับคุณท็อปด้วยก็แล้วแต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าแสดงว่าเขาก็ไม่ใช่
0: ธรรมดา
1: ไม่ใช่ธรรมดาก็เป็นคนที่มีคอนเนคชั่นอยู่พอสมควรแล้วตำแหน่งของนายแพทย์สรณะก็ยังคลาคสังอยู่นะก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรครับ
0: ก
1: ็ยิ่งยิ่ง

0: ยิ่งเนี่ยมันมีประเด็นที่คุณสุพนัสมีนชัยนันเขาเคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้ผมคิดว่าส่วนสำคัญนี่มันเกี่ยวข้องกับกสทช.ได้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรคมนาคมไอ้เรื่อง Data Center
1: ค่ะ
0: มันเป็นไอ้เรื่องของไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของกิจการด้านโทรคมนาคม
1: สุพนัทเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันมีการเปิดช่องโหว่ให้กลุ่มทุนมาสร้าง Data Center กลางชุมชนโดยเลี่ยงทำ EIA ที่กทม.และกระทรวงทรัพย์ให้เร่งจัดโซนนิ่งอุดช่องโหว่กฎหมายก่อนเมืองจะพังคือสุพนัทมีนชัยนันเนี่ยทุกวันนี้ก็คือเป็นส.ส.พรรคประชาชนนะคะเขาเปิดเผยถึงความกังวลต่อกรณีการก่อสร้างและการดำเนินกิจการศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่ชุมชนเพราะว่าจากการร่วมตรวจสอบระหว่างภาคเอกชนกับสำนักโยธากรุงเทพเนี่ยพบว่ามีผู้ประกอบการข้อมูลศูนย์ข้อมูลบางแห่งใช้วิธีขออนุญาตสร้างในรูปแบบอาคารคลังสินค้าซึ่งตามกฎหมายไม่ต้องจัดทำร่างรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่เคยรับทราบข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าทรัพยากรน้ำการปล่อยความร้อนเสียงหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงจากการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงมีตัวอย่างชัดเจนคือมีศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งอนุญาตเป็นคลังสินค้าแต่เก็บน้ำมันไว้สูงสุดถึง 4,600 ลิตรโดยอ้างว่าไม่ต้องทำ EIA นะคะและกฎหมายปัจจุบันเนี่ยคลังสินค้าสามารถก่อสร้างได้ในทุกผังเมืองทำให้มีศูนย์ข้อมูลไปตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาลหรือใกล้ชุมชนได้อย่างสเปะสปะทั้งที่ในความเป็นจริงควรมีการจัดโซนนิ่งค่ะก็วันก่อนที่ฉันฟังคุณนะคุณปริพรคุณจูนซึ่งเขาก็ได้รับผลกระทบนะคะเวลาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง Data Center ดีหรือไม่ดีกันแน่แต่คือของ WHA เนี่ยของเขาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเขาก็มีกฎหมายเขาก็อยู่ห่างชุมชนอะไรก็ว่าไปแต่ที่คุณสุพนัทพูดเนี่ยติดกับโรงพยาบาลเลยกลางเมืองแล้วก็มีหมอที่โรงพยาบาลออกมาพูดว่ามันมีเสียงดังมันมีความร้อนเกิดขึ้นหมอไม่พูดให้รู้ให้รู้ว่ามันก็ต้องร้อนปล่องใหญ่ขนาดนั้นนะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะไม่มีใครทำอะไรนะคะพี่ไพศาลแล้วก็กฎหมายของเราก็คือตีความว่าม
0: ันเป็นช
1: ่
0: องโหว่มันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายมันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายว่าเขาก็ขออนุญาตแค่เป็นไอ้โกดังคลังสินค้าอันนี้ขออนุญาตทำเป็นโกดังเป็นคลังสินค้า
1: แล้วก็เอาพวกคอมพิวเตอร์มาใส่ไว
0: ้เพราะไม่ได้ติดไม่ได้มี
1: มันไม่มีเครื่องจักรอะไรนะ
0: เคร
1: ื่อง
0: จ
1: ัก
0: รที่จะต้องมาขอใบรอ4หรือว่าตอนทำ EIA อะไรต่างๆไม่มีไงก็เอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตั้งอันนี้ปรากฏว่าอย่างที่เรารู้อ่ะมันจะต้องมีระบบหล่อเย็นทำความเย็นเนี่ยมันจะต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้ไฟฟ้าพอที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามันก็อย่างที่อย่างเราผมเคยทำสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมผมรู้ถ้าเราทำสถานีโทรทัศน์ปั๊บเราต้องซื้อเจนมาตวงใช่ไหม
1: สำรองไว
0: ้แล้วก็สำรองไว้ดีถ้าไฟมันตกไฟมันดับปั๊บเจนติดเครื่องยนต์จะดังปึ้งติด
1: ขึ้นใช่ค่ะใช่ควักมันระเบิดขึ้นอย่างนั้น
0: คือเราก็รู้อยู่เพราะไอ้อย่างเงี้ยที่สุพนัทมีชัยนันท์เขาบอกว่ามันต้องตุนน้ำมันไว้ก็เข้าใจอยู่เพราะมันต้องมีเจนหลายตัวใช่ไหมมันต้องมีโอ้โหมันจำนวนเจนที่มันต้องมีเยอะมากเพราะมันต้องเตรียมสำรองน้ำมันไว้แล้วยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยไฟกระตุกไฟดับอะไรต่างๆเนี่ยต้องเอาเจนเลี้ยงไว้เนี่ยมันมีโอกาส
1: หมดเลยเกิดไฟดับขึ้นมา
0: ครับคราวนี้มันมีรายงานที่เขาไปสำรวจดูนะก็พบว่าใจกลางกรุงเทพมีที่ไหนอะไรบ้างเนี่ยนะผมเห็นข้อมูลอยู่เมื่อเช้าก็ยังรายงานอยู่นะคืออ
1: าซีเอเนี่ยมีสองโกดังขาวกับดำหันหน้าก็หากันเลยอาซีเอเนี่ยชัดแต่ว่าอาบอบนวดยังไม่รู้ที่ไหนนะจากอาบอบนวดและแปลงกายเป็น Data Center ยังไม่เห็น
0: เห็นเขาว่าตรงพระรามเก้า

0: ใกล้ใกล้พระรามเก้า
1: พระรามเก้าพระรามเก้า
0: ใกล้
1: ต
0: ใ
1: ร
0: กล
1: ง
0: ้ไม่ไกล
1: ต
0: จ
1: ร
0: าก
1: ง
0: อส
1: สะ
0: ม
1: พา
0: ท
1: นลอยลงมาเลยป่ะฮะเข้าซอยไปหน่อย
0: เออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ค่อยเชี่ยวชาญสถานที่เหล่านี้ไปบอกระบุพิกัดได้ชัดเจนครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกเอ้ยทำไมคุณไปสารรู้มากเหลือเกิน
1: ก็ดิฉันยังรู้เลยก็นั่งรถผ่านทุกวันใช่ไหมคะไม่ต้องไปเที่ยวหรอกมองดูก็รู้แล้วอะไรเป็นอะไรผ่าน
0: ค
1: ท
0: ร
1: ุ
0: ัก บ
1: วัน
0: คือเนี่ยเนี่ยผมอ่านให้ฟังนะคุณอันที่เขาคือมันเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องไปหาอะไรมากมายเลยเซิร์ชเข้าไปในเพจที่เขาเรียกว่า Data Center Map Bangkok Directory
1: ค่ะ
0: นะ Data Center Map Map ที่แปลแผนที่เนี่ยนะ .com/thailand/bangkok หรือว่า datacenter.com datacenters es .com bangkok นะอันนี้เขาจะระบุมาเลยนะเขาบอกปัจจุบัน Data Center ในไทยได้กระจายตัวในเขตไม่ได้กระจายตัวในเขตอุตสาหกรรมห่างไกลสักเท่าใดนักแต่กลับกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ไข่แดงของกรุงเทพชั้นในและชั้นกลางซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยเป็นตึกสูงเป็นอาคารสำนักงานและแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีผู้สัญจรนับล้านคนโดยแยกเป็นแต่ละโซนดังนี้เนี่ยถ้าผมอ่านไม่จบผมจะเบรกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มัน18:59
1: เบรกก่อนดีกว่าพ
0: เ
1: ี
0: บร
1: ่
0: กก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาว่า
1: ค่ะ
0: กัน
1: ค่ะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะ
0: สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว7:30ถึง8:00ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00 ถึง 3:00ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย 2 MCOT News FM 100.5

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับ
2: ค่ะพี่เอกสารเชิญค่ะ
1: คุยกันนะฮะก็ที่ดาที่เขาเป็นแผนที่ Data Center Map Bangkok
2: ค่ะ
1: เขาก็จะบอกว่าในขณะนี้เนี่ยที่มันมีเนี่ยก็จะมีโซนรามคำแหงบางกะปิก็คือศูนย์ STT Bangkok 1 and 2 อยู่ในซอยรามคำแหง28เขตบางกะปิอันนี้เป็นจุดที่คุณอะไรมีนชัยนันเนี่ยคุณสุพนัทมีนชัยนันเนี่ยเขาบอกว่าทราบว่ามีการตุนดีเซลไว้มากถึง 429,000 ลิตรอะไรเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยแล้วก็จะมีที่เขตปทุมวันศูนย์ STT Bangkok 3 อันนี้กลุ่มเดียวกันนะก็คือ SCT Bangkok 1 and 2เนี่ยอยู่รามคำแหง28แต่ว่า SCT Bangkok 3เนี่ยเขาอยู่ที่เขตปทุมวันเพราะว่าเขาอยู่ในโครงการ1 Bangkok ถนนวิทยุอันนี้โซนรัชดาพิเศษแล้วก็พัฒนาการเนี่ยก็จะมีศูนย์ของ True IDC อยู่ในอาคาร True Tower ถนนรัชดาพิเศษและอาคาร True Tower 2ถนนพัฒนาการขณะที่กลุ่ม AIS CSL ก็อยู่ที่อาคาร Cyber World CW Tower ถนนรัชดาพิเศษและศูนย์ The Cloud ถนนรัชดารามินทราเขตบึงกุ่มคราวนี้มาโซนสาทรบางรักศูนย์ TCC Technology and AIMS ก็อยู่ในอาคาร Empire Tower ถนนสาทรและอาคาร Smooth Life Tower ถนนสาทรเหนือรวมไปถึง NT โทรคมนาคมแห่งชาติที่อาคารแคทบางรักถนนเจริญกรุงอันนี้ก็ไปรษณีย์กลางเดิมใช่ไหมฮะคราวนี้โซนจตุจักรลาดพร้าวห้วยขวางนี่ก็จะมีศูนย์ UIS and 1AS1A ที่อาคารเบญจจินดาถนนกำแพงเพชร6และซอยลาดพร้าว3รวมถึงศูนย์เทเลเฮาส์แอนด์โปรเอ็นอันนี้อยู่ถนนริมคลองบางกะปิและถนนศรีนครินทร์อันนี้ที่เขารวมกันดูนะยังไม่มีพระราม9อยู่ในนี้นะพระราม9เห็นว่าเพิ่งจะเริ่มได้ประมาณ2เดือนเพิ่งจะมาตั้งได้ประมาณ2เดือน
2: ค่ะเพิ่งเปิด
1: ครับ
2: นะคะโอเคนอกจากนี้อ๋อมันมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้คุณไอซ์รัชนกนี่เขาถูกฟ้องเขาได้รับหมายจากบริษัท
1: แ
2: บ
1: ริ
2: ษ
1: ั
2: ทใช่ค่ะแบนบี
1: ฟ
2: ้
1: องเข
2: าเมื่อวานนี้ที่เขาโพสต์นะคะว่าเอกชนฟ้องเขาดร.การโดนแล้วไอซ์รัชนกโดนแล้ววันนี้เขาลุกขึ้นมาไปที่ปปช.ค่ะไอซ์รัชนกเนี่ยไปพร้อมด้วยธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณนำสำนวนพร้อมพยานหลักฐานเข้ายื่นต่อปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการไทย AI Passport ค่ะคนที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้1นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE 2ปลัดกระทรวง DE 3เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ4ประธานร่าง TOR 5เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Human Intelligence ค่ะรัฐมนตรี DE ที่โดน
1: เอกชน
2: เอกชน
1: นี่เป็นเอกชน
2: Human Intelligence บริษัท Human Intelligence
1: ครับ
2: ลักษณ์บอกว่ายื่นเอาผิดรัฐมนตรี DE น่าจะ157นะคะเราเป็นปฏิบัติหน้าที่
1: ใช่157
2: เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธอย่างชัดเจนกลับไม่ระงับหรือยกเลิกโครงการขณะที่ข้าราชการรายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกร่าง TOR ที่มีลักษณะกีดกันการแข่งขันโดยระบุเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ที่สูงเกินจริงเช่นต้องมีจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดจอในร้านสะดวกซื้อ 6,000 จอคือ1,500สาขาจอในห้างสรรพสินค้า200จุดซึ่งมีกระชนเพียงไม่กี่รายที่เข้าขายมีบิลบอร์ด400จุดทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเขาก็ระบุเรื่องที่เอกชนครอบครองจออยู่แล้วน่าสนใจต่อนะว่าปปช.จะเอายังไง
1: กล่าวหาที่มุกล่าวหาว่ามีประเด็น

0: นี่คือคุณไอซ์เขาพูดนะคะดิฉันไม่ได้เป็นคนพูด
1: ครับครับ
0: อันนี้คือในสำนวนที่เข
1: อ
0: า
1: ื
0: ส่
1: ม
0: งไปยื่นกับปปช.
1: ครั
0: ถ
1: บ
0: ามว่าคุณชัยชนกรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวไหมนะคะไม่อ่ะค่ะ
1: อืม
0: ให้ก็ถ้าปปช.เรียกก็จะให้การตามความเป็นจริงทุกอย่างเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลค่ะอือ
1: ืม
0: ไม่มีอะไรที่ต้องกังวล
1: ครับ
0: โอ้
1: เนี่
0: แ
1: ย
0: ต่
1: วัน
0: ว่
1: น
0: า
1: ี้
0: ตกลงว่าที่เรียนเคยพูดว่าเขาจะพิปรายสองมาตราเลยตกลงเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่ไพศาลทั้ง
1: ได้ยิ
0: ร
1: น
0: ้อย
1: นะ
0: ห้า
1: ได้
0: สิ
1: ย
0: บ
1: ิ
0: เอ
1: น
0: ็ดและ152
1: เห็นคุณอะไรนะพรรคประชา
0: คุ
1: ธ
0: ณ
1: ิ
0: ส
1: ป
0: า
1: ั
0: ธ
1: ติ
0: ตวงศ์หนอง
1: คุณ
0: เต
1: สาย รทิพย์คุณสารทิพย์เข
0: ใ
1: า
0: ช่
1: ก็บอกว่าเขาจะเสนอทั้ง151 152เลย
0: ค่ะ151ก็คืออภิปรายทั่วไปโดยที่ไม่ต้องลงมติไม่ไว้วางใจ152ก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจจะนำส่วนหนึ่งไปอภิปรายก่อนโดยไม่ลงมติซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลจะบริหารงานตามคอนเทนต์เป่าแซกโซโฟนทำท่าตีวอลเลย์บอลไปวันๆไม่ได้เพราะปัญหาบ้านเมืองไปลึกมากชาวบ้านเดือดร้อนแก้ปัญหาด้วยคอนเทนต์ทางโซเชียลไม่ได้ต้องเอามาพูดอย่างจริงจังนะคะปัญหาบ้านเมืองในเวลานี้อยู่ตรงจุดไหนและจะเดินต่อไปให้บ้านเมืองรอดได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็คือ7-9อภิปรายงบนะคะแล้วเขาก็ยังมีเวลาต่อค่ะหรือ14 กันยายนนี่ก็เป็นจุดเดือดอีกอันหนึ่งนะว่ากกต.จะว่ายังไงแล้วเขาก็บอกว่าฝ่ายค้านจับมือกันแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คงรอ14 กันยายนกกต.จะยังไงกับหัวสว.แล้วเขาก็ยังมีเวลาที่จะทำงานทั้งเดือนตุลาและพฤศจิกาค่ะยังไม่ได้กำหนดวันไหนแต่รู้ว่าเขารอ14 กันยายนด้วยน่าจะเป็นข้อมูลหนึ่ง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ชัดเจนนะเอาละครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ก้านาฬิกา10นาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะพี่ปิศาจดิฉันไม่ได้ฟังที่ท่านนายกพูดในสภาแล้วขอบคุณพรรคประชาชนบ่อยจะทำให้คนรู้สึกว่าเป็นการเสียดสีหรอคะยอมรับว่าไม่ได้ฟังช่วงนั้น
1: ผมก็ไม่ได้ฟัง
0: มันเป็นประเด็นขึ้นมาม
1: ีใครหยิบยกมาเป็นประเด็นอะไรยังไง
0: ก็มีค่ะวันนี้คือคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยเขาก็พูดเรื่องที่งบประมาณที่รัฐบาลลงไปประชุมทางภาคใต้เนี่ยว่า50,000 ล้านลงภาคใต้ประชาชนไม่ได้ติดใจตัวงบแต่ต้องการให้รัฐบาลให้พาดเป็นเป้าหมายชี้วัดที่คนใต้จะได้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็พูดถึงความเตรียมความพร้อมที่จะอภิปรายว่าก็ได้คุยกันนอกรอบบ้างแล้วเหมือนกับที่ประชาธิปัตย์พูดนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่านักข่าวถามว่านายกเนี่ยกล่าวขอบคุณพรรคประชาชนหลายครั้งในการพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินมีนัยยะอะไรหรือไม่คุณเท้งณัฐพงศ์
1: สื่อถามใช่ไหม
0: ก็สื่อคงรู้สึกแหละ
1: ครับ
0: ถ้าสื่อไม่รู้สึกสื่อก็คงไม่ถามแล้วที่สำคัญก็คือณัฐพงศ์ก็คงรู้สึกด้วยเพราะคำตอบคือนายกคงต้องเปลี่ยนมุกใหม่แล้วการสื่อสารที่คนคาดหวังจากคนเป็นนายกคือการพูดให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าที่ใช้วาจาเชื้อเฉือนกันทางการเมืองด้วยการพูดประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า
1: อ๋อแสดงว่าคุณณัฐพงศ์เขาตีความว่าน่าจะเป็นการพูดเหน็บกันแน่กันแหน่อะไรอย่างนั้น
0: นักข่าวคงตีความก่อนเพราะนักข่าวเป็นคนถามก่อน
1: นักข่าว
0: ก็คงรู้สึกถ้านักข่าวไม่รู้สึกนักข่าวไม่ถามหรอกว่านายกเนี่ยพูดขอบคุณพรรคประชาชนหลายครั้งเนี่ยคุณรู้สึกอะไรไหม
1: ถ้านายกเขาต้องการสื่อให้ทั้งนักข่าวก็จับความได้อย่างนั้นก็คุณนัทพงศ์ก็จับความได้ก็แสดงว่านายกเขาก็สื่อได้ถูกต้องนะ
0: เพราะนักข่าวต้องจับต้องรู้สึกก่
1: อ
0: นเพราะนักข่าวถามแบบนี้คือเขาขอบคุณคุณทั้งหลายครั้งอ่ะคุณรู้สึกอะไรป่ะ

0: แล้วพวกบอกก็ควรจะพูดให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าจะเชื่อเฉือนทางการเมืองได้ประโยชน์เดิมเดิมผมไม่รู้สึกอะไรแต่สําหรับผมเองถ้านายกจะขอบคุณนะคะที่ผมเคยทําให้ท่านได้เป็นนายกก็อย่าลืมว่าวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่ทําให้ท่านหลุดจากตําแหน่งนายกได้เช่นเดียวกัน
1: แต่ว่าก็เป็นตาบาปไปก็ต้องยอมรับสภาพไป
0: ก็ให้
1: จ
0: เข
1: ะ
0: า
1: ท
0: มาก
1: ำ
0: ร
1: ย
0: ะ
1: ั
0: แ
1: ง
0: น
1: ไง
0: ะกร
1: ได
0: ะ
1: ้
0: แหนได้วันนี้
1: ผมก็ตัดสินใจไปแล้วก็ยกไปแล้วทำยังไงไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นตราบาปอ่ะ
0: แต่ถ้าคุณอนุทินไม่ไปตอกย้ำอะไรก็จะก็เป็นสิคุณอนุทินอีกกันเนาะ
1: ก็ถ้าไปเป็นร่วมรัฐบาลนะเขาก็คงไม่มีอ่ะนี่เป็นฝ่ายค้านมันต้องสู้กันใช่ไหมจุดที่มันจะ
0: ชนก
1: ส
0: ำ
1: าย
0: แพ
1: ค้
0: ง
1: าน
0: จนหัวโนมบ้างอะ
1: ส
0: ไรา ต
1: ย
0: ่
1: ค
0: อ
1: ้
0: ม
1: า
0: ี
1: น
0: อะไรบ้าง
1: อัดเรื่องหัวสอวงสอวอนี่ก็เรียกว่างานใหญ่นะแล้วนายกเขาถึงว่ากำลังใจเขาจะดูแสดงความว่าเขามีกำลังใจดีความเชื่อมั่นสูงก็ตามแต่ผมดูแล้วเรื่องนี้มัน
0: ออกอาการนะพี่สารเรียนไม่คิดว่านายกมั่นใจนะพี่ไพศาลดิฉันว่าตั้งแต่เขาเป็นรัฐบาลมาขึ้นเดือนที่6เนี่ยเรื่องนี้เขาเสียอาการมากที่สุดอะเรื่องเศรษฐกิจไอ้ที่ว่าของจริงอะมันก็ยังแจกงงแจกเงินก็พอผ่านๆไปได้ไอ้เรื่องนี้มันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมฮะประชาธิปัตย์ดันสามัคคีกับพรรคเพื่อกับพรรคประชาชนเวลาประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านมันก็น่ากลัวอยู่นะคะดันจับเบื่อพรรคประชาชนได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ยังมีใครอะมีพวกอดีตท่านวัดติงสมิธอาจารย์บวรศักดิ์ใครต่อใครไปนั่งพูดอีกฮะ
1: คนที่ดูเหมือนว่าก็ดูจะมีความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเรื่องที่
0: อาฆาตแค้นกัน
1: อาฆาตแค้นกับทางภูมิใจไทยก็ยังมีจุดยืนอะไรที่ต้องการให้เรื่องนี้ไปสู่ศาลนะให้ศาลท่านชี้
0: แล้วถ้าหากไปดูสื่อยักษ์ใหญ่อ่ะพี่ไพศาลคะหนักทุกวันสื่อที่ไม่ใช่คู่อาฆาตนะหนักทุกคอลัมน
1: ์ครับ
0: ทุกวันทุกคอลัมน
1: ์นี่ผมยังไม่ได้ไปดูลงรายละเอียดที่คุณอดีตกกต.เอาไปขุดคุยคณะอนุวินิจฉัยชุดที่อะไรนะ36อะไร
0: ค่ะ
1: คุณสม
0: ช
1: ั
0: ย
1: อะฮะคุณสมชัยศรีทุติยากรอะไรเนี่ย
0: ศรีด็อกเตอร์นัทเขาเหรอฮะ
1: รู้สึกจะไปให้สัมภาษณ์คุณนายบ้างใช่ไหมน่าจะไปให้สัมภาษณ์คุณนายมีเนื้อหาอะไรต่างพูดถึงว่าแจงมาเลยแต่ละคนที่ทางอดีตประธานกกต.ก่อนที่เขาจะพ้นวาระไป
0: ไปเ
1: ลือ
0: ก
1: เขาไปเลือก
0: มา
1: ว่าจะเอาใครทั้งหมด7คนน่ะแล้วก็เสียการสมชัยเขาก็บอกว่าคือตัวเขาเป็น OSK เขาเป็นศิษย์เก่า
0: ค่ะ
1: คุณสมชัยนี่คุณสมชัยน่าจะรุ่นเดียวคุณเนวินนะนะคุณสมชัยคุณวีระสมความคิดคุณเนวินเนี่ยพวกนี้น่าจะรุ่นเดียวกันเป็นสวนกุหลาบรุ่นเดียวกันถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าก็เป็น OSK แต่ผมไม่ได้อยู่ไม่ได้ไป
0: ยิ่งชีพก็เป็นค่ะ
1: แต่รุ่นยังรุ่นเด็กรุ่นห่างกันไปเหมือนกับลูกของเสียเตื้อลูกคุณสมศักดิ์
0: ลูกคุณเฉลิมก็เป็น
1: อันนั้น
0: เขาก็เรียนท
1: าง
0: บ้าน
1: มันห่างกัน
0: ค่ะ
1: ก็โอเคก็ยังเป็นประเด็นร้อนต่อเรื่องนะเรื่องของสว.
0: ก็คุณอนุทินน่าจะเครียดอยู่เหมือนกันกับเรื่องนี
1: ้ครับมันมีข่าวเรื่องหนึ่งนะคุณอันสื่อเวียดนามรายงานว่าโตโยต้ามอเตอร์เวียดนามได้รับอนุมัติโครงการลงทุนมูลค่ากว่า283ล้านเหรียญสหรัฐหรือลาว 9,382 ล้านบาทเพื่อขยายกำลังการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งรวมถึงยานยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 52,000 คันต่อปีบริษัทได้รับมติเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการลงทุนจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฟูท็อกและได้รับใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่12จากสำนักงานคลังประจำจังหวัดโตโยต้าเวียดนามจะดำเนินโครงการที่ครอบคลุมทั้งการประกอบและผลิตรถยนต์รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์หลากหลายประเภททั้งยังมีบริการประกันภัยซ่อมแซมรถยนต์และการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปทั้งคันโครงการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ได้เพิ่มขอบเขตได้เพิ่มขอบเขตงานให้ครอบคลุมถึงการประกอบและผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของโตโยต้าการปรับปรุงสายการผลิตให้ทันสมัยคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโครงการนี้จะครอบคลุมพื้นที่ 28.6 เฮกเตอร์หรือราว178ไร่โตโยต้าเวียดนามมีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงงานพ่นสีและโรงงานชิ้นส่วนโลหะในเดือนพฤษภาคม2027โรงงานทั้งสองแห่งจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคาดว่าทั้งสองโรงงานทั้งสองแห่งจะเริ่มผลิตได้ในปี2029ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานสำหรับผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในรูปแบบ CKD ก็คือชิ้นส่วนประกอบครบชุดในประเทศเวียดนาม
0: เป็นรถไฟฟ้าเหรอคะ
1: ก็เป็นรถพลังงานสันดาปแต่ว่าจะมีโครงการรถไฟฟ้าอยู่ด้วยในการลงทุนรอบนี
0: ้เจ็บปวดมากนะ
1: โครงการนี้เรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญในแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในรูปแบบ CKD ในเวียดนามรวมถึงรถยนต์ไฮบริดด้วย การขยายกำลังการผลิตในครั้งนี้ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่มีต่อการลงทุนและการพัฒนาระยะยาวภายในประเทศ นายโอซามุฮิราตะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของโตโยต้าเวียดนามระบุว่าการรักษาเครือข่ายซัพพลายเออร์ของบริษัทและการเพิ่มสัดส่วนการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศเวียดนามจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านยานยนต์ของเวียดนามนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังคาดว่าจะช่วยสร้างงานส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มรายได้จากภาษีพร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาจังหวัดฟูท็อกให้เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ในภาคเหนือของเวียดนามฟูถอเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ห่างอยู่ลึกเข้าไปทางตะวันตกของฮานอยนะในเดือนมีนาคม2026โตโยต้าเวียดนามได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ณสำนักงานใหญ่จังหวัดฟูถอนะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงศูนย์ฝึกอบรมอาคารสำนักงานและสายการผลิตใหม่โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ในเร็วๆนี
0: ้ทำไมเขาไม่ผลิตในประเทศไทยอ่ะคะ
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ในเมื่อเราก็มีความชำนาญขนาดนั้นแปลกมาก
1: ก็เขาก็แสดงว่าอันนี้ก็จะเป็นฐานใหม่ฐานหนึ่งโตโยต้านะก็เท่ากับฐานการผลิตเขาก็จะมีที่ไทยที่เวียดนามแล้วก็ที่อินโดนีเซีย
0: อินโดนี่ก็เริ่มแล้วเหรอคะ
1: อินโดนานแล้ว
0: อ๋อมีนานแล้ว
1: รถโตโยต้าที่คนไทยใช้อยู่ซึ่งนำเข้าจากโรงงานในอินโดนีเซียนี่ก็มีเช่นโตโยต้า
0: อินโนวา
1: อินโนวาอาเวนซ่าเนี่ยอย่างน้อยสองรุ่นเนี่ยก็คือจากโรงงานโตโยต้าที่
0: อินโด
1: ที่อินโดแล้วก็ฐานใหญ่ของไทยนี่คือรถปิกอัพแล้วถ้าเป็นรถซาลูนก็จะเป็นเข้าใจว่าฐานใหญ่ของไทยก็จะเป็นพวกอัลติสพวกอัลติสพวกโคโรล่าแล้วตอนหลังก็จะเป็นพวกยาริสพวกอะไรเงี้ยเพิ่มเติมเข้ามา
0: ครับคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์เนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เป็นโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยนะคะเปิดเผยตัวเลขที่น่าวิตกสำหรับประเทศไทยนะคะว่าเรากำลังจะสูญเสียเรื่องเครือข่าย

0: ขายในการผลิตรถยนต์สันดาปของเราซึ่งมันมีซัพพลายเชนที่กว้างขวางแล้วแข็งแกร่งมากของประเทศไทยเนี่ยมันมีตัวเลขที่น่าสนใจค่ะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีตัวเลขการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย29,89คันเพิ่มขึ้นถึง122%คิดเป็น 35.46% ของยอดขายทั้งหมดในขณะที่รถสันดาปนะคะพี่ไพศาลขายได้เพียงแค่7,600คันรถไฟฟ้าขายได้20,000คันรถสันดาปเนี่ยลดลงถึง 34% เห็นชัดว่ารถไฟฟ้ากำลังเร่งเคลื่อนอย่างเต็มที่เต็มกำลังส่วนรถยนต์แบบเดิมถอยลงอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าไปดูที่โชว์รูมและกลับไปยังโรงงานมันจะมีคำถามเกิดขึ้นรถไฟฟ้าขายดีมากเดือนกรกฎาคมขายได้ทั้ง 20,000 คันรถสันดาปแค่ 7,000 คันเองแต่ปรากฏว่าตั้งคำถามว่ารถไฟฟ้าที่ขายดีนั้นผลิตที่ไหนเพราะว่า7เดือนแรกของปีนี้เราขายรถไฟฟ้าในประเทศไทยได้ถึง 125,411 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 100% ค่ะพี่ไพศาล 97.39% ขณะที่รถยนต์สันดาปใช้น้ำมันเนี่ยเราขายได้เพียง 46,924 คันหรือราว 37% ของยอดขายเพราะฉะนั้นความแตกต่างนี้กำลังกลายเป็นโจทย์ของอุตสาหกรรมเพราะว่าการเติบโตของตลาดไม่ได้หมายความว่าฐานการผลิตในไทยกำลังเติบโตด้วยนะคะพี่ไพศาลรถ1คันไม่ได้สร้างมูลค่าแค่ตอนส่งมอบกุญแจให้ผู้ซื้อแต่มีโรงงานชิ้นส่วนเหล็กพลาสติกยางระบบไฟฟ้าแรงงานวิศวกรการขนส่งศูนย์บริการธุรกิจต่อเนื่องมากมายอยู่เบื้องหลังหากรถที่ขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากเป็นรถนำเข้าประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งย่อมไหลออกนอกประเทศขณะที่ห่วงโซ่อุปทานในประเทศอาจไม่เติบโตตามยอดขายเขาจึงเสนอให้ทบทวนโครงสร้างภาษีรถค่ะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยมีรายได้
1: ญี่ปุ่นเขาเสียเปรียบ
0: น้อยมากเสียมากค่ะนะรถไฟฟ้ามีข้อดีอะไรต่อมีอะไรก็ว่าไปแต่ว่าการที่มันไม่มีการผลิตในประเทศไทยแล้วขายกันเป็นแสนๆคันแต่นำเข้าทั้งนั้นเลยอ่ะก็เจ๊งหมดสิคะโครงข่ายทั้งหมดในประเทศไทยเรียนขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐวันนี้นะคะ The issues ที่คุณเจริญสุขลิ้มบรรจงกิจเขียนไว้แล้วก็สัมภาษณ์คุณสุรพงษ์เนี่ยที่ทำให้เห็นภาพเลยว่าถ้าเราไม่รีบแก้มันจะมีปัญหาตามมาคือการออกแบบนโยบายไม่ควรมองจึงควรที่จะมองไกลว่ารถประเภทใดคือสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาว่ามันเกิดการลงทุนจริงในประเทศเท่าไหร่ไม่ใช่แค่เราสนับสนุนรถไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าซื้อเข้ามาขายหมดเลยแล้วทำลายระบบการผลิตในประเทศไทยหมดเลยค่ะพี่ไพศาล
1: เห็นเขาบอกว่าตัวเลขมันเท่าไหร่นะ70%กว่ายังนำเข้าอยู่ผลิตจริงๆแค่26%ที่ผลิตและประกอบในประเทศเพราะว่ามันมียอดที่พุ่งพรวดขึ้นมามากก็เลยส่วนใหญ่ก็หลายรุ่น
0: รถยนต์สันดาปเนี่ยนะคะที่ไพศาลเราผลิตลดลง 34.49% เหลือเพียงแค่ 92,000 คันในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้น 73.13% ค่ะเป็น 47,000 เราผลิตได้แค่ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 73% ผลิตได้ 47,000 คันแต่เราขายได้ถึง 125,000 คันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกดตัวเลขสิคะขายรถยนต์ไฟฟ้า7เดือนที่ผ่านมา 125,411 คันในขณะที่ทั้งประเทศผลิตได้แค่47,000คันเราเอาเข้ามากี่หมื่นคันล่ะไม่เรียกว่าแล้วธุรกิจห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมรถเราไม่เจ๊งวดเนี่ยเจ๊งวดไหนอะขายรถได้120,000คันผลิตได้แค่470,000อะค่ะก็เหมือนกับผู้บริหารโตโยต้าที่เขาพาดหัวที่เขาเขียนใน Facebook ว่าเราเสียซูซูกิไปแล้วได้เนตะมานะคะ
1: เนตะก็ไปแล้วนะ
0: คนใช้เราเสียซูซูกิไปแล้วได้เนตะมา
1: คนที่ซื้อใช้ก็ยังไม่รู้ว่าจากนี้ไป ประคับประคองถ้าต้องเข้าศูนย์จะเข้าที่ไหนยังไง
0: ในบทความที่เขียนดีนะคะประเทศไทยยังมีต้นทุนเดิมที่มีค่าทั้งโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนแรงงานฝีมือและเครือข่ายการผลิตที่เชื่อมโยงกับตลาดโลกหากบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านไปได้ดีรถไฟฟ้าอาจไม่ใช่ผู้ทำลายอุตสาหกรรมยานยนต์แต่จะเป็นสะพานพาอุตสาหกรรมเดินไปสู่อนาคตค่ะแต่ไอ้ที่ทำอยู่ตอนเนี้ยซื้อเข้ามาใช้ล้วนๆขายแสนสองผลิตได้47,000จากที่เราเนี่ยผลิตแล้วส่งออกกลายเป็นว่าซื้อรถเข้ามาใช้
1: มันก็มีสาการที่เป็นตัวเร่งด้วยนะจังหวะที่เดือนน่าจะเป็นเดือนกุมภาใช่ไหมที่มันเกิดการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วราคาน้ำมันปรับพุ่งขึ้นไปพรวดเลยนะทำให้คน
0: ตัดสินใจเร็วขึ้น
1: ที่กำลังลังเลจะซื้อรถจะซื้อไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยอ่ะต้องเป็น EV ไปเลยนะก็คือคนซื้อรถ EV เนี่ยนะถ้าคิดว่ารถจะอยู่กับเราสัก10ปีนะก็คือคิดว่าใช้จนมันเป็นซากมันไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องไปคิดว่าจะขายต่อมือสองอะไรยังไงใช่ไหมฮะเพราะ10ปีเนี่ยคือเท่าที่เขาการันตีไอ้เรื่องตัวแบตเตอรี่อ่ะที่เขาการันตีคุ้มครอง
0: ก็เหมือนซื้อโทรศัพท์ใช้อ่ะค่ะโทรศัพท์ใช้เสร็จคุณก็ทิ้งก็เท่ากับอายุรถของคุณนั่นแหละ
1: ครับ
0: คิดว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์แล้วมันไม่คุ้มก็เหมือนกับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์แล้วไม่คุ้มอะค่ะเหมือนกันอ๋อเนี่ยคุณคนฟังข่าวบอกเราจัดรายการอะไรไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยไปเป่าแซกดีกว่า คุณอิสระชนคุณอิสระชนมีด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนข่าวให้ใหม่ก็แล้วกันเอาข่าวนี้นะ
1: ค
0: ุณต้องชอบแน่ๆเลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มาแล้วมาแล้วมหานครรอบทิศนะคะช่วง 19:30 นจนถึง 20:00 นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะถ่ายทอดเสียงไปยังวิทยุสมทในเครือข่ายทั่วประเทศด้วยนะคุณผู้ฟังอยู่กันที่ไหนบ้าง นะคะทักทายมาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95ได้นะคะ
3: ครับผมนี่พี่ปุญญวัฒน์จากอุบลสวัสดีนะครับพี่บวนคุณริษาพี่มีนะครับมาแล้วค่ะประจำเราทั้งนั้นพี่สัชิมานะครับพี่ละเมียดสวัสดีนะครับนะฮะก็วันนี้70กว่าท่านนะครับที่ฟังสดอีกก็อีกเป็นล้านเลยนะครับทางวิทยุ
2: เคลมอีกแล้วเคลมอีกแล้วเคลมอีกแล้วเป็นล้าน
3: มาเดี๋ยวนะช่วง10อันดับนี้ก็นะจะใกล้ตัวมากขึ้นนี่นะครับมาข่าววันนี้มีอะไรเดี๋ยวรวบรวมมาให้รับรองว่าไม่ตกข่าวกันแน่นอนนะมาเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ใกล้ตัวเราก็คือฝนก็ยังตกหนักถึงหนักมากอยู่นะคะ
3: ใช่ไหมอากาศเป็นไงพี่ช่วงนี้
2: ฝนยังตกหนักถึงหนักมากอยู่นะคะสำหรับประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนก็คือพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางด้านตะวันออกและภาคตะวันตกด้วยนะคะภาคตะวันออกด้วยนะคะเพราะว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะคะอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงด้วยให้ระมัดระวังนะคะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะช่วงนี้เนี่ยทางสทนชก็คือสำนักเขาเรียกอะไรสทนชนะคะสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะเขาเตือนแล้วแหละว่า4จังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงให้ระวังเลยนะคะก็มีที่สกลนครบึงกาฬอุดรธานี5จังหวัดสกลนครบึงกาฬอุดรธานีนครพนมแล้วก็หนองคายด้วยให้ระวังนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีน้ำโขงเนี่ยจะสูงระดับน้ำโขงจะสูงขึ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง2เมตรถึง4เมตร88เซนติเมตร 4.8 เมตรอ่ะ4เมตร8เซนติเมตรก็เยอะนะโอ้จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะจากปกตินะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีฝนตกหนักอยู่ตอนบนเนี่ยที่ของลาวแล้วก็น้ำจะไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีที่ลาวคาดว่าระดับน้ำที่หนองคายเนี่ยจะสูงกว่าระดับวิกฤต28เซนติเมตรแล้วก็บึงกาฬเนี่ยจะสูงกว่าวิกฤตถึง 1.1 เมตร22เซนติเมตรค่ะเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะคะก็ขอให้หน่วยงานแล้วก็ประชาชนต่างๆเนี่ยให้ระมัดระวังพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำโขงแล้วก็ลำน้ำสาขาคือหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารให้เฝ้าระวัง4จังหวัดนี้นะคะหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารระมัดระวังกันด้วยถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเก็บของไว้เลย
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: นี่ใครมีทองเนี่ย15บาทเก็บไว้ในบ้านนี่เมื่อก่อนอาจจะแบบคือเขาอาจจะเก็บมาตั้งแต่บาทละ 7-8,000 บาทละ10,000กว่านะ
2: 600,000
3: อะไรอย่างเงี้ย15บาทเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ดูยังไม่มีมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย15บาทมันเท่าไหร่พี่บาทละ
2: คุณ7คุณ
3: 70,000 กลมนะ
2: จมกลมไปก่อน
3: โอ้โหก็เกือบล้าน
2: ใช่เกือบล้าน
3: มีทอง15บาทที่เกือบล้าน
2: เกือบล้าน
3: ล่าสุดที่นนทบุรีนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าช่วยด้วยครับคนร้ายเป็นสาว2ปีนบ้านเข้ามางัดเอาทองคํา15บาทนี้ไปครับพี่
2: เก็บที่บ้านเหรอ
3: เก็บไว้ที่บ้านก็อย่างที่บอกบางทีถ้าเรามีทอง15บาทเนี่ยตั้งแต่สมัยทองแบบบาทละ10,000กว่าอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบ
2: ปกติทองเขาก็ไม่ได้เก็บเข้าตู้เซฟหรอกเพชรต่างหากเขาจะไปเก็บ
3: ทอง
2: ในปกติเขาจะเก็บไว้ที่บ้านนั่นแหละ
3: ใช่นี่แหละนะครับเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าโอ้โหไปแจ้งความแล้วนะฮะ ให้ตำรวจสภ.บางบัวทองนะครับช่วยดำเนินการตรวจสอบเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับจับภาพเอาไว้ได้ตอน 5:00 ที่ผ่านมานะครับเธอเนี่ยออกไปขายของแล้วก็กลับเข้ามาบ้านตอน 11:00 นพบว่าตู้เก็บของภายในบ้านแล้วก็ประตูชั้นล่างเนี่ยนะครับมีร่องรอยถูกงัดแงะทรัพย์สินหายไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งสร้อยข้อมือสร้อยคอจี้ทองคำแหวนทองคำนะครับแล้วก็เงินสดอีก 10,000 ทองเนี่ยน้ำหนัก 13.50 สตางค์โอ้โหนะฮะไปย้อนกล้องวงจรปิดดูเจอผู้ชายผมยาวนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดในซอยนะแล้วก็กล้องของเพื่อนบ้านเนี่ยบันทึกภาพนะครับคนร้ายสะพายกระเป๋าเป้ปีนรั้วเข้ามาในบ้านตอนประมาณ 10:00 นกว่าๆโอ้นี่คาดกันนิดเดียวนะเพราะเธอกลับมาที่บ้านเนี่ยประมาณ 11:00 นคนร้ายเนี่ยงัดเข้ามาประมาณ 10:00 นกว่าๆนะครับสะพายกระเป๋าชุดดำนะนะก็เอาทรัพย์สินออกไปโอ้เธอบอกตอนนี้ขอให้ตำรวจช่วยหน่อยหมดตัวเลยครับนี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะฮะนะก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจบางบัวทองนำกำลังไปจับกุมได้แล้วนะครับนายพีระโรจน์อายุ27ปีนะฮะรับสารภาพนะครับว่าเข้าไปก่อเหตุขโมยทองคำจริงติดหนี้ครับอยู่ประมาณ 50,000 บาทเล่นพนันแล้วเป็นหนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้ก็เลยไปงัดบ้านหลังนี้ไม่คิดเลยว่าบ้านหลังนี้จะมีทองมากขนาดนี
2: ้อ่ะแสดงว่าคนที่ต้องการมางัดบ้านก็แค่เห็นว่าบ้านนี้มันถ้าทางเป็น
3: น่าจะม
2: ี
3: น่าจะมีปรากฏว่ามีเยอะกว่าที่คิดเลยแหละ
2: ต้องรู้จักแหละต้องรู้จักอ่ะ
3: พอได้มาเยอะเนี่ยเขาบอกว่าก็เลยแบ่งทองคำนะอันแรกไป2บาทไปขายได้เงินมา 130,000 ก็ไปจ่ายหนี้ละ 50,000 เหลือเงินสดอีก 80,000 ก็เตรียมไปหมุนนะเพิ่มกำไรหรือจะเป็นหนี้ต่อไม่รู้จะไปเล่นพนันต
2: ่อ
3: โอ้โหนะครับดูจับซะก่อนนะเจ้าของบ้านบอกว่าขอบคุณจริงๆนะครับตำรวจที่สามารถตามจับผู้ต้องหาได้เร็วขนาดนี้นะก็เดี๋ยวต้องดูแล้วครับว่าของกลางที่เหลือเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ไหนอย่างไรแล้วจะได้คืนทั้งหมดไหมนะครับเพราะเขาขายไปแล้ว2บาทนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8ตอนนี้เขาบอกโควิดกลับมาระบาดอีกเนาะอย่างตอนนี้ที่เรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19ในเบื้องต้นนะประมาณ50คนแต่ส่วนใหญ่อาการก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่ามีผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคหิดอีกหลายคนด้วยตอนนี้เรือนจำที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยสั่งงดเยี่ยมญาติใน3แดนก็คือแดน1แดน3แล้วก็แดนแรกรับเป็นเวลา1เดือนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็การควบคุมสถานการณ์ภายในเรือนจำนะคะที่เรือนจำนางรองเนี่ยเขาบอกมีผู้ต้องหาทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยคุมขังอยู่ 2,300 คนค่ะทางผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยบอกว่าตอนนี้เรือนจำพบผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคหิดหลายคนนะคะจึงจำเป็นต้องหามาตรการด้านสุขอนามัยแล้วก็การรักษาแล้วก็แยกผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยเนี่ยให้อยู่ตามพื้นที่ที่กำหนดนะคะเพื่อจะดูแลได้ทั่วถึงแล้วก็มีมาตรการให้แยกตัวออกมานะคะสำหรับมาตรการผู้ป่วยที่เป็นโรคหิดเนี่ยต้องย้ายผู้ต้องขังจากแดน2แล้วก็แดน3แล้วก็แดนแรกรับไปรวมไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ดูแลด้านสุขภาพอนามัยเรื่องเครื่องนุ่งห่มด้วยต่างๆเหล่านี้ส่วนโควิด-19 เนี่ยมีผู้ต้องขังติดเชื้อประมาณ50คนอาการก็ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ก็ต้องจำเป็นต้องงดเยี่ยมญาติในแดน1แดน3แล้วก็แดนแรกรับเป็นเวลา1เดือนเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาการไม่รุนแรงก็จริงแต่เรือนจำก็ต้องควบคุมโรคอย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องปิดมาตรปิดนะคะการงดเยี่ยมก่อนอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการชั่วคราวปิด30วัน1เดือนค่ะ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ช่วงนี้คนพูดถึงที่พี่กวยบอกคนกังวลคนกลัวโควิดกันเยอะตามโรงเรียนเด็กก็ป่วยเยอะวันนี้กรมควบคุมโรคเลยต้องแถลงออกมานะครับแล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยนะฮะออกมาดูก็น่าเป็นห่วงระดับหนึ่งแต่ว่าทางกรมควบคุมโรคบอกว่าแต่ถ้าเทียบกับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ อัตราการป่วยตายของโควิดเนี่ยถือว่ายังน้อยกว่า2ปีที่แล้วคือในช่วงเดียวกันเนี่ยนะครับอัตราการป่วยตายเนี่ยปีนี้คิดเป็น 0.2% ถ้าปีที่แล้ว 0.3% แล้วถ้าย้อนกลับไปปี67 0.4% นะครับก็ยังถือว่าสถานการณ์อาจจะยังไม่ได้รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาแต่ก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว15คนนะครับจากโควิดนะทำเล่นไปก็ถือว่าไม่น้อยนะพี่นะแล้วก็ป่วยสะสม 99,691 คนอันนี้นับถึง31สิงหาคมนะครับตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหามีคนติดโควิดแล้ว 99,691 คนเสียชีวิตไป15คนนะฮะแต่เขาบอกว่าที่น่าห่วงนะฮะวันนี้คุณหมอเนี่ยนะครับโดยคุณหมอเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคนะครับเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒินะฮะของกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นะครับอาจารย์บอกว่าที่น่าห่วงตอนนี้พี่กล้วยไม่ใช่โควิดนะไข้หวัดใหญ
4: ่ oh.
3: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าดูเทียบกันเนี่ยนะฮะถึง31สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยโควิดของเรา 99,000 กว่าคนใช่ไหมแต่ไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ 333,000 กว่าคน
4: oh.
3: ตายแล้ว48คน
4: ค่ะ
3: โควิดนี่ตาย15นะฮะแต่ไข้หวัดใหญ่นี่ทำคนตายไปแล้ว48นะก็ถือว่ามากกว่าแล้วที่สำคัญไข้หวัดใหญ่เจอมากในเด็กวัยเรียน 5-9 ปีนะครับกลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้วก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ที่สำคัญ 90% นะฮะของผู้เสียชีวิตไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ
4: ่สำหรับพี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะก็พี่ฉีดเกือบทุกนี่เลย
3: ถ้า65อัพเนี่ยได้ฉีดฟรี
4: อ
3: ยู่แล้วเข้าเป๋าตังค์แล้วก็เป๋าสุขภาพแล้วก็ระบุวันได้เลยนะครับแล้วท่านก็ไปตามศูนย์สาธารณสุขไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้นะครับไปศูนย์สาธารณสุขเพิ่งกดจองให้คุณพ่อคุณแม่ไปนะเดือนที่แล้วเพราะใคร65ก็จองได้ฟรีเลยแล้วใครยังไม่ถึงก็อาจจะต้องยอมเสียเงินหน่อยเนา
4: ะ
3: บางทีก็400 500 600ก็แล้วแต่ก็ไปฉีดไว้ดีกว่าเพราะว่าเนี่ย 90% คือคนที่ตายนะไม่ได้ฉีดวัคซีน
4: คือวัคซีนเนี่ยไม่ได้ทำให้ไม่ใช่ว่าฉีดแล้วไม่เป็นนะติดแต่ว่าอาการมันจะไม่รุนแรงนะมันจะไม่รุนแรงโดยเฉพาะนี่แหละผู้สูงอายุเนี่ยจำเป็นจริงต้องฉีดอย่างเมื่อก่อนเวลาพ่อแม่พี่ยังอยู่เนี่ยพี่ก็ฉีดทุกปีเลยนะต้องฉีดเอาไว้
3: ใช่นะครับอย่างน้อยถ้าพูดถึงความน่ากลัวโควิดก็ระบาดแต่ไข้หวัดใหญ่คนติดเยอะกว่านะถ้าดูตัวเลขแบบนี้นะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: อันดับ6นะคะเราจำกันได้ไหมว่าในเรื่องของไอ้เรื่องน้ำอ่ะนะที
3: ่เหมือนดินโคลนถล่มดินโคลนถล่มที่ภูเขาในหนังเลยใช่ไหมพ
4: ี่เนปาลนั่นแหละที่เนปาลเนี่ยน้ำท่วมฉับพลันเขาเรียกว่าอะไรถล่มพังถล่มของทานน้ำแข็งที่เทือกเขาฮิมาลัยนะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลแล้วก็ทิเบตเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กับอีก3คนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้สิมีผู้สูญหายยังมากเลยนะ 4,462 คนภารกิจตอนนี้ก็ทางกู้ภัยก็ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลังมวลน้ำเย็นก้อนหินเศษซากพังถล่มของทานน้ำแข็งเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากเลยนะคะตอนนี้ทีมกู้ภัยก็กำลังค้นหาคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำประมาณ100คนคือตอนนี้มีคนงานเหล่านี้เขายังติดอยู่ตามในอุโมงค์อุโมงค์ข้างบนเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องบินฮอขึ้นไปนะแล้วใช้อุปกรณ์ทั้งขุดทั้งเจาะแล้วก็ไประเบิดเปิดทางผ่านโคลนแล้วก็เศษซากต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ก็ยังไม่สามารถอ่ะโอ้แต่เขาบอกว่าบางทีก็สามารถนำแต่ว่าก็เป็นเพียงร่างผู้เสียชีวิตแล้วอ่ะคือเขาติดอยู่ในอุโมงค์อ่ะต้องคิดอวกาศรอดก็มันเป็นอาทิตย์กว่าแล้วเนาะ
3: คร
4: ับ โอกาสรอดมันก็จะเป็นมันน้อยลงเรื่อยๆอ่ะ
3: มันต้องปฏิหารจริงๆอ่ะ
4: ใช่น้อยลงเรื่อยๆเลยนะจริงวันนี้โฆษกกองทัพเนปาลบอกว่าตอนนี้เจ้าที่ยังเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาแล้วก็กู้ภัยในอุโมงค์ต่อไปโดยการส่งทหารลงพื้นที่แล้วก็เก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของโรคด้วยนะคะตอนนี้เขาบอกห้องเก็บศพในเนปาลเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจนเต็มความจุทางการจึงเริ่มฝังศพที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้หลายร้อยคนหลังจากเก็บ DNA เพื่อใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ตอนนี้ถ้าเกิดคนที่แบบลูกไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแล้วไปหายไปทำไงอะถ้าเกิดกลายเป็นศพที่ไม่ได้เก็บไว้ในห้องเย็นอ่ะน้องไปฝังไว้เขาบอกก็เดี๋ยวใช้ DNA ไปตรวจแล้วคงต้องขุดขึ้นมาแน่เลยน้องเนาะเพื่อจะได้เอาโห
3: แล้วก็หาร่าง
4: ใช่เพื่อจะหาร่าง
3: เรื่อง
4: ทุลักทุเลมากเขาบอกตอนนี้ก็ยังพบศพอีกอย่างน้อย17คนที่ถูกกระแสน้ำพัดไปไกลถึงพื้นที่ในอินเดียค่ะโอ้โหเขาบอกตอนนี้เนี่ยประชาชนจำนวนมากแล้วก็ยังค้นหาข่าวของสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายต่างๆเหล่านี้โอ้ภัยพิบัติเหล่านี้นะคะใครจะเชื่อนะด้งนะ
3: ครับผม
0: มหานครโรคทิพ
1: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
5: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พอลซ่า
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
12: หานครรอบทิศ
13: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
14: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
15: นั่งดูสถิติใช่ไหม
16: ใช่ครับผม
15: ดูเศรษฐีใหม่เขา
16: เออนะก็อันดับ5ไปเลยแล้วกันนะฮะข่าวนี้นะวันนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยคนที่ถูกสลากดิจิทัลในเป๋าตังค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่งวดนี้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้น23คน
15: ค่ะ
16: คนที่ถูกเยอะที่สุดงวดนี้เนี่ย4ใบมีคนเดียวครับคนเดียวเลยที่ซื้อ4ใบแล้วก็เลขรางวัลที่1ได้ไป24ล้าน
15: ก็ถือว่าน้อยนะปกติคนซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาซื้อเยอะกว่านี้นะ
16: ซื้อ10ใบ8ใบก็มีก็แล้วแต่งวดแต่งวดนี้นะฮะแค่4ใบถูก3ใบมี2คนนะครับถูก2ใบมีคนเดียวแล้วที่เหลือนะครับถูกคนละใบคนละใบคนละใบเนี่ย19คน
15: แบ่งกันไป
16: แบ่งกันไปแล้วคนละ6ล้านนะก็เมื่อกี้คุยกับพี่กวยกับพี่ช้างอยู่นะครับว่าแม่ถ้าพวกที่1ใบนี่เขาขอสักนิดนึงนะขอสัก2ใบอ่ะนะกลายเป็นเศรษฐียิ่งกว่านี้อีกนะ
15: แต่พฤติกรรมอ่ะอย่างถ้าเกิดพี่เนี่ยเวลาซื้อในสลากดิจิตอลนะพี่ก็ซื้อใบหนึ่งนะคือเลข
16: บางคนขี้เกียจเข้าไปกดหาเพิ่มแน่เลยอ่ะ
15: ใช่
16: ไหมที่อยากไปกดเลขเดิมเนี่ยหาเพิ่มบางคนขี้เกียจ
15: อ๋อบางคนเขาจะกด
16: ติ๊กไปเลยใช่ไหม
15: แต่บางทีมันก็มีเลขนะมันถ้าเกิดซื้อแบบแรกนะก็จะมีของใหม่ก็มีใช่ไหม
16: มีแต่ต้องกดเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมก่อนไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะก็ยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับเนี่ยฮะ23คนที่ถูกรางวัลที่1งวดนี้พรุ่งนี้ว่ากันใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้ากองสลากบอกว่างวดของวันที่16กันยายนนะจะมีรางวัลที่1 31ใบแน่นอนทุกคนหวังจะเป็น1ใน31นะ1ใน31ใบนะครับอ่ะพรุ่งนี้ลุ้นกันนะฮะ6โมงเช้าม
14: หานครรอบทิศอันดับ4
15: เดี๋ยวพี่จะซื้อสักใบนึงพรุ่งนี
16: ้นะพรุ่งนี้กดติดๆไว้พี่เผื่อดวงมันเป็นของเราม
15: าดูเด็กจบใหม่ว่างงานนะคะโดยธนาคารกรุงเทพเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าทำไมเด็กจบใหม่ถึงว่างงานนะเมื่อใบปริญญาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไปเขาบอกว่าอัตราการว่างงานของเยาวชนทั่วโลกเลยนะเพิ่มขึ้นเป็น 12.4% ในปี2025ถ้าคิดเป็นจำนวนคนก็คือ67ล้านคนอยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปีโอ้เด็กจบใหม่แล้วเนี่ยขณะที่เยาวชนกว่า257ล้านคนทั่วโลกเนี่ยไม่ได้อยู่ในการจ้างงานการศึกษาหรือการฝึกอบรมเขาทำงานเป็นนี่เจ้าของธุรกิจเปล่าบอกการหางานของคนรุ่นใหม่เนี่ยยากขึ้นจากหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจที่เติบโตช้าการสร้างงานใหม่แล้วก็ทักษะที่นายจ้างต้องการ ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็ AI เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาเร่งการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะงานระดับเริ่มต้นบางประเภทนะคะเขาบอกว่าไตรมาสที่2ในปี2026เนี่ยพบว่าที่ประเทศไทยมีคนว่างงานอยู่ 400,000 คนหรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.95% ในจำนวนนี้เนี่ยมีอีก 192,000 คนเป็นผู้ที่ไม่เคยทำงานมาก่อนไทยเนี่ยยังคงเผชิญปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับความต้องการหรือคือสกิลอะกับความต้องการของตลาดเนี่ยนะคะทางรัฐบาลเปิดเผยในเดือนกรกฎาคมปี2026นี่แหละบอกว่าแพลตฟอร์มไทยมีงานทำเนี่ยมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า 311,000 อัตรานะขณะที่มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยกว่า 25,000 คนก็อยู่ระหว่างการหางานแสดงว่ามันไม่แมทกันอ่ะคือเขาก็มีตำแหน่งงานอยู่แต่ที่จบมาเนี่ยอาจจะเข้ากันไม่ได้มันไม่แมทกันนะเนาะเขาก็บอกว่าใบปริญญาเนี่ยยังมีคุณค่าแต่ในตลาดแรงงานวันนี้ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอแหละประสบการณ์ทักษะเชิงปฏิบัติความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI แล้วก็ทักษะของมนุษย์เนี่ยกำลังจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะโอ้ AI นี่ก็กำลังจะเปลี่ยนงานแรกของคนรุ่นใหม่เลยก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กจบใหม่เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วอะจบแล้วก็ทำงานแล้วก็สอบบางคนเด็กเขาก็ทำงานก่อนเรียนจบด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องของกิจการนู่นนี่นั่นคือเดี๋ยวนี้มันมีงานเยอะแยะมากมายที่ไม่ใช่ตำแหน่งงานนะด้งนะทั้งทำคอนเทนต์ไม่เห็นเลย
16: ใช
15: ่
16: ใช่ใช่
15: คอนเทนต์ทำเห็นไหมได้ยอดเยอะๆไม่เห็นแล้วเพื่อนรักกันยัง
16: ช่องตัวเองเผลอนะ
15: รวยกว่าอีกอะ
16: รวยกว่า
15: ดีแป๊บเดียวได้เงินล้านแล้วอะ
16: ครับผมอ
15: ย่างวันก่อนพี่จำได้ไหมพี่กระพอยอ่ะพี่กระพอยเขาเป็นดาราใช่ไหมแล้วเขามีบ้านมีรถมีอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาไปซื้อที่ดินอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะเขาเร็วมากเลยอ่ะบางคนแบบความตั้งใจจริงความสนใจเนี่ยแล้วก็ความขยันอดทนนะแล้วก็จับจุดได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไปเร็วนะดง
16: ครับผม
14: มหานครรอบทิศอันดับ3
16: อันดับ3พาไปดูสาวทอมคนนึงนะครับมีปัญหาในชีวิตก็ตัดสินใจนะฮะรมควันตัวเองนะครับหนีปัญหานะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านดู่จังหวัดเชียงรายนะครับตำรวจสภ.บ้านดู่นะฮะรับแจ้งว่ามีหญิงสาวนะครับนะก็ตัวแข็งแล้วล่ะเสียชีวิตมาไม่น่าต่ำกว่า 4-6 ชั่วโมงแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยพบกระดาษ A4 นะครับเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินนะฮะสั่งเสียบอกว่าขอโทษที่ตัดสินใจทำแบบนี้ไม่มีทางออกแล้วจริงๆรักพ่อแม่มากนะดูแลตัวเองด้วยไม่อยากเป็นภาระใครแล้วลูกมีหนี้สินที่ยืมจุดๆๆคนนี้นะมาประมาณ 100,000 บาทช่วยให้เงินพี่เขาไปด้วยขอโทษที่ทำแบบนี้ขอโทษที่ทำให้เสียใจบ่อยๆครั้งนี้สุดท้ายแล้วจริงๆโอ้โหเนี่ยฮะอย่างนี้พ่อแม่นะเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะพี่นะพอเมื่อวานแม่กับพ่อนะฮะเดินทางมาเจอศพนะฮะลูกเนี่ยนะฮะก็ร่ำให้แทบขาดใจเหมือนกันบอกว่าไม่คิดว่าลูกสาวจะคิดสั้นแบบนี้ลูกเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ตัวเมืองเชียงรายมาทำงานที่ห้างนะฮะเพิ่งกลับบ้านไปเนี่ยนะครับเมื่อ30สิงหาที่ผ่านมาก็เข้ามาโผล่กอดพ่อแม่แล้วก็ร้องไห้แต่ตอนนั้นลูกก็ไม่ได้มาเล่าอะไรให้ฟังนะฮะก็คิดว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะก็ได้แต่ปลอบเพราะว่ายังไม่อยากจะถามตอนนั้นแล้วก็สุดท้ายลูกก็ตัดสินใจรมควันในรถเสียชีวิตโอ้แสดงความเสียใจครอบครัวด้วยนะครับ
14: มหานครรอบทิศอันดับ2
15: เกิดเหตุของนักเรียนขาสั้นดงขาสั้นเปิดศึกกันกลางถนนเลยนี่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองตำรวจสภ.บางปูสมุทรปราการเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีดแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะนี่ก่อเหตุกันที่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรแพร่กษา2หน้าตึก38นะคะก็มีเจ้าที่กู้ภัยแล้วก็มูลนิธิร่วมเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็ไปเจอเด็กผู้ชายม.2 อ่ะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่แหละก็ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะคนแรกเนี่ยถูกมีดฟันเข้าที่แขนขวาอันนี้ได้รับบาดเจ็บหนักเลยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะส่วนอีกคนนึงก็คือมีร่องรอยของการบาดเจ็บจากของมีคมแต่อาการไม่สาหัสสอบถามนักเรียนที่รับบาดเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองแล้วก็เพื่อนเนี่ย มาขี่รถจักรยานยนต์มาทั้งหมด7คนแวะเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่งพอจะขี่รถออกจากปั๊มเท่านั้นแหละก็ไปเจอกับนักเรียนมัธยมต่างสถาบันอีกฝ่ายก็เข้ามาท้าทายจะเอาป่ะจะเอาป่ะดงเอาป่ะ
16: เออ
15: เพราะตัวเองกำขับมา7คนก็บอกมันเลยต้องสื่อไม่ได้มาหาเรื่อง
16: ม
15: ันคู่กรณีก็ไม่ก็ชักอาวุธมีดขึ้นมาเลยแล้วก็ไล่ทำร้ายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บเนี่ย
16: มอต้นนะเน
15: ี่
16: ย
15: มอต้นเนี่ยขาสั้นมอสองอ่ะ
16: ครับผม
15: โอ้ยตายไปเรียนเดี๋ยวนี้มันก็เนาะต้องเนาะตำรวจก็เลยตอนนี้เดี๋ยวจะเร่งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วก็วงจรปิดดูก็วงจรปิดด้วย
16: จะหมดอนาคตเอานะ
15: เนาะแค่มอสองเองไงแค่แบบว่าเ
16: ออ
15: ขับมาขี่มาเจ็ดคนไปเจอคู่ต่างสถาบันอาจารย์ป้าอาจารย์ป้ามีมีดอันนี้คือตั้งใจเลยป่ะหาเรื่องเลยอ่ะ
16: เนาะ
15: อืม
16: ครับอ่ะหมดเวลานะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับนะฮะที่ติดตามกันพรุ่งนี้1ทุ่มกลับมาเจอเรากันใหม่นะพี่กุลนะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
12: มหานครโรคทิพย
13: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
13: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
18: ท้องเสียปวดท้อง
19: แน่นท้อง
18: มองหาย
20: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
13: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
21: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
13: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่การฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีก4ตัวรวม8ตัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์มีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
21: ทางนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวม78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมว38ตัว

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ยพิมดามหานคร
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3เพลงค่ะสนุกสนานกันนิดนึงนะคะช่วงต้นชั่วโมงหัวค่ำแบบนี้นะคะเคบอร์จากปลายกนกพรค่ะห้ามตัวจากมินตราอินทิราค่ะฟิชเจอริงกับออร์แกนิกนะคะและปิดท้ายด้วยมักอ้ายไลเดอร์จากกวางจิรพันธ์ค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าม
0: าแล้วมาแล้วพิมดามหานครเจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ฟังในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงศ์ค่ะนะคะก็ดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโทรมาขอหลังไมค์กันได้ค่ะหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะเข้ามาแล้วช่องทางนี้นะคะไลฟ์สดกันอยู่นะเข้ามากดไลค์กดหัวใจรัวๆกันได้เลยค่ะส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะเรียกขึ้นรถไฟแล้วนะคะ SMS ที่เบอร์4 89400นะคะช่องทางนี้ก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางนี้เนี่ยใครที่อยากจะเชียร์ศิลปินคนไหนนะคะแม่บ้านไหนด้อมไหนนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาขอเพลงกันได้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะรวบรวมคะแนนด้วยนะช่องทางนี้หลังไมค์แล้วก็รวบรวมคะแนนด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วรถไฟมาแล้วนะคะรถไฟมาแล้วคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างวันนี้วันที่1กันยายนนะคะอุ๊ยต้นเดือนกันยายนแล้วอ่ะเผลอแป๊บเดียวเองใกล้ๆจะแบบว่าปลายปีแล้วนะเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของใครหลายๆคนด้วยนะคะเป็นยังไงคะถูกกันบ้างไหมคะคุณผู้ฟังได้โชคได้ลาภกันบ้างไหมวันนี้นะคะมาบอกกันหน่อยสำหรับพิมดาไม่ได้ค่ะไม่ได้ซื้อไม่ทันค่ะรอบนี้งวดนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวรองวดหน้าก็ได้นะคะงวดหน้ายังมีพี่สันทัศน์สวัสดีค่ะพี่สำรองนะคะน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะน้องไบถามว่าธีรพงษ์หายไปไหนนั่นนะสิแล้วธีรพงษ์หายไปไหนเราไปสืบมาให้หน่อยเร็วพี่ปุญญวัฒน์นะคะสวัสดีด้วยพี่สำรวยก้าวพิทักษ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่ปัดนะคะเมืองกรุงด้วยนะคะพี่พี่ตรีนกฤตนะคะสวัสดีรุ่นน้อง BNK 48และ CGM 48ใช่ไหมใครเนี่ย สวัสดีใครเอ่ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกพี่อะไรอีกอุ๊ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่หนูเพียรปกากูลนะคะพี่โอเนาะแล้วก็พี่วิจิตรสุวรรณโรจน์นะคะแล้วก็มีพี่เดี๋ยวนะพี่ปัดเจปัดปัทมาใช่ไหมคะพี่แม่มนพ่อกรนะคะพี่สำรองบอกว่ารอดรอดครับมีติดปลายนวมโอ้ยก็ยังดีนะยังได้โชคได้ลาบได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะเสียเปี๊ยกคนนำไงจะใครล่ะนะคะพี่ประยงค่ะนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วล่ะนะทักทายกันประมาณนี้พี่สำรวยก้าวพิทักษ์พี่ณรงค์ยินดีนะคะพี่วิจิตรทักทายแล้วเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะคุณผู้ฟังพี่มาลายแย้มคลีพี่ดาวพสุขครับผมนะคะแล้วก็นี่แหละเท่าที่เห็นเนี่ยมีแค่นี้จริงๆประมาณนี้นะคะหมดแล้วพี่จันเพ็ญที่ชอบด้วยนะคะรถไฟออกก่อนนะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ใครที่ไม่เคยโทรหน้าใหม่เลยหรือว่าโทรบ่อยๆแต่ว่าไม่เคยติดเลยไม่เคยได้หน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยลองโทรมานะคะเพราะว่าวันนี้สายหน้าใหม่ก็ค่อนข้างบางเบาคุณผู้ฟังอาจจะเป็นโชคดีก็ได้นะไม่ถูกหวยแต่อาจจะได้คุยสายหน้าใหม่ก็ได้นะวันนี้หลังจบเพลงนี้มารับสายกันค่ะ

0: สองเพลงจัดให้เลยก็มาดิคะจากยิ่งยิ่งกนกนันนะคะหาแฟนใหม่ใกล้ฉันจากเบลนิพาดาค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีจ้าน้องพิงดา
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: พี่วาสนาจ้า
0: พี่วาสนานี่เองพี่วาสนาโทรจากที่ไหนนะ
2: เรียกพี่วาสก็ได้จ้า
0: อ่ะพี่วาสโทรจากที่ไหนคะพี่วาส
2: จากประเวศจ้า
0: จากประเวศใช่ไหมทำอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้นั่งจิบเบียร์เขาช่องอยู่จ้า
0: เดี๋ยวเบียร์มีเขาช่องด้วยเหรอเขาช่องเป็นเบียร์เหรอ
2: นึกเอา
0: ใช่ไหมนั่งจิบอะไรเย็นๆอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เป็นยังไงเอาฝนตกอุ้ยบรรยากาศกำลังดีเลยอ่ะ
2: โอ้โหสบายมากพัดลมไม่ต้องเปิดเลย
0: อ่าแล้วก็จิบอะไรเครื่องดื่มเย็นๆด้วยนะ
2: จ้า
0: ใช่ไหมอยู่กับใครคะ
2: พี่อยู่คนเดียวจ้า
0: เอานั่งจิบคนเดียวก็ได้เหรอเนี่ย
2: จ้าสบาย
0: สบายเลยใช่ไหมบิ้วอารมณ์คนเดียวได้
2: จ้า
0: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่วาด
2: พี่วาดขอเลือกกูช่างอำเภอของเจนนี่จ้า
0: ได้เลยอุ้ยเปิดผับเองด้วยนะ เปิดเพลงสนุกสนุกขอเพลงสนุกสนุกด้วยฝน ก็กำลังตกเลยใช่ไหม แล้ววันนี้พี่ว่าได้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับเขาไหม
2: โอ้พี่ซื้อ02อ่ะ
0: โอ้ออกอะไรอ่ะ212ซื้อ02ออก212ใช่ไหมแล้วข้างล่าง
2: แล้ว
0: พูดผิดเลขท้าย2ตัว
2: เมื่อ2วันก่อนพี่สิรินทามาเข้ารายการน่ะ
0: ค่ะ
2: แกไปบอกว่าแกฝันจะเห็นโรงกับอะไรนะรัชกาลที่4พี่ไม่ซื้ออ่ะ
0: โอ้จริงๆต้องเป็น04ใช่ไหมต้องตีเป็นเลข04ใช่ไหม
2: ใช่
0: นะ
2: พี่เจ็บใจตัวเองมากเลยอ่ะ
0: เจ็บใจนะไม่เป็นไร
2: ใช่
0: เดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม่พี่ว่า
2: ตรงๆเลยอ่ะว่าฝันรัชกาลที่4กับฝาโลงกับเลย
0: พี่ทานี่เขาเจ้าแม่เหมือนกันนะเขาให้หลายงวดแล้วนะถูกกันหลายคนแล้วนะจากพี่ทาเนี่ยใช่ไหม
2: พี่โง่เองอ่ะ
0: ทำไมไม่บางทีเราก็นึกไม่ถึงหรอกว่ามันจะเป็นเลขนี
2: ้ใช
0: ่ไม่เป็นไรพี่ว่าเดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม่
2: โอ้โหกิจใจตัวเองมากเลย
0: นี่แหละวันนี้ดื่มเครื่องดื่มย้อมใจแล้วก็เต้นสนุกสนุกไปด้วยนะคะโอเคนะขอบคุณมากมากเลยนะพี่ว่าที่โทรมาหน้าไมค์นะคะคืนนี้น่าหลับฝันดีนะ
2: จ้าขอบคุณจ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เดี๋ยวไปสนุกกันต่อกับเพลงนี้แหละเพลงมาแรงกันนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าโสดผัวที

0: ่ละค่ะโสดผัวทิ้งจากน้องกล้วยครองหอยโข่งนะคะน่าจะหยิบมาจากงานตลอนฮิตติดตลาดที่ไหนสักตลาดหนึ่งนี่แหละนะคะหยิบมาฝากกันในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะแล้วก็มีหลังไมค์ขอไว้ด้วยพี่ณรงค์เพชรบูรณ์นะคะวันนี้ได้ฟังแล้วนะโสดผัวทิ้งนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลือนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีใครไม่ถูกเลขถูกเบอร์บ้างนะคะไม่ถูกเลขถูกเบอร์ยังไม่พอนะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอเหมือนกันนะคะรายได้ที่หามาเนี่ยต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือนี่แทบไม่เหลือเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ออมสินอยากช่วยค่ะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะคะจะช่วยรวมหนี้เอาไว้ที่เดียวค่ะลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate นะคะหรือ 0.90% ต่อเดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับหลักประกันด้วยนะคะแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกค่ะสมัครเลยวันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
5: คุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโต
7: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
8: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
5: คุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ต์ล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69ถึง 31 ตุลา 69โหลดเลย
4: เวลากินของ

0: เผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ใหม่ของอ้ายจากอ้ายมนแคนแก่นคูนนะคะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์พี่แจ๊สศรีสะเกษค่ะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะขอ1สายหน้าไมค์อีกแล้วค่ะใครที่ยังไม่เคยโทรเลยนะคะหรือว่ายังไม่เคยโทรติดหน้าไมค์เลยโทรมาได้ตอนนี้นะคะ022481366ค่ะโทรมาจองสายกับแป้งโกะคนสวยเอาไว้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะขอเข้ามาทางหลังใหม่อีกแล้วพี่เพนจากลพบุรีนะคะจัดให้เลยละหมาดอารมณ์แหมวันนี้ตามใจคุณผู้ฟังเต็มที่เลยนะขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงหลังใหม่มาด้วยชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ได้รับทราบความเสียหายจากกรณีที่ไทยใช้ MK84 ระเบิดคลัสเตอร์และอาวุธเคมีโจมตีว่าต้องแยกให้ชัดว่า AOT ไปรับฟังข้อมูลกับ AOT รับรองข้อมูลเป็นคนละเรื่องกันหากกัมพูชาระบุว่า AOT ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ขอให้เปิดเผยรายงานอย่างเป็นทางการของ AOT ให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบอย่านำการเข้าร่วมรับฟังของผู้สังเกตการหรือผู้ช่วยทูตทหารไปตีความแทนเขาว่าเขารับรองข้อกล่าวหาแล้วเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมีพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากจึงต้องใช้หลักฐานที่มีมาตรฐานสูงเช่นกันคำถามง่ายๆคือสารอะไรพบที่ไหนใครเก็บตัวอย่างห้องปฏิบัติการใดตรวจและผลตรวจสอบอยู่ที่ไหนถ้ามีหลักฐานก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลประเทศไทยไม่กลัวการตรวจสอบแต่ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงไม่ควรถูกพิสูจน์ด้วยงานแถลงข่าวหากมีข้อกล่าวหาว่าพลเรือนถูกโจมตีต้องตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะการคุ้มครองพลเรือนเป็นหลักสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแต่ต้องตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดทั้งพิกัดเวลาลักษณะเป้าหมายและสถานการณ์ในพื้นที่ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาและจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสาบ้าย้อยเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทางค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับการยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องการยกเว้นครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อ19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติมประเสริฐยันเด็กทุกคนที่อยู่ในไทยต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาไม่มีปิดกั้นนายประเสริฐชันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ออกประกาศกดดันโรงเรียนในสังกัดไม่ให้รับเด็กจากค่ายผู้ลี้ภัยออกมาเรียนในโรงเรียนไทยจนทำให้เด็กต้องพ้นสภาพการเรียนกลางคันว่าเราปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในไทยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียนแต่เนื่องจากเด็กส่วนหนึ่งอยู่ในค่ายอพยพซึ่งตามระเบียบกฎหมายสามารถไปทำการเรียนการสอนในค่ายได้ที่ผ่านมาที่มีการอนุโลมด้วยความจำเป็นบางอย่างก็ให้ไปเรียนนอกค่ายอพยพได้แต่หลังปรากฏประเด็นขึ้นมากระทรวงศึกษาธิการได้ออก2แนวทางคือรูปแบบของการจัดการศึกษาในค่ายให้ถูกต้องและเร็วๆนี้จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กทั่วโลกมาหารือกันเพื่อหาทางออกร่วมกัน พร้อมย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนอยู่แล้วยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้ไว้กับหน่วยงานต่างๆและหลักสิทธิมนุษยชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
5: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องพิมดาคนน่ารัก
0: นี่แล้วนี่ใครพูดคะเนี่ย
1: พี่หนึ่งลงก๊อกเองครับ
0: เอาพี่หนึ่งลงก๊อกสุดหล่ออุ้ยวันนี้โทรมาจีบกันให้พิมดาฟังหรือเปล่า โทรมาจีบคนข้างๆให้พิมดาฟังแน่ๆเลยวันนี้มาฟังเขาจีบกัน ทำอะไรอยู่คะตอนนี
1: ้ก็กำลังฟังน้องพิมดาเปิดเพลงให้ฟังเลยครับ
0: นอนหรือยังใกล้จะนอนหรือยังคะหรือยังไง
1: ง่วงครับ
0: ง่วงแล้วเนาะเปิดเพลงกล่อมฟังไปเรื่อยๆนอนอยู่กับใครอ่ะ
1: อ๋อคืนนี้นอนคนเดียวเมียกลับมาตีสามครับ
0: โอ้วันนี้ไม่มีคนข้างๆคนข้างๆไปทำงานกลับมาตีสามใช่ไหม
1: ผม
0: นะคะก็นอนฟังเพลงไปเพลินๆเนาะง่วงก็หลับไปได้เลยนะคะแล้ววันนี้ได้ถูกได้โชคดีกับเขาไหมถูกเลขถูกเบอร์บ้างไหม
1: ไม่ได้ซื้อครับ
0: อ๋อไม่ได้ซื้อเนาะนั่นแหละโชคดีไปเก็บเงินเอาไว้กินข้าวนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่หนึ่ง
1: อยากฟังเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายครับ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบทุกเสียงทุกสายคนที่ทำงานเพื่อครอบครัวครับ
0: เนาะนะคะรวมถึงพี่หนึ่งด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะก่อนจะไปฟังเพลงผู้ตามพิมดานะ
1: ครับผม
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: นั่นแหละแค่นี้เลยวันนี้นะช่วงนี้สโลแกนสั้นนิดนึงนะคะง่ายเลยเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้นะวันนี้นอนหลับพักผ่อนเอาแรงนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปสู้ต่อเนาะพี่หนึ่งเนาะ
1: ผมครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: ผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: าละค่ะ4เพลงค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานทั้งหมดเลยนะคะเสาหลักของบ้านแรงงานของนายค่ะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะคะชาแนเดอร์ความฝันนะคะจากพี่ท็อปพัชสุพัฒน์นะคะเจ้านายชื่อกำเก่าค่ะจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะแล้วก็พี่มนแคนด้วยพลังงานจนค่ะจนให้พอเลยพาเรทชุดนี้เอาจนให้สุดไปเลยนะคะพี่วงราบานูลแล้วก็ฟีเจอริ่งกับน้องเปาวรีพรพิมลนะคะ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2อยู่กับพิมพ์ดามหานครกันต่อนะคะชั่วโมงนี้ใครยังไม่ได้ขึ้นรถไฟบ้างชั่วโมงที่แล้วมีใครตกรถไฟไหมคะชั่วโมงนี้รถไฟมารับอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะเอาหลังไมค์ก่อนนะคะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบเลยพี่พลสุโขทัยพี่วอนจังหวัดกาญยายแสงบางนาพี่วาสมุทรปราการลุง935แท็กซี่พี่ณรงค์เพชรบูรณ์พี่กูดชลบุรีพี่หนุ่มหนองแต้สุพานโอ้ยเดี๋ยวไอ้เมย์ทำอะไรเนี่ยหลังข้างหลังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กอยู่นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้พี่กูดชลบุรีพี่หนุ่มหนองแต้สุพันพี่แจ๊สศรีสะเกษพี่นันเพชรบูรณ์พี่พินลพบุรีและพี่ขวัญสุโขทัยนี่นะคะเชิญเข้ามาเลยนะคะขึ้นรถไฟกันส่วนทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วก็รายงานตัวได้เลยนะคะน้องไบสไลเดอร์คนพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอนะคะลูกคิตตี้วังว่าลูกแชมป์สีสุขโอ้โหมาเรียกแม่ประมาณ10กว่าแม่ได้แม่รัวเลยนะคะมีพี่น้องบอมจอมซาพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะมา2ช่องทางเลยนะคะแล้วก็พี่ลำดวนเจ้าพี่ดาวพระสุขพี่เกียรติศักดาด้วยนะคะพี่ชีวิตต้องทนนะคะพี่ณัฐนารีใช่ไหมคะอุ้ยชื่อเพราะจังเลยนะคะคุณแม่ปฐมามาทักทายก่อนนอนนะคะพี่ดาวพระสุขครับผมพี่สอนจินดารัตพี่เอสุดหล่อพี่มิมี่ด้วยนะคะพี่สันทัศน์พี่เริญเจริญนะคะเสียเปียกคนทำไงจะใครล่ะพี่สมหมายสุภาษิตด้วยนะคะคุณยายพอเพียงก็มาทางนี้พี่ภัยศรีหวังผลด้วยนะคะน้องเบรเบรดเทียมน่วมนะคะลูกพี่บอรีนะคะนี่ลูกเยอะค่ะถ้ามาตอนกลางคืนลูกมาเต็มเลยนะคะพี่สุรยุสมานอัครเสรณีคุณพี่มิถุนายนนะคะนี่ชื่อเขายาวมากนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบน้องไบทักทายแล้วเนาะพี่รองราชกระบังโอเครู้แล้วต่อไปด้วยพี่รองราชกระบังดีกว่าเนาะดูสนิทกันดีพี่สุกิจสังขาวนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่สายชนจรัสกุลคุณแม่ทันพิชาแม่แก้วนะคะแม่แก้วคนสวยรู้ชื่อเล่นคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่รักน้าแมวอ้วนนะคะหมดหรือยังพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอนะคะทางนี้ใครหนีดูนะคะหนีดูก็มานะคะแล้วก็มีหลายๆช่องทางนะพี่นิสาด้วยนะคะทางบ้านนะคะ TikTok ก็ตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะหลายๆคนก็เข้ามาทั้ง2ช่องทางเลยเนาะนะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อทางบ้านดำได้เลยนะคะรถไฟออกก่อนนะพี่สำรวย9พี่ท้าเกือบไม่ทันแล้วนะพี่บอกมาขึ้นรถไฟอีกครั้งครับนี่ทันแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ปรางทิพย์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อว่าขั้นหนึ่งนิดนะคะจากพี่ปรางปรางทิพย์นะคะสังกัด MACHG นะคะใช่ไหมเราอ่านสังกัดเขาผิดหรือเปล่านะ MACHG นะคะคำร้องทำนองค่ะพี่รัฐวิทย์อนันพรสิรินะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่รัฐวิทย์อนันพรสิรินี่แหละนะคะก็ใครที่ชอบเพลงนี้นะคะเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ปรางปรางทิพย์ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอกยูฮีต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกย
1: ูฮีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังหยิบมาฝากกันนะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานี่เมื่อวันอาทิตย์นี้มีใครได้ดูไลฟ์สดไหมคะหรือว่ามีใครได้มาร่วมงานบ้างไหมนะคะพิมดาร้องสดๆให้ฟังเป็นครั้งแรกเลยนะไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยที่นี่ที่แรกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปร้องที่ไหนอีกหรือเปล่าด้วยนะน่าจะได้แหละน่าจะได้นะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในเดี๋ยวนะอยู่ในฮิตที่5นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นดอกชบาสีแดงจากน้องลูกตาลนะคะอยู่ในฮิตที่4นี่น้องลูกตาลก็มาร้องสดๆให้ฟังกันเหมือนกันนะคะเมื่องานวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะคะก็เลยหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเล่านิทานให้ฟังกันค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: มาฟังเรื่องเล่าจากพิมดากันดีกว่านะคะวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองนักการเมืองนายหนึ่งเกิดเสียชีวิตยมบาลดูข้อมูลแล้วก็พาไปสวรรค์ได้เห็นเทวดาเห็นนางฟ้ามากมายจากนั้นยมทูตพาไปดูนรกต่อค่ะเมื่อไปถึงนรกก็ได้เห็นสนามกอล์ฟบ่อนการพนันแหล่งบันเทิงมากมายจากนั้นก็พากลับไปสวรรค์แล้วก็ถามว่าอยากจะไปที่ไหนล่ะได้รับคำตอบจากนักการเมืองว่าอยากไปนรกเพราะเห็นมีเพื่อนเยอะแยะเลยยมบาลก็เลยพาไปที่นรกเมื่อกลับไปถึงนรกรอบนี้กลับพบแต่การทรมานขึ้นต้นนิ้วกระทะทองแดงนักการเมืองก็เลยโวยวายว่าเอ้าทำไมมันไม่เหมือนที่เคยเห็นเลยล่ะยมบาลก็เลยตอบว่าอ๋อที่เห็นก่อนหน้านั้นน่ะมันเป็นแค่การหาเสียงเป็นไงล่ะกรรมไหมเออทำอะไรไว้เป็นแค่การหาเสียงแล้วมันไปเกิดขึ้นจริงไงก็เลยต้องไปชดใช้ในนรกนะคะเรื่องนี้นะอันนี้ไม่ได้เล่าเองนะนี่เขามีในเน็ตนะเอาเรื่องคนอื่นเขามาเล่านะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจนหมดชั่วโมงเลยเนาะ2ชั่วโมงเต็มนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเจอกันนะคะ10โมงนะมาแทนพี่ตราอีก1วันนะคะพี่ทารานะวันพรุ่งนี้นะคะก็เจอกับพิมดาได้นะคะ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงมานั่งเฝ้ากันเหมือนเดิมเนาะให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: และ
2: ทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชนทิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะมอบสำหรับคนขี้เหงาทุกคนคนไม่มีคู่ไม่รู้เขานอนกันยังไงเนาะแตงโกนอนยังไงอะเธอนอนคนเดียวไม่ได้นะคนขี้เหงาจากพี่นีโน่คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: Hello September นี่อินเตอร์อินเตอร์นิดหนึ่งนะคะทักทายคุณฟังทุกท่านเลยนะคะเวลาดี4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2 ชั่วโมงเต็มๆจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะวันนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีวันดีๆสัปดาห์ที่ดีของทุกๆคนนะคะวันนี้เริ่มต้นนะคะชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรากับงานเพลงหวานหวานมอบเป็นพิเศษสำหรับคนมีความรักนะคะเผื่อว่าเดือนนี้จะหายโสดนะจ๊ะเริ่มต้นมากับคนเริ่มมีความรักนะคะงานจากพี่แคทคัทริยามารสีค่ะแล้วก็ต่อด้วยรักเธอที่สุดสุนารีราชสีมาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนบอกว่าเปิดเพลงนี้เนี่ยรู้เลยนะคะว่าเจนไหนอะไรเงี้ยขอจองในใจนะคะตั๊กแตนชลดานั่นเองค่ะ3 งานเพลงฮิตมาราธอนของเราต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าลอซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะก็โอ้โหนะวันนี้หลายๆคนบอกว่าอากาศดีก็มีฝนตกบ้างแต่ไม่หนักเท่าเมื่อวานเนาะนะคะเมื่อวานรู้สึกจะเยอะมากกว่านี้นะวันนี้อากาศเย็นๆนะคุณผู้ฟังนะคะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นนะอันนี้หมายถึงที่เนี่ยใกล้ๆแถวๆเนี้ยนะคะกรุงเทพอสมทของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ที่ไหนนะคะฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรอากาศร้อนฝนตกอะไรหนาวเย็นอะไรก็แชร์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษให้เข้ากับบรรยากาศสักหน่อยอะไรอย่างงี้นะก็ฝากเข้ามาได้นะคะอีกสักครู่นึงสำหรับสายชิวหิวใจจองสายหน้าใหม่นะคะที่022481366ค่ะ022481366นะคะสายชิวหิวใจเดี๋ยวสักครู่นึงมารับสายหน้าใหม่กันเนาะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะมอบให้ใครวันนี้ก็จัดให้นะคะฝากเข้ามาได้เลยนะโอเคแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41 สถานีนะคะครอบคลุม77 จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะมีบางพื้นที่นะคะถ้าเกิดว่ารับสัญญาณวิทยุไม่ได้ก็สามารถที่จะฟังทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีหลายช่องทางนะคะเว็บไซต์ของเรานะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือก็ได้นะคะ mcot connect นะคะแอปนี้ฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงนะคะนอกเหนือจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็ฟังรายการอื่นๆจากทางอสมทของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยากฟังเพลงสากลก็สามารถฟังในห้องข้างๆ Met 107นะคะ Met 107หรือว่าจะฟังเป็นข่าวกีฬานะคะก็ทาง Active Radio นะคะ99นะหลายคนที่เป็นคอกีฬาเนี่ยก็ฟังกันอยู่แล้วแหละนะหรือว่าจะฟังข่าววิเคราะห์ข่าวนะ106.5 นะคะก็มีหลากหลายรายการนะคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถติดตามได้ที่แอป MCOT Connect ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากด้วยดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นี่นะคะมานะตอนนี้สมาชิกของเราก็เข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95ค่ะนอกจากที่เราจะฟังทางวิทยุแล้วนะคุณผู้ฟังออนไลน์ก็หลากหลายช่องทางแล้วก็ไลฟ์ด้วยทุกชั่วโมงนะทุกชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่าบางช่วงเนี่ยคุณผู้ฟังบอกรับฟังวิทยุไม่ได้เข้ามาในเพจฟังได้แล้วก็ที่สำคัญคือตรงนี้สำคัญมากๆเห็นหน้าดีเจด้วยทั้งสวยทั้งหล่อนะคะบอกเลยว่าคลื่นนี้คัดหน้าตานะ เอ้าจริงๆไม่เชื่อต้องเข้ามาดูนะคุณผู้ฟังที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ของเรานะคะเพื่อจะได้เป็นการแหละคอนเฟิร์มเป็นการยืนยันนะคะว่าที่หนูพูดคือเรื่องจริง เอาไม่เชื่อจริงๆเข้ามาดูได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคุณผู้ฟังพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเป็น SMS นะคะข้อความมือถือเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400นะ4689400นะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยมีใครส่งเข้ามาแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวอ่านนิดนึง SMS นะต้นชั่วโมงโหนี่เขาส่งเขาส่งมาขิงหรือยังไงนะเขาบอกว่าขอบคุณครับผมถูกหวยปัดเถอะนี่คุณส่งมาขิงนะคะไม่ลงชื่อด้วยนะคะก็แสดงความยินดีนะคะ แสดงความยินดีด้วยนะสำหรับใครที่เป็นเศรษฐีในวันนี้นะคะส่วนใครที่วันนี้อาจจะไม่สมหวังไม่เป็นไรนะคะเรายังมีอีกหลายงวดนะคุณผู้ฟังนะคะก็เหมือนกันดีเจก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถูกหวยรางวัลที่1ก็อาจจะลาสักวันนึงนะคะไม่จัดรายการแต่ว่าอะไรเจอกันแสดงหมายความว่าไม่ถูกนะคะก็ทำงานกันต่อไปเนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความเข้ามาบอกดีครับพี่ตาลขอเพลงรักคงยังไม่พอเวอร์ชันพี่หญิงทิติการนะจากน้องโบนัสนะคะขอบคุณค่ะด้วยนะได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ022481366จ้ะอ่ะก่อนที่จะไปรับสายนะไมค์กับสายชิวฮิวใจนะคะจัดหนึ่งงานเพลงน่ารักเพราะว่าเจ้าของเพลงเขาน่ารักมากทำไมไม่ใช่ลูกตาลสุนิชา สี่สาว My Eyes นะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบน่ารักมากๆเพราะว่าล่าสุดในวันอาทิตย์ก็เพิ่งเจอกันนะคะที่งานมหานครแฟร์ด้วยนะคะแล้วเพลงนี้เขาน่ารักมากจริงๆ
1: สัญญาคาเฟ
0: ่ค่ะไปยากกว่าเดี๋ยวนะ ช้างวางยาหรือเปล่าเนี่ยช้างยังไม่ใช่ช่วงมหานครไลฟ์นะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง ไม่ได้ไม่ให้ฟังหรอกอันเนี้ยตีมือช้างสักทีสิเนี่ยคือใช่มาเขามาแต่ว่ายังไม่ให้ฟังยังไม่ให้ฟังเดี๋ยวฟังเพลงนี้แหละเดี๋ยวหาก่อนนะคะคุณผู้ฟังแป๊บหนึ่ง มันเป็นอย่างนี้นี่ไงรายการสดอะเป็นยังไงล่ะนะคะเดี๋ยวนะMy Eyes เขาน่ารักมากนะสี่สาวคุณผู้ฟังนะคะจากแกรมมี่โกนะอุ้ยนะคือความน่ารักที่เสียงก็ดีมากนะคุณผู้ฟังแล้วก็เต้นด้วยน่ารักสุดๆเลยไม่เชื่อไปดูได้นะคะ YouTube น่ารักมากแล้วหาไม่เจอด้วยนะล่าสุด อยู่ไหนล่ะนี่แหละมันอย่างเงี้ยนะนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะ022481366นะคะคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะรออยู่แล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิลฮิลใจนะคะสายชิลฮิลใจรอสายอยู่น้องหนูดิวค่ะพี่ช้างไปไหนอ่ะไม่รู้นะคะเนี่ยแล้วหาไม่เจอด้วยนะล่าสุดนะคะไม่ชีวิตไปไหนแล้วล่ะใครเอาไปซ่อนก็ไม่รู้เนี่ยจะได้เปิดเวลาเดี๋ยวได้เปิดเพลงอื่นแทนอ่ะรู้แล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละกันเก็บไว้ก่อนได้ไหมอ่ะเก็บไหมไหนอยู่ไหนคุณอยู่นะอ๋อโอเคแป้งบอกว่าหาให้ละ คุณผู้ฟังไม่คุณอันนี้มันอันชื่อเดียวกันแล้วก็จะเป็นแบบมหานครไลฟ์เมื่อกี้ที่เปิดชื่อเดียวกันเลยนะจริงๆเหรอออยู่ใน New Rip นะจริงๆน้องเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยเปิดมาสวัสดีมาเมื่อกี้สวัสดีค่ะมันเป็นไลฟ์อ่ะหรือว่าอันนี้ป่ะอันนี้ใช่ไหมน่าจะอันนี้โอเคมาพร้อมแล้วค่ะสี่สาว My Eyes นะคะสัญญาคาเฟ่แล้วเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เรามารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีเดือนใหม่นะคะกันยายนเดือนที่9

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะจ๊ะมาแล้วนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วนะคะจากสมุทรปราการสวัสดีค่ะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงใช่ไหมโอเคจากสมุทรปราการนะคะนะวันนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้เนาะฝนตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสวัสดีน้องอภิสิทธิ์ด้วยนะบอกว่าวันนี้พี่ลูกตาลสวยเป็นพิเศษดูสดใสแบบพักผ่อนเต็มที่เหมือนนอนมา13ชั่วโมงนะน้องอภิสิทธิ์บอกอันนี้ไม่มีอันนี้เติมเองนะคะขอบคุณมากๆแต่สวยเป็นพิเศษนี่จริงๆไม่จริงนะเพราะว่าปกติก็สวยอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องวาเหรอ
2: ใช่จำได้ไหม
1: จำได้ไหมเราเจอกันที่ไหนเอ่ย
2: มหานครแฟร์ไงวันที่30ไง
1: ที่ผ่านมาเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: น้องวามาเจอพี่ตาลตรงไหน
2: ที่เราร้องเพลงด้วยกันไงพี่ตาล
1: อ๋อหนูคือชื่อน้องวาเหรอ
2: ใช
1: ่ชื่อเต็มชื่ออะไรวาอะไร
2: นาวาครับ
1: โอ้นาวาโอ้โหชื่อสวยจังเลยเป็นยังไงบ้างคะไหนๆก็พูดถึงงานมหานครแฟร์แล้วนะสนุกไหมคะเป็นแบบว่ารีวิวงานหน่อยได้ไหมล่ะเป็นยังไง
2: ก็สนุกครับได้เจอทุกศิลปินเลยครับที่อยากเจอ
1: เนาะนะคะได้เจอศิลปินแล้วหนูก็คือกรี๊ดดังกว่าเพื่อนเลยนะกรี๊ดดังที่สุดในงานเลยนะ ค่ะปกติวาเคยมางานของลูกทุ่งมหานครบ้างแล้วหรือยังก่อนหน้านี้
2: เป็นครั้งแรกครับ
1: เป็นครั้งแรกเลยประทับใจไหมมากน้อยอย่างไร
2: ประทับใจที่สุดเลยครับผม
1: ประทับใจที่สุดเลยเนาะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ามีโอกาสก็มาเจอกันอีกนะวันนะ
2: ครับผม
1: ครับผมนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ขอฟังเป็นเพลงพี่เต่าพูดติ่งครับ
1: ค่ะ
2: รักขาดที่พระบาทเบิงปลาครับ
1: โอ้ได้เลยอยากมอบเป็นใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะว่าม
2: าให้ชาวอีสานครับ
1: มาให้ชาวอีสานเนาะโอเคได้เลยแล้วก็เห็นบอกว่าอะไรนะมีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
2: ครับผม
1: โอโอเคนะเดี๋ยวคราวหน้าต้องแบบมาจอยกันนะเขาเป็นทีมเขาใหญ่ขึ้นเรื่อย
2: ๆครับผม
1: โอเควันนี้ขอบคุณวามากๆนะจ๊ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะกับเพลงที่น้องวาจากสมุทรปราการแนะนำเข้ามานะคะงานจากเต๋าภูสินกับเพลงนี้รักขาที่พระบาทเวิร์นปลาค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะนักงานเพลงสนุกสนุกเนาะพอได้ม่วนได้ฟ้อนกันนะคุณผู้ฟังรักขาที่พระบาทเวินปลางานจากเต๋าภูสินนะคะคุณน้องวาจากสมุทรปราการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะนะทีมงานของเรารอรับสายอยู่หลังไมค์นะคะวันนี้แป้งสแตนบายเรียบร้อยอยากจองสายหน้าใหม่เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายคุณผู้ฟังฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะจ๊ะมาทักทายสมาชิกทางไลฟ์กันบ้างดีกว่านะวันนี้มีใครมารายงานตัวกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่อาสาภูธรบอกสวัสดีครับน้องตาลคนสวยพี่ฟังมาตั้งแต่คุณกัมพูรัชนีโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอเพลงกระเป๋าแบนเมียทิ้งเอ้าหรอกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนี่คือไม่แอดวานซ์ถ้าแอดวานซ์นี่ก็ต้องกระเป๋าแบนเมียทิ้งนะนะทักทายกันเข้ามานะคะน่ารักเชียวแล้วก็พี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นะคะรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยนะคุณลุงบอกว่าผมถูกหวยเพราะรักดีเจจริงหรอคือรักหนูปุ๊บนี่ถูกหวยเลยโอ้ความรักนี่นำพาเรื่องดีๆมาจริงๆนะแล้วก็สวัสดีคุณชัดด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาพี่หนึ่งโรงก๊อกนะบอกอยากฟังช่วงเพลงหวานเนี่ยบอกอยากฟังเพลงพี่เจมเรืองศักดิ์ไม่อาจเปลี่ยนใจหรอนะคะ200นะคะพี่หนึ่ง หยอกหยอกสวัสดีน้องบอยนะคะแล้วก็พี่อนุชาเนี่ยบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลฟังทางวิทยุจากจังหวัดเลยนะคะสวัสดีพี่วิจิตรนะคะแล้วก็พี่ผู้บ่าวดาวเทียมหรือว่าหนูอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยเป็นทางสปป.ลาวนะคะทักทายกันเข้ามานะคุณผู้ฟังทางต่างประเทศมีหลายที่เหมือนกันนะคะที่ฟังทางออนไลน์นะมีพี่ๆคนไทยที่ไปทำงานไปอาจจะไปมีครอบครัวนะคะอยู่ต่างประเทศแล้วก็ฟังทางออนไลน์ก็เข้ามาทักทายหลายคนอย่างที่เกาหลีใต้เนี่ยก็มีหลายคนเหมือนกันที่ไต้หวันนะคะเมื่อสักครู่มีทางอิสราเอลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามีฝั่งยุโรปเนี่ยช่วงนี้ก็จะทักทายกันเข้ามาเพราะว่ายังไม่ดึกมากนะคะทางมีสวีเดนมีเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะมีทั้งฟินแลนด์มีหลายที่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามฟังกันอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะนะสวัสดีคุณยายอ้อสามย่านนะคะพี่สว่างพรมแก้วพี่วิชัยพี่สิงห์ทองพี่กัญญานะขอบคุณมากๆค่ะหลายๆคนกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็พี่อุมาพี่อุมาพี่สุนี่ไงพี่สุนะคะทักทายจากทางฝั่งยุโรปเลยแล้วก็สวัสดีคุณเกียรติศักดาด้วยนะฮะบอกดีครับดีครับพี่เสรีนะพี่คมสันพี่เดียวจรัญระโนดด้วยนะคะขอบคุณทุกข้อความเลยแล้วก็หลายๆคนด้วยที่เข้ามาทักทายผ่านทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลนะคะเผื่อว่ามีพี่ๆน้องๆหลายๆคนอยากจะติดตามผลงานของตาลเพิ่มเติมจากที่เราได้เจอกันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยนะก็ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยนะคะลูกตาลชนิชาก็เสิร์ชหาได้ค้นหาได้เลยขอบคุณมากๆนะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้ก็แบบนะเขาก็สิได้ม่วนจอยกันไปสักนิดหนึ่งนะคะขยับจังหวะก็อีกมานิดหนึ่งแล้วกันไหนๆก็มาทางนี้แล้วนะคะมีจากทางไชน่าแต่ไม่บอกว่าเป็นใครเต่างอยเต่างอย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากเตาง้อยนะคะไปกันต่อกับช่วงของมหานครไลฟ์นะคะช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะวันนี้อยากจัดเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะแต่ว่าความที่เป็นมหานครไลฟ์คุณผู้ฟังนะคะบันทึกการแสดงสดเวอร์ชันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวก็คือชอบมากเพราะว่าวันนั้นก็ได้ฟังสดๆด้านหน้าเวทีน้องเพชรคทาวุฒิค่ะเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพนะคะศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็ร้องเพลงดีโชว์ก็ดีหน้าตาน่ารักเฮ้ยอันนี้สำคัญแฮชแท็กเพชรคทาวุฒิค่ะกับเพลงนี้จดหมายจากแนวหน้า

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พอลซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

พื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะจ๊ะวันนี้มากับวานิพงศ์เดี๋ยวเพลงนี้พักกันสักครู่นะจ๊ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชา

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ชั่วโมงที่2ค่ะ23นาฬิกา3นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆอีก1ชั่วโมงนะคะที่เราจะอยู่ด้วยกันตรงนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยจ้ะจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องลูกชายสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่กล้วยใช่มั้ยคะ
4: พี่ก้อยค
3: ่
4: ะ
3: ก้อยหรือกล้วยขออนุญาต
4: ก็พี่ก้อยค่ะ
3: พี่ก้อยนะนิ้วก้อยนะ
4: นิ้วก้อย
3: อ๋อนิ้วก้อย
4: แต่ขอนิ้วก้อยเธออ
3: ยากจะขอเพียงอยากจะขออ
4: ยากจะขอแค่นิ้วก้อยเธอ
3: นี่เด็กยุค90นะคะเนี่ย
4: ค่ะเฮ้ยเราฟังทุกคืนเลยอ่ะ
3: ใช่ไหม
4: พอดีป่วยอ่ะ
3: โอ้เป็นอะไรคะ
4: เป็นไข้หวัดธรรมดา
3: อ๋ออ๋อโอเคแล้วทานยาอะไรเรียบร้อยแล้วไหมคะพี่ก้อย
4: ก็กดทานยาค่ะคงกดที่พี่โทรมาขอไปหมดแล้วหายไปนี่แหละ
3: อ๋อ
4: พี่ก้อยโทรมาหาน้องคนน้องมี
3: จ้ะ
4: สองคนจากน้องลูกตาล
3: ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรมาคุยกันนะคะนะโอเควันนี้พี่กล้วยบอกว่าอยากฟังโอ้โหแม่ห้างมหาเสน่ห์แล้วมาบอกเรานะว่าไม่ค่อยสบายเลยแต่เพลงที่ขอเนี่ยมันจะอยู่นิ่งได้เหรอหนูถามจริงๆฮะ
4: อยากฟังว่ากัน
3: ได้เลยคือถ้าลุกขึ้นเต้นไม่ไหวหรือไม่สะดวกเต้นแค่นิ้วก็ได้นะเ
4: ต้นได้ค่ะนิ้วก้อยเลย
3: นิ้วก้อยโอเคพี่ก้อยหาได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแม่ห้างมหาเสน่ห์ลูกแพรหมายไทยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงแล้วก็ไปสนุกกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ก้อยพูดตามหนูเลยนะคะวันนี้สั้นๆง่ายๆ
4: การ ที่สุดท้ายนรสิงห
3: ์ใช่ๆค่ะแต่ว่ามีสโลแกนอยู่เดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะ
4: จ้าอร่อยมาก
3: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: นี่อร่อยจริงไหมคะรีวิวหน่อย
4: อร่อยมากมากค่ะขนมปังก็อร่อย
3: ทานขนมปังก็ได้คือจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นเบรกฟาสต์เป็นเหมือนคล้ายๆกึ่งของจะว่าของหวานก็ไม่เชิงแต่ว่ามันสามารถที่จะไปเป็นส่วนประกอบของแบบเมนูทานเล่นได้ด้วยอ่ะเนาะพี่ก้อยเน
4: า
3: ะ
4: ขนมปังขนมปังแล้วก็หั่นใส่กรอกใส่โอ้โหอร่อยมาก
3: เนี่ยแล้วก็มาชวนกันหิวเนี่ยพี่ก้อยนะนะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากๆเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะจ๊ะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ค
3: ่ะสวัสดีค่ะล่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงสนุกนะฮะบอกเลยว่าคุณวอร์มเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะวอร์มข้อเข่าวอร์มแข้งวอร์มขาสี่งานเพลงสนุกจัดให้ในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เสียงเพลงสนุกสนุกอุ้ยโจ๊ะกันเลยล่ะนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะที่จบไปกับตอนลอกอค่ะงานจากพี่บอลเชิญยิ้มและโชครถแห่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเอาเปล่างานจากมอสคำหมากบินนะคะส่งซิกวันเดย์บุ๊กสุภการนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรากับเพลงจากสายหน้าใหม่พี่ก้อยจากจันทบุรีนะคะกับแม่ห้างมหาเสน่ห์เด้อจ้านะคะลูกแพรใหม่ไทยนั่นเองนะคะสนุกสนานนะคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้เผื่อว่ามีใครกำลังขับรถนะคะเดินทางอยู่บนท้องถนนแล้วกำลังโอ้รู้สึกเคลิ้มๆเลยนะจะได้ตาโตลุกวาวนะคะตั้งใจขับรถ หรือว่านะมีพี่ๆน้องๆบางคนบอกว่านั่งทำงานอยู่นั่งอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหรือเตรียมงานหรือที่ใดก็ตามนะคะเอาเป็นว่ายังไม่นอนเนี่ยนะก็มีเพลงสนุกๆให้เติม energy นะคะที่จะได้ทำนู่นทำนี่กันต่อนะมีเพลงอีกหลายเพลงเลยนะคะที่ฝากเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยค่ะสมาชิกเพิ่มเติมทางเพจของเราสวัสดีน้องคิวเองพี่เอกนรงค์นะคะแล้วก็มีพี่จรัสนะคะมาตอนดึกๆเนาะพี่สุรีด้วยขอบคุณมากๆนะคะมีใครอีกนะคะพี่หนูเพียรนะพี่หนูเพียรพี่นันทาพี่นักครบนะคะขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะพี่สงวนศรีด้วยนะคะมาวันนี้เพลงเยอะมากๆจริงๆนะคะจัดให้เพิ่มเติมเลยนะคะฝากมาทางหลังไมค์นะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะจัดให้เลย
2: วันนี้ฝากด้วยนะครับช่วยไปฟังเพลงนะครับแล้วก็ชม MV ด้วย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากพี่ดำรงวงทองค่ะคุณผู้ฟังนะจะบอกว่าก็เพิ่งเจอกันเมื่อวันอาทิตย์ด้วยเหมือนกันนะคะกับเพลงคนแพ้เครื่องแบบฮะแน่เครื่องแบบแบบไหนดีนะนะจะเป็นหน่วยไหนยังไงหรอนะอันนี้ไม่รู้แต่ต้องไปฟังเพลงนะคะคนแพ้เครื่องแบบนะจากพี่ดำรงวงทองนะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยยุทธพลกล้าสงครามนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้นะจ๊ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์
2: ตไปกันต่อค่ะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงต่อเนื่องจากมหานครชาร์ตของเราค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เอาเพลงสนุกๆกันเลยเนาะนะคะดึกแล้ว หม้อหุงข้าวนะคะอยู่ในฮิตที่3ค่ะงานจากโจอี้โพสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการจากจีนี่เรคคอร์ดนะคะแล้วก็อีก1เพลงกับเพลงที่มีคุณผู้ฟังนะพี่อเนกนะคะแนะนำเข้ามากับฮิตที่1ของเราเอาที่บายใจเอาที่บายใจนะคะงานจากพี่บ่าววีนั่นเองค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเรา

0: อมปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: หวานหวานเข้ากับบรรยากาศมากๆนะคะสายลมแห่งการรอคอยงานจากพี่ณัฐกิตติสารนะคะเพลงนี้พี่นันจากเพชรบูรณ์ฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วมั้งเนี่ยนะคะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสเปิดให้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายคืนนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีงานเพลงของพี่เจมเรืองศักดิ์นะคะที่ฝากเข้ามาทาง Facebook Live แต่ว่าวันนี้ Facebookตัดไปแล้วนะต้องขออภัยจริงๆนะคะมีความงองแงของระบบเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเพลงนี้จำได้ไม่อาจเปลี่ยนใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอ

0: นุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
3: ฮัลโหลดาวบ่หนูกล่า

0: 3ผลงานเพลงมาแบบสนุกต้นชั่วโมงนะคะมาฟีลลิ่งแบบว่าเก่าๆกวนๆอย่างนี้นะสนุกนะคะสาวม่านเมกะแดนค่ะผลงานเพลงดาวมหาลัยนะคะตามมาด้วยลูกเทวดา ช่วงนี้เจอบ่อย เจอบ่อยจริงไม่ขับย้อนสอนก็ขับกันเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสียงดังอู้ยสุดจะทนจริงๆเลยนะคะผลงานเพลงนี้ลูกเทวดาจากสนุกด้วยนะคะและปิดท้ายด้วยแจ๊สปุกนิกปาปิยองกุ๊กๆนะคะชื่อวงก็ยากพี่แจ๊สนี่จะตั้งชื่อวงให้มันง่ายกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอนะคะแวนฟอลหล่อเฟี้ยวผลงานเพลงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่าพาวซ่ารูซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะจ๊ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าม
0: าแล้วนะคะช่วงนี้เที่ยงคืน18นาทีคุณผู้ฟังจ๋าอยู่กับเมธิชานะคะคนดีคนเดิมของคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะนักจัดรายการที่ดุ๊กดิ๊กขนาดนี้เป็นของคุณนะคะหลังจากงานที่เราเพิ่งเริ่มไปกันเมื่อวันที่30สิงหาเนาะเป็นกิจกรรมนะคะก็เลยนำมาฝากกันเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านเยอะเลยโดยเฉพาะอาหารการกินจริงๆก็อยากจะบอกว่าอยากจะแปะป้ายบอกเหมือนกันว่างดให้อาหารนักจัดรายการอ้วนแล้วนะแก้มออกหมดแล้วเนี่ยว้ายกลัวไม่รักไงนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังของเราก็น่ารักทุกๆคนเลยนะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรนะคะแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ผ่านช่องทางการโทรศัพท์ย้ำการโทรศัพท์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะเป็นผลงานเพลงที่อยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษอยากบอกรักใครคิดถึงใครนึกถึงใครได้ยินเพลงนี้แล้วนึกถึงเธอจังอย่างเงี้ยนะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านช่องทางนี้นะส่วนใครนะคะที่อยากจะให้เพลงติดชาร์ตนะก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะทักทาย Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปทักทายอสมทสกลนครระยองพัทยาชลบุรีอย่างเงี้ยนะเพิ่งไปทักมานะทักเขาตอนกลางวันเขาก็จัดกันปกติเราก็แบบเอ้ยเข้าไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นักจัดรายการแต่ละท่านก็น่ารักมากๆนะคะให้การตอบรับที่ดีมากเพราะว่าเข้าไปก็สวัสดีจ้าจากอสมทกรุงเทพค่ะอย่างเงี้ยนะก็เป็นการเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกช่วมอะไรล่ะเชื่อมใจทั่วโลกนะคะก็เป็นเน็ตเวิร์กที่น่ารักมากๆเลยและตอนกลางคืนแบบนี้นะคะก็สามารถฟังได้41สถานีทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะใครที่ฟังออนไลน์ก็ทักทายกันมาหน่อยนะใครที่ฟังทางวิทยุบอกหน่อยว่าฟังจากจังหวัด

ัดไหนนะคะและสัญญาณเป็นยังไงบ้างชัดเจนดีไหมนะจ๊ะสวัสดีพี่ๆกู้ภัยทุกๆคนด้วยนะคะเร็วๆนี้เราจะมีงานทิ้งกระจาดเนาะในวันที่9กันยานะคะเจอกันที่อะไรนะสมุทรสาครเออนั่นแหละนะคะก็เดี๋ยวน่าจะต้องไปด้วยนะคะมีศิลปินเยอะแยะเหมือนกันที่จะไปนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องมิ้วอรพัชยานะคะขิมเบญญาพิต้าจตุรพัฒน์พี่กุ้งกากาโปมีใครนะมีบุ๋มดอกแคทท็อปไลน์นะคะที่ลงชื่อมาแล้วนะแต่ที่เหลือยังไม่แน่ใจเขาคงกำลังเช็คงานกันอยู่ว่ามาได้หรือเปล่านะคะส่วนใครที่เป็นพี่ๆจิตอาสานะคะสามารถแบบทักเข้ามานะคะมาบอกหน่อยว่าตอนนี้วอสีอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงก็ขอให้วอสีรับลื่นทุกๆคนด้วยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงสนุกๆอีกสักเพลงแล้วกันนะคะเขาบอกว่าน้องช้างจัดให้เป็นเพลงที่กวนๆเหมือนกันเขาบอกแบบนี้ซึ่งน้องเมย์ไม่เคยฟังอันเนี้ยไม่เคยฟังจริงนะคะแต่ช้างบอกว่าอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังดูเพราะว่าไม่ได้เปิดมานานมากแล้วนะคะหนูก็แบบว่าจริงปะเนี่ยเพลงอะไรเนี่ย ชื่อเพลงว่าข้าวใหม่ปลามันนะคะจากวิทูลใจพรหมนะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะจ๊ะ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3 วันเนี่ยเนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบอวันนี้ของกินมาปอแค่ลำเนยเนาะ
0: ล้ำก็กินมาล้ำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่มาใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก้อนน่ะ
0: บะแข็งป้องบะแข็งอย่างเงี้ยพอบะเกี้ยวมันดีนะ
1: แล้วแต่ว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บะแจ๊ะเหรอกินก๋วยตาวานี่สำนวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันค่อยจางไปหน่อยน้ำป่ามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเกมล้ำบดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตอย่างเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: ย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้นะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่ที่หามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้นะ
1: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเน
0: า
1: ะ
0: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊น่ะจะบอกเฮ้อมาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะขอมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: เอาละเน่ไปละเน่

0: ขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเพิ่นเที่ยวสวนอีบ่ะ
1: เอาเงินไหนมาเฮ้อน้องนี่บ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เพิ่นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวเพิ่นก็ได้ล้อนี่บ่ได้มันใช่ไก่
0: ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: ว่าไอ้มามันจะครบน้องกันแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอะกันอ่ะไปเตียวได้ลำเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาไปๆๆอ่ะขึ้นขึ้นว่าขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลำเหลืองแห้งๆนอกกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดทีตะก่อนยังบอกว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นักอ้าวเกาะมันๆเนอะป่ะตัวภัยตัวมันเนอะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะมีคุณผู้ฟังเริ่มพิมพ์มาแล้วบอกว่าสัญญาณชัดเจนนะคะฟังทางวิทยุทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมนะคะบอกว่าสวัสดีกันทั้งนั้นเลยนะมารายงานตัวนะจ๊ะค่อยๆทยอยมาแล้วกันเนาะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: ชื่อเด็กชายต้นน้ำครับเป็นลูกศิษย์ของคุณครูเมษิชาครับ
1: เป็นลูกศิษย์ของหนูเหรอคะ
2: ครับ
1: หนูสอนวิชาอะไรคะไปไม่เป็นเลยไม่ได้คิดมาก่อน เอาเร็วๆสอนวิชาอะไร
2: สอนวิชาก็ปิดดีไซน์ครับ
1: หรอ
2: ครับผม
1: เลิกสอนไปนานแล้วเป็นลูกศิษย์ตอนไหนอ่ะพี่ต้นนานเป็นลูกศิษย์น้องเมย์รุ่นที่เท่าไหร
2: ่รุ่นที่สองครับ
1: มั่วไปอีกยังอีกยังจะได้พี่ต้นนานสวัสดีจ้านะคะพี่ต้นนานเป็นกู้ภัยเนาะเออเป็นที่ไหนอะไรยังไงบอกหน่อยวอร์สี่ที่ไหน
2: ตอนนี้พอดีลงเวรมาแล้วครับผม
1: ครับผมโรงเรียนแล้วปกติอยู่ที่ไหนล่ะ
2: อยู่แถวสุวรรณภูมิครับ
1: เออเรารู้จักกันแต่คุณผู้ฟังเขาไม่รู้จักพี่ด้วยนี้ เราเพิ่งเจอกันเน
2: า
1: ะวันที่30ที่ผ่านมา แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เจอที่กรุงเทพอภิวัฒน
2: ์
1: เออจริงๆเนี่ยจะบอกว่าน้องเมย์เนี่ยสอนพี่ต้นนาไม่ได้เพราะว่าจริงๆเราเรียนหลักสูตรเดียวกันมา เออเรามีอาจารย์คนเดียวเราเรียนหลักสูตรเดียวกันมาเป็นหลักสูตรกู้ภัยอ่ะเนาะพี่ต้นน้ำวันนี้กำลังกลับบ้านหรอหรือว่ากลับมาแล้ว
2: กลับมาแล้วครับผมกำลังรอซักผ้าอยู่ครับ
1: รอซักผ้าซักให้ใคร
2: ซักให้ตัวเองเนี่ยแหละครับ
1: แล้วไปตักได้หรอฝนตกเปล่า
2: ก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมีคนปักตะไคร้ให้แล้ว
1: มีคนปักตะไคร้ให้ใครใครปักให้
2: ก็น้องนักศึกษาหอพักข้างๆนี่เลย
1: ปักแล้วไปนึกว่าพี่ต้นน้ำปักเองจะแซวซะหน่อยไม่เอาละ แต่โอเคนะสบายดีเน
2: า
1: ะ
2: สบายดีครับ
1: เออแล้ววันนั้นที่ถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรไปก็ไม่ต้องเอาลงนะ เดี๋ยวหนูจะตามบล็อกไม่ทันแซวเล่นพี่ต้นน้ำวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: รักเธออย่างแรงครับ
1: ชอบเธออย่างแรง เราเนี่ยชอบเธออย่างแรงเนาะจากพี่นกอรพ
2: อั
1: ธพลร้องยังไงอะคะ
2: ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งหัดฟังครับ
1: เอ้าแล้วทำไมถึงอยากฟังเพลงนี
2: ้ก็รู้สึกเหมือนหลงรักคุณครูเมธิชาคร
1: ับเป็นอะไรเป็นเพื่อนร่วมรุ่น

0: แล้วแบบไปๆมาๆเริ่มรู้สึกแบบแปลกๆเงี้ยหรอ
1: ไม่ใช่คือแบบคุณครูแบบชอบคุณครูแบบตอนมาไหนชอบลูกนิกแต่ให้นักเรียนดูครับ
0: ปกติก็จะแบบดึงแก้มใช่ไหมส่งสติ๊กเกอร์ดึงแก้มมาเพื่ออะไรเพื่อให้น้องๆแคปจ
1: อ
0: เป็นคนอย่างนี้เราน่ะถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
1: ตื่นถึงโต๊ะครับ
0: เดี๋ยวตีเลยบล็อกนะบล็อกเฟสนะบล็อกเฟสนะชอบเธออย่างแรงมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๋าม
1: อบให้ทุกเสียงทุกสายครับที่กำลังฟังอยู่ครับทุกจังหวัดครับ
0: ครับผมครับนะคะเดี๋ยวขอดูนะว่ามีใครพิมพ์อะไรมาบ้างนะมีบอกว่ารับฟังไลฟ์อยู่นะคะจากอะไรนะแก่งหางแมวคือไงนะสวัสดีพี่อมราด้วยนะคะอ่ะพี่ต้นน้ำอยู่ไว้อย่างนี้แหละข้อหาร้องเพลงไม่ได้ทำไมไม่ร้องให้น้องฟังบ้างล่ะอ่ะเราเอาเพลงที่ร้องได้มีเพลงอะไรบ้าง
1: เป็นคนไม่ชอบไม่จึงร้องเพลงอะครับพอดีคุณครูเมย์เขาไม่เคยสอนร้องเพลงอะ
0: หรอชอบเต้นหรอชอบเต้นหรอให้เลือกระหว่างร้องกับเต้น
1: เต้นก็ได้ครับ
0: ได้เดี๋ยวครั้งหน้าหนูมีคอนเสิร์ตให้พี่ต้นน้ำไม่มาเต้นหน้าเวทีหนูนะ
1: จะให้ตามคำขอครับ
0: แต่ร้องวาวอนนะ
1: ได้หมดครับ
0: แล้วให้เต้นนะ
1: ได้หมดครับ
0: โอเคขอบคุณพี่ต้นน้ำที่โทรมานะจ๊ะ
1: ครับผม
0: จ้าไว้เจอกันตามงานเด้อ
1: จ้า
0: ครับขอบคุณที่โทรมาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: โอ้ยนะจริงๆก็รู้จักกันเจอกันอบรมเนี่ยน่าจะ5วันติดๆก็คือเนี่ยพักค้างอ้างแรมอยู่ในค่ายด้วยกันตลอดนะคะมันเป็นหลักสูตรภัยพิบัติก็จะมีแบบตั้งแต่โรยตัวดับเพลิงกู้ภัยทางน้ำกู้ภัยทางอากาศอย่างเงี้ยนะคะก็เรียนด้วยกันเนี่ยแหละ5วันนะคะที่จังหวัดลพบุรีทัฟต้านะคะก็จะมีอาจารย์คอยสอนก็จะรู้จักกับพี่ต้นน้ำอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ตกและตกมาเป็น FC เรียบร้อยนะคะบังคับว่าจะต้องมาดูด้วยมาฟังด้วย หยอกเล่นอ่ะผลงานเพลงนี้นะจ๊ะแนะนำมาโดยพี่ต้นน้ำจากสุวรรณภูมินะคะชอบเธออย่างแรงค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ยังไม่อาบน้ำรีบไปอาบเลย เพราะว่าถ้าใครที่ยังไม่มีสบู่ดีๆนะคะแนะนำสุขสกินสบู่สมุนไพรนะคะสดชื่นมากดมแล้วหอมหอมกลิ่นดอกไม้ไทยนะจ๊ะเขาผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายนะคะจะล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมนะดอกไม้ไทยแบบนี้เลยอโรมามากนะคะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะระหว่างวันได้ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสบู่สมุนไพรขนาด60กรัมนะคะ8ก้อน3แพ็คแถมฟรีไปเลยนะคะกับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะคะ8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคานี้ราคาเดียวเพียง999บาทนะจ๊ะก็ได้ไปทั้งหมดเลยทั้งแบบว่าสบู่8ก้อนเนาะทั้งครีมอาบน้ำแร่8ซองถุงตีฟองอีก8ชิ้นเนี่ยในราคานี้เลยค่าจัดส่งและประกันสินค้านะคะ50บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่แอดชอมแม่เนี่ยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะพาสาวสาวมาฝากกันในช่วงนี้เพราะว่าเขาเพิ่งไปร้องมาในวันที่30ที่ผ่านมานี้นะจ๊ะกับสาวสาว My Eyes นะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าคลื่นนะคะก็นำมาฝากแล้วกันเนาะนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลือดโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
3: อุ๊ยขอ

0: หานครสนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTA

0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: กอดตัวเองในทุกวัน

นะคะบอกให้ตัวเองรู้กระตุ้นตัวเองน้อยนะจะได้รู้ว่ามีฉันอยู่ตรงนี้ให้อภัยเด็กน้อยคนนั้นจริงๆคนเราเนี่ยเขาบอกว่าจะมี2ร่างอยู่ในตัวเราจะมีร่างที่เป็นพี่สาวกับน้องสาวอย่างเงี้ยสมมติเป็นน้องเมย์แล้วกันนะจะมีร่างที่เป็นพี่สาวกับน้องสาวก็จะเป็นพี่สาวที่คอยปกป้องน้องแล้วก็จะมีเด็กน้อยในใจของเราเนี่ยเป็นคนน้องนะคะที่เรากำลังพยายามปกป้องเขาอยู่เช่นการป้องกันระมัดระวังต่อมเอ๊ะทั้งหลายแหล่นั่นแหละต่อมที่แบบว่าต้องระวังนะจะข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวานะอันนี้เป็นสัญชาตญาณของพี่สาวเนาะส่วนน้องเนี่ยก็จะบอบบางนิดนึงนะคะต้องแบบว่าคอยดูแลประคบประหงมสักนิดนึงเจ็บได้ร้องไห้เป็นอย่างเงี้ยคนเป็นพี่ก็อาจจะต้องแบบคอยดูแลกำกับดูแลน้องคนนี้หน่อยนะคะไม่ให้น้องอารวาสเครียดจนเกินไปเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งความเครียดความเสียใจของคนน้องเนี่ยเราเอาออกมาได้นะไม่ใช่ว่าเราเอาออกมาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราบางคนเนี่ยต้องแกร่งฉันต้องเก่งฉันจะต้องโอ้ยเป็นแบบคนเก่งคนแกร่งตลอดเวลาแต่พอถึงในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถอ่อนๆผ่อนปลนกับตัวเองบ้างทำไมเราถึงใจดีกับคนอื่นได้ตลอดเธอพอเพื่อนเสียใจเอ้ยแกยังมีชนะอะไรเงี้ยแต่ทำไมเวลาตัวเองเสียใจทำไมถึงไม่เหลือใครเลยล่ะเราก็ต้องให้รู้ตัวเองด้วยนะว่าเธอยังมีตัวเราอยู่นะเรายังมีพี่สาวคนนี้อยู่นะดูแลคนเป็นน้องด้วยอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาพูดกันถึงเรื่องของสาระดีๆกันดีกว่าเบื้องต้นนี่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะคะกับเข้ามาดูในเพจของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะช่วงนี้มีประเด็นที่เขาโพสต์กันใช่ไหมว่าพบการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าอะไรเดลต้าคอนอะไรไม่รู้อะเนาะ XBC ของรัฐบาลเตรียมประกาศงดเทศกาลปีใหม่จะบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะเพราะฉะนั้นเช็คแล้วเนี่ยเช็คก่อนนะเขาเรียกว่าชัวร์ก่อนแชร์นะคะก่อนที่เราจะแชร์อะไรในช่องทางออนไลน์ต่างๆแล้วก็อาจจะต้องเช็คข้อมูลกันนิดนึงเนาะจากรายงานของกรมควบคุมโรคนะคะสาธารณสุขเนี่ยขณะนี้เนี่ยยังไม่พบรายงานนะคะที่ว่ามีเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อะไรก็ไม่รู้นะคะมันไม่มีช่วงนี้แล้วก็รัฐบาลก็ยังไม่ได้มีเสนองดวันปีใหม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะอย่างไรก็ตามประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงมีผู้ป่วยโควิดอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงนู้นแล้วยังมีอยู่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นนักข่าวอะค่ะเขาก็มีติดโควิดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของสำนักข่าวไทยนะเป็นคนอื่นเขาก็มีการติดโควิดเหมือนกันแล้วก็เพิ่งหายอะไรเงี้ยเนาะก็ระมัดระวังตัวเพราะว่ามันยังอยู่กับเรานะคะไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะเรารู้แล้วใช่ไหมว่าวิธีการป้องกันตัวมันทำยังไงเนาะก็แค่ใส่แมสก์นะคะทิ้งระยะห่างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโซเชียลให้อยู่ห่างๆอะเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวไม่เข้าใจสำหรับผู้ที่เริ่มอาการป่วยนะคะถ้าใครมีอาการแบบทางเดินหายใจมีไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกอ่อนเพลียนะคะให้ยึดหลักไว้เลยว่าป่วยก็พักลดการใกล้ชิดนะคะแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ภูมิของเราอ่ะภูมิคุ้มกันโรคของเราเนี่ยมันตกต่ำลงนะมันก็เวลาเราไปเจอคนที่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราไปเจอคนที่เขาแบบป่วยอย่างเงี้ยเราก็ยังแข็งแรงต่อสู้กับโรคได้เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่อนแอเนี่ยนิดเดียวก็ติดนะแล้วก็เรื่องของการล้างมือนะคะแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงพกไว้ก็ยังดีอยู่นะพกสเปรย์พกเจลเอาไว้นะคะอย่าประมาทเนาะเพราะว่าถ้าเราป่วยเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนใช่ไหมยังต้องพึ่งพาการทำงานของตัวเองอยู่ถ้าเกิดว่าเราป่วยขึ้นมาเนี่ยไม่มีรายได้ขึ้นมาในวันนั้นมันก็เดือดร้อนดังนั้นนะคะตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรคุ้มครองเรานอกจากตัวเองคุ้มครองตัวเองเนาะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะกับโรคที่จะเกิดขึ้นส่วนโรคอีกโรคนึงนะคะที่ตอนนี้คนไทยเป็นกันเยอะอยู่เหมือนกันเนาะกับอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเกิดจากหลอดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่ผ่านแบบหัวใจมันตีบอ่ะเหมือนท่อมันตันอย่างเงี้ยนำไปสู่การกล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะมันก็จะมีอาการอย่างเช่นเจ็บหน้าอกจุกแน่นกลางอกเจ็บร้าวไปที่หัวไหล่ซ้ายสังเกตตัวเองด้วยนะไปที่แขนไปที่กลามตรงเนี้ยแล้วก็ใจสั่นนะคะเหงื่อแตกหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยนะถ้ามีอาการนี้

ที่พบแพทย์นะคะอย่ามัวแต่คิดว่าเออวันนี้ฉันคงพักผ่อนน้อยแน่เลยจะบอกว่าเสียชีวิตมาหลายรายแล้วนะที่แบบรู้สึกว่าเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกเงี้ยระวังนะจ๊ะอ่ะค่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตให้ติดหัวใจค่ะวันนี้นะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยนะคะกับราชาเงินผ่อนนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้นะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะอยากฟังผลงานเพลงอะไรก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ะ022481366เบรกสักครู่แล้วเจอกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับน้องเมทิชานะคะและตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์ก็มารออยู่แล้วสวัสดีจ้า
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสด
3: ีเมย
0: ์สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะ
3: ขับรถอยู่ครับ
0: ขับรถอยู่นะ
3: ครับ
0: ได้แวะจอดข้างทางไหม
3: แวะแล้วนี่ลุงบอกมานี่
0: แน่ใจนะ
3: ครับ
0: แนะนำตัว
3: ลุงบอกบอกมารอรอรอปวดท้ายกับทุกเมย์อยู
0: ่ช่วยด้วยพูดช้าๆนะหนูฟังภาษาใต้ไม่ค่อยออก
3: ไอ้หลวงคนนู้นไอ้หลวงคนนั้นพูดจัดได้เดียว
0: ถ้าเป็นพี่โอ๊ตคำนี้จะได้พี่โอ๊ตเขาฟังภาษาใต้ได้พูดใต้ได
3: ้ครับ
0: แต่น้องเมย์จะติดนิดนึงนะคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยจ้าเด็กชายอะไรคะ
3: เด็กชายชัยรัตน์ทองมา
0: จังหวัด

0: จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ฟังทางไหนจ๊ะ
0: 95 FM
1: ฟังทางวิทยุเหรออ
0: ะไรครับ
1: ฟังทางวิทยุเหรอคะ
0: ครับผมนี่ตอนนี้ลุงขับรถอยู
1: ่ก็ลุงขับรถอยู่แล้วลุงคุยกันหนูทำไม
0: อ๋อลุงขับรถมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีตัวช่วยอ่ะ
1: ใส่สมอลท็อกเปิดลำโพง
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีสมาธิขับรถ
0: มันมีอะไรอ่ะนี่ลุงขับสบายมากวันนี้เราใช้ตัวช่วยแล้วไม่ผิดกฎหมาย
1: ผิด เดี๋ยวเถอะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: เหนื่อยไหมคนดี
1: มีพี่เป็นแฟน
0: เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟน
1: ได้ไงต่อ
0: ลูกเบี้ยไม่ได้มองเจ๊งมองเตี้ยเดี๋ยว
1: ไม่เอาอ่ะคนขับรถไม่ให้คุยด้วยหรอกมาขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเร็ว
0: อะไรนะ
1: ขอบคุณสปอนเซอร์น้องแม่ก่อน
0: ได
1: ้น้ำพริกเผาพันท้าย
0: อะไรนะ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผา
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: นักเครื่อง
0: นักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเค
0: โอเค
1: ไม่มีแล้วโอ้ยเหนื่อยไหมคนดีมอบให้ใครคะ
0: เหนื่อยไหมคนดีมอบให้คนที่บ้านน่ะ
1: เออขับรถเถอะ
0: ได้ขอบคุณครับ
1: เมื่อ
0: กี้กันคุยกันแล้วลูกแม่ปีที่แล้วอ่ะตัวหาไม่ติดเลย
1: นั่นแหละ
0: มาติดปีนี้
1: เขา
0: น่า
1: ถ้าอยากคุยนานๆต้องห้ามขับรถ
0: ได
1: ้โอเคเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันเนาะ
0: ได้ได้ลูกได
1: ้สวัสดีจ้าเดินทางปลอดภัยค่ะ
0: ขอบคุณมากที่ได้พูดกับลูกมีขอบคุณครับผม
1: สวัสดีครับโอ้ยคุณผู้ฟังเวลาโทรหาวิทยุเนี่ยนะขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเนี่ยมันยังพอได้อยู่นะแต่ว่าเวลาที่เราแบบขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยสมองมันต้องคิดไงว่าเขาถามอะไรแล้วก็ต้องตอบถูกไหมเออสมองเรามันก็ไม่ได้โฟกัสกับรถกับถนนเกิดมีมอเตอร์ไซค์เบรกกระทันหันตัดหน้ารถมีคนเดินผ่านโอ้ยอันตรายมันไม่ได้อันตรายแค่กับตัวเองนะมันอันตรายกับคนร่วมทางด้วยนะอันนี้เป็นห่วงนะคะส่งความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยนะจ๊ะลุงรัตน์นะบอกว่าขอสายลูกเมย์มาแต่ไกลเลยได้เลยเพราะฉะนั้นลูกคนนี้ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะจ๊ะครั้งหน้าจอดข้างทางก่อนนะแล้วค่อยคุยกันนะคะไม่เป็นไรหรอกแบบเข้าใจบางทีรีบไงต้องทำรอบบ้างต้องรีบกลับบ้านต้องไปธุระนะคะแต่ว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะนะจ๊ะมาวันนี้เหนื่อยไหมคนดีมีเพ่เป็นแฟนจากพี่ไม้พี่ลมพรนะคะตามมาด้วยปริญญาใจนะคะต้องฮักให้สุดใจอีกหนึ่งผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกอะไรกันในช่วงนี้นะคะ

0: จ่อคิวฮิตนะคะผลงานเพลงนี้จากจิ๋วสกุลชัยค่ะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าจินตนาการนะคะผลงานเพลงนี้ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปกันต
1: ่อ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทางไลฟ์ดีถามกันเรื่องของคลื่นวิทยุเนาะว่าคลื่นไหนฟังอะไรยังไงบ้างอ่ะสมมติอยู่จังหวัดนี้ฟังคลื่นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีพิมพ์เข้ามาถามกันบ้างเนาะสำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกในการฟังออนไลน์นะคะก็ใช้แบบวิธีการฟังวิทยุแต่อาจจะไม่รู้คลื่นนะคะก็หาได้ก็คือเป็น MCOT นั่นแหละก็คืออยู่ในคลื่นของอสมทนะคะเครืออสมททั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหน41สถานีก็คือจริงๆมันคือ40จังหวัดนะมันจะมีหลังสวนนี่แหละที่สิทธิพิเศษหน่อย มี2คลื่นมีชุมพร1คลื่นนะคะกับ 90.75 แล้วก็มีหลังสวน104.75 แล้วมีจังหวัดตรังใช่ไหม 106.25 นครศรีธรรมราชนะคะ 104.5 มีปัตตานี 91แล้วก็มีพัทลุง 95.75 ภูเก็ต 101.50 ยะลา 102.5 นะคะมีระนอง 100.5 สงขลา 96.5 สุราษฎร์ 102แล้วก็มีสตูล 93.25 นะคะแถวๆนี้เนี่ยกระบี่เดี๋ยวน้อยใจ105นะคะเ มื่อกี้เขาถามมันมีทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอะไรเงี้ยจังหวัดตรัง 106.25 หรออ่าใช่ถูกต้องประมาณนี้นะคะอ่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะวันนี้จริงๆเท่ากับเมื่อวานแหละหาดใหญ่81บาทนะคะคลองแงะจังหวัดตรังภูเก็ตสุราษฎร์นะคะอยู่ที่82บาทนะจ๊ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์ยางลูกขุน87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย70บาทแล้วก็น้ำยาง77บาท50สตางค์ค่ะSMS นะคะมีขอเพลงจากใจท็อปพัสุพัฒน์ด้วยจากพี่เบลนะคะเออน้องเมย์ไม่เห็นท็อปพัสุพัฒน์จ่อคิวฮิตเลยอะไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวยังไงแบบเดี๋ยวลองเช็คๆอีกทีนึงแล้วกันเนาะสวัสดีพี่อาวัชชอบเพลงข้าวใหม่ปลามันมากพอดีพอเจอหนี้สินก็หนีผู้หญิงอะไรหนีผู้หญิงไปหมดคือไงนะพอเจอหนี้สินก็หนีผู้หญิงไปหมดอ่าค่ะก็ดีใจที่ชอบนะคะต้องยกความดีความชอบให้กับน้องช้างด้วยช้างเป็นคนเลือกเพลงนี้นะคะลำพังตัวนักจัดรายการบางทีก็เคยฟังมั่งไม่เคยฟังมั่งขออนุญาตทักทายนะคะแฟนรายการผ่านแอปฟ้าบ้างแล้วกันเนาะสวัสดีพี่มะนาวหวานนะคะพี่จุ๊บแจงบอกว่าใครคือคนที่ใช่ของเธอเปิดแล้วค่ะเพิ่งเปิดไปเลยค่ะคุณพี่นะคะแล้วก็มีดีครับน้องเมย์นะคะสวัสดีไปยังพี่ไพโรจน์ด้วยนะคะสวัสดีพี่วิชัยด้วยหนูเริ่มไม่แน่ใจแล้วทุกคนฟังจริงป่ะเนี่ย เคยแบบกำลังเปิดเลยนะแบบเปิดเดี๋ยวนั้นเลยอะแล้วก็มีคนขอเพลงนั้นเข้ามาหนูก็แบบเอ้าฟังอยู่มั้ยเนี่ยนะคะสวัสดีพี่ณภศรนะคะสวัสดีพี่นิรันดร์ด้วยบอกว่าฟังอยู่ครับฟังวิทยุแล้วก็ดูไลฟ์ไปด้วยนะคะสวัสดีพี่เลิฟค่ะบอกช่วงรายการส่งน้องเมย์เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทางนะจ๊ะพี่ลิงจ๋อสวัสดีค่ะพี่ลิงจ๋อมาใหม่ใช่มั้ยทักทายนะจ๊ะเพิ่งเป็นนักเรียนเข้ามาใหม่นะคะสวัสดีพี่ธนาด้วยนะคะเห็นมา2แอปเลยนะพี่ธนานะพี่ลีโอสวัสดีค่ะน้องแวน Channel น้องไบรท์ยังอยู่เนาะพี่อภิชาติสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้นน้ำนะคะพี่เลิฟนี่มา2ช่องทางเหมือนกันพี่สินชัยนะคะสวัสดีค่ะพี่จิรวรรณนี่มีโทรศัพท์กันกี่เครื่องคะเนี่ย มาทุกช่องทางเลยขอบคุณมากนะคะถือว่าเป็นการให้กำลังใจเนาะสวัสดีพี่แอปเปิลด้วยนะคะบอกว่าน้องดีเจน่ารักตามุตามิค่ะสวัสดีพี่สำลีนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่ยังคงอยู่ตอนนี้นะคะแบบว่ายังไม่ง่วงเลยเนาะน้องแชมป์โชคชัย4พี่ไกรวุฒินะคะสวัสดีค่ะน้องแชมป์ยังไม่นอนเนาะดึกแล้วสวัสดีพี่สำรวยด้วยนะคะก้าวพิทักษ์นะคะพี่พะเยาสวัสดีค่ะมีพี่บอลคมสันบอกว่าเพิ่งเข้ามานะจ๊ะพี่พิทวัฒน์ชนบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะไปแล้วจ้าหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะจากผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเพียงชายคนนี้ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษในช่วงนี้นะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันในเรื่องพบค่ำ ช่วง 5:15 นาทีที่ช่อง Mcot นะคะอสมทของเราเนี่ยแหละผ่านทางทีวีนะจ๊ะไม่มีในไมโครเวฟแต่อย่างใดนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทออสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ารถชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าก
3: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตนะฮะจัดไปแล้วกันนะครับผม3เพลงจบไปนะฮะเริ่มต้นชั่วโมงครับฮิตมาราธอน3เพลงนะครับผมอ่ะก็แนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นขอให้รวยของแม่พึ่งผู้บนของจันทร์นะครับสมหวังนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์งานวัดบ้านเรานะฮะจากพี่กุ้งสุทธิราช featuring not toy นะฮะแล้วก็คิดถึงมันเกิดของคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับทักทายครับสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 02:00 น. ถึง 05:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีพี่นุชเจริญนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมาทักทายกันในชั่วโมงแรกนะครับช่างแจ็คเทวาพี่อาทิตย์นะครับบอกว่าสวัสดีครับจากเชียงใหม่นี่จากพี่น้ำแข็งครับพี่สมโชคสวัสดีครับผมบอกว่าอะไรนะฟ้องหน่วยงานไหนได้บ้างครับคนขายลอตเตอรี่โก้ผมว่าพรุ่งนี้รวยๆครับยังไม่รวยเลยไม่เป็นไรครับอาจจะต้นเดือนหน้าหรือเปล่ากลางเดือนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสู้ๆนะครับพี่สมโชคเป็นกำลังใจให้นะฮะน้องลิซ่าสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับพี่พินโยพี่การะเกดนะฮะพี่ขาวดอนพี่ประสิทธิ์พี่ดาวประสุขนะครับพี่สว่างสวัสดีครับผมพี่ไพศีพี่เสรีแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่รักนะจักรู้นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับผมไปถึงพี่ศักชัยด้วยนะครับป้าแต่ป้าแต่พี่วีรศักดิ์นะครับหรือว่าบอนวี่นะครับมารายงานตัวครับผมนี่มาแล้วมาแล้วอ่ะตอนนี้ครับทักทายครับทาง SMS ด้วยนะครับ46894นะครับสวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับผมทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วย

0: ลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ

0: ั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพวกเราไม
1: ค
0: ์ไอซ
1: ์แล้วค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์

0: ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กไซส์บิ๊กคัพอัพไซด์อร่อยเกินครับนะครับผมนะวันนั้นก็ได้มีโอกาสเจอกันนะครับในบูธยำยำใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่มาใน95นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของสายชีวิตใจนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่อม
2: ครับ
1: พี่อมอยู่เชียงใหม่เหรอ
2: ครับอยู่เชียงใหม่ครับอยู่อำเภอเมืองครับ
1: อยู่อำเภอเมือง
2: ครับ
1: ว้ายนะครับผมอยู่สันทราย
2: อ๋อใกล้ๆกันสันทราย
1: อยู่ใกล้กันเนาะ
2: คร
1: ับ วันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
2: เพลงสาวบางกรวยครับ
1: สาวบางกรวยจากออนออลดีนะครับ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้คนที่ฟังเพลงอยู่ตอนนี้ครับ
1: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้เพลงนี้เลยนะครับทั้งโอมนะ
2: ครับ
1: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนี่น้องโอมนะครับจากเชียงใหม่นั่นเองนะฮะอยู่อำเภอเมียงซะด้วยอำเภอเมียงนะครับที่เชียงใหม่เนาะสาวบางกรวยครับจากออนออรดีนะครับปะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับอ่ะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนหน้านี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะน้องๆวง My Eyes ด้วยนะครับที่แบบมาแบบตั้งแต่แบบบ่ายๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นขึ้นกับวงแรกๆเลยนะฮะในงานมาดากอนแฟมลี่ของสปากาชาติไทยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพลงเมื่อกี้ชื่อว่างั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับสาวบางกรวยครับ On Already

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์

0: พลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะตอนนี้ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่เออินทิราพี่นโมพุทโธนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แดงกำนันแดงบอกมาดูกันสิมีใครบ้างสวัสดีนะฮะน้องลิซ่าครับพี่คณิษฐาพี่เสรีไอ้กว้างไอ้มิชัยนะครับพี่วันวิสาครับพี่คำเตยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ดาวพระสุขครับผมพี่นุเจริญนะครับสวัสดีไปถึงพี่เกษมแล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่เอเอ็นทิรานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันผมก็มีเรื่องของยานวดคลายเส้นนะครับกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับก็ต้องเรียกว่าสุกกายะนั่นเองนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและก็หลับสบายนะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะฮะสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทเท่านั้นรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่บุษยานะครับพี่จิรวรรณทักทายนะครับผมพี่อมราด้วยนะฮะพี่เออินทิราสวัสดีครับตอนนี้ป่ะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรดเป็นยิดอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับผม

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในช่วงโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิม

0: ลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายครับพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ครับพี่วิชัยครับพี่สาวขามนะครับพี่จรูนพี่สุวรรณีพี่จิรวรรณครับพี่บุษยานะครับน้องลิซ่ากำนันแดงพี่นโมนะครับทักทายครับผมพี่วิชัยสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันพร้อมไหมน้องเมย์พร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องเพชรค่ะ
0: สวัสดีครับพี่สีดา
1: โอ้คิดถึงน้องเพชรเหลือเกินอ่ะ
0: ขอบคุณมากมากครับพี่ผมไม่ได้คุยกับพี่นานแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีโอกาสได้คุยเลยอ่ะนี่น้องเมย์ใจดีมากวันนี้
0: ใช่แล้วนะครับน้องเมย์เข้าใจดีอยู่แล้วนะครับ
1: เพราะว่าพี่ไม่ได้หวังเลยว่าจะได้คุยกับน้องเพชรอ่ะ
0: นี่ในที่สุดเราก็ได้คุยกัน
1: พี่เป็นห่วงตลอดเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากมากมากครับพี
1: ่พี่แม่ด้วยรุ่นเดียวกันอ่ะ
0: พี่สีดาสบายดีนะช่วงนี้นะ
1: อะไรนะ
0: สบายดีนะครับพี่
1: ก็เรื่อยๆอ่ะจ้ะบ
0: ้
1: านพี่อ่ะมันอยู่ในที่ตัวเองมันอยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอ่ะน้องเพชรจ๋า
0: แต่ว่าตอนนี้พี่สีดาอยู่แถวๆสวนผึ้งใช่ไหม
1: ก็ไม่ถึงกับถึงสวนผึ้งที่ว่ามีที่ท่องเที่ยวอ่ะพี่ก็ห่างอยู่ไม่ใกล้เท่าไหร่แต่ก็มันก็แบบยังไงอยู่ตรงกลางเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณกลางๆเนาะ
1: น้องเพชรจ๋าถ้ามีเวลาพักผ่อนนะไปเที่ยวเถอะ
0: จริงจริง
1: มากเพราะว่าสวนผึ้งอ่ะมันยังเป็นป่าเป็นอะไรมัน เที่ยวแล้วมันดูดีอ่ะพูดง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: เข้าใจครับคือช่วงนี้ผมอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดมากๆเลยแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยพี
1: ่ขอบอกน้องเพชรเลยว่า
0: ครับ
1: ชวนเพื่อนๆหรืออะไรมาพักผ่อนนะชวนมาสวนผึ้งเถอะ
0: ได้เลยพี่ได้เลยนะครับผม
1: แล้วมาสวนผึ้งแล้วก็บอกพี่มั่งก็แล้วกัน
0: ได้เลยครับ
1: พี่ยังมีของฝากแถวข้างทางอ่ะ
0: โอ้ยังไงก็ได้พี่ขอเอางี้ถ้าผมไปแถวนั้นเดี๋ยวผมบอกพี่
1: เอาเห็ด
0: โ
1: คนในตู้อ่ะมาต้มแล้วก็ตอนเช้าพี่ใส่บาตรนะ
0: ครับ
1: ใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็ให้ส่งบ
0: ุ
1: ญไปถ
0: ึ
1: งน้องเพชรด้วยแล้วก็คุณพ่อด้วยอ่ะ
0: ขอบพระคุณมากๆเลยครับ
1: ขอให้น้องเพชรแข็งแรงนะจัดรายการไปเป็นเด็กที่ดีอ่ะ
0: ขอบพระคุณมากๆขอบคุณมากๆครับ
1: เป็นห่วงต้องใส่อยู่ในท้องแม่แล้วอ่ะน้องเพชร
0: โอ้ยขอบคุณครับผม
1: เป็นห่วงมาก
0: ไม่แล้ว
1: ตามตลอดเลยพี่อ่ะ
0: แล้วตอนนี้พี่ศิราทำอะไรอยู่นะครับยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยนอนดึกมากนอนเช้าเลยต้องบอกว่านอนเช้าดีกว่าใช่ครับ
1: พี่เหรอ
0: ครับพี
1: ่พี่นอนหัวค่ำแล้วมันที่หนึ่งที่สองก็ตื่นแล้วว่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วทำงานเลยจนสว่างอ่ะไม่ได้นอนเลยอ่ะน้องเพชร
0: เข้าใจ
1: เนี่ยก็ทำครัวเนี่ยอยู่ในครัวเนี่ยงุ้มงำแถวในครัวนี่แหละ
0: อยู่ในครัวแสดงว่าทำอาหารใช่ไหม
1: แล้วก็ข้าวเหนียวมั่งอะไรมั่งวันนี้ไม่เอาข้าวสวยใส่บาตรหรอกข้าวเหนียว
0: เอาไปข้าวเหนียวเน
1: า
0: ะ
1: พี่เป็นคนภาคพี่มีเชื้อแบบลาวเวียงจันทน์นะคุณแม่เป็นลาวเวียงจันทน
0: ์อ๋อครับครับ
1: แล้วก็คุณตาเป็นเพชรพูดผสมเยอะ
0: เข้าใจเลยนะครับ
1: เป็นเพี้ยนแบบนี้แหละ
0: น่ารักน่ารักพี่
1: เป็นลูกผสมอ่ะมันก็เลยเป็นเพี้ยนถ้ามาเจอน้องเมย์นะเนี่ยถ้ามาเจอน้องเมย์ไม่ได้คุยกับน้องเพชรหรอกเพราะว่าพี่อ่ะโทรมาแล้วพี่อย่าพูดเพี้ยนไงก็บอกแค่นี้นะ
0: ไม่เห็นเพี้ยนตรงไหนพี่น่ารักจะตายสบายสบาย
1: พี่รู้สึกว่าพี่คุยกับใครเขาจะหาว่าพี่อ่ะติ้งต้อง
0: ถ้า
1: คนคุยรู้ความร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กของพี่อ่ะเขาจะเข้าใจเลยว่าพี่อ่ะเป็นคนที่จริงจังในชีวิตมาก
0: เข้าใจพี่เข้าใจเลยนะครับ
1: พี่พูดครั้งแรกเขาจะว่าพี่เป็นคนจริงจังน้องเพชรเดี๋ยวพี่บอกอย่างหนึ่งพี่ไม่ค่อยได้คุยกับน้องเพชร
0: ครับ
1: เออทีนี้ไงถ้าเราไม่ได้พูดหน้าไมค์นะให้น้องเพชรเปิดเพลงอ่ะพี่จะเต้นทุกวันแหละตีสี่อ่ะพี่ตื่นอยู่แล้ว
0: อ๋อช่วงที่ผมเปิดเพลงช้าสบายๆใช่ไหม
1: ไม่ได้คุยตัวเองหรอกพี่หุ่นดีมาก
0: นี
1: ่พี่เต้นจนเหนื่อยอ
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยได้เลย
1: ไอ้สูง160น้ำหนัก40ผอมไหมอ่ะ
0: อุ้ยอุ้ยถือว่าหุ่นโอเคเลยนะเออสบายๆเลย
1: ไม่ถ
0: ึ
1: ง50แต่พี่ชอบคนท้วมนะผู้หญิงอ่ะ
0: เข้าใจเข้าใจ
1: ชอบผู้หญิงพี่ชอบคนทุ่มท้วม
0: เข้าใจ
1: ชอบคนผอมแต่พ
0: ี่
1: ไม่เคยอ้วนกับเขาเลยอ่ะ
0: สงสัยอาจจะแบบเราแบบไฮเปอร์ใช่ไหมทำนู้นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: น้องเพชรถ้าเปิดเพลงให้พี่เต้นนะต้องเป็นเพลงลูกทุ่ง
0: ได้เลย
1: แต่สติงอ่ะพี่จะเยี่ยวเยี่ยวมันไม่ไหวอ่ะ
0: เข้าใจเข้าใจ
1: ลูกทุ่ง

0: ามช่าอะไรเนี่ย
1: แนวโจ๊กประมาณนี
0: ้สายโจ๊กนี
1: ่ได้เลยได้เลยพี่เสือได้อ
0: ยู่ในใจเลยสายโจ๊กของพี่กินดิบขาวอ่ะ
1: ได้เลยพี่
0: เพราะว่าแม่ก็อยู่แม่น้องเพชรอยู่สไตล์นั้นอยู่แล้วงาน

0: ไม่ฝนเนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: คนเลยนะในคืนของเนี่ยมานครเนี่ยจ้า
0: ได้เลยครับผมพี่ศิดาก่อนที่จะไปฟังเพลง
1: ขอให้สุขภาพน้องเพชรแข็งแรงนะลูกนะ
0: ขอบพระคุณมากๆครับก่อนที่จะไปฟังเพลงรักเหมือนกันพี่เดี๋ยวพี่พูดตามผมนะ
1: พี่ไม่อยากได้ตรงนี้เลยอยากได้จมูกแรกอ่ะ
0: ไม่ตรงนี้
1: น้องเพชรพูดช้าๆนะพี่สมองรับไม่ทันหรอก
0: ตรงนี้สบายๆเดี๋ยวพี่พูดตามผมนะแป๊บนึงครับผมน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: เนี่ยแค่นี้พี่แป๊บ
1: พี่อยากได้ชั่วโมงแรกน่ะน้องเมย์แกล้งพี่อ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่คืออยากน้องเมย์เขาอยากให้ผมกับพี่ศิดาคุยกันนานๆไงเลยจะคุยกันชั่วโมงที่สอง
1: คิดถึงมากเลยอ่ะไม่ได้คุยกันนานแล้วเนาะ
0: ครับพี่
1: โทรบ่อยพี่ฟังทุกคนแหละน้องเพชร
0: ขอบพระคุณมากมากครับ
1: ด้วยคนอดนอนพี่จะนอนหัวค่ำแล้วก็ที่หนึ่งที่สองพี่ตื่นแล้วก็เหมือนน้องเพชรเลยแหละไม่ได้นอนละทีเนี้ยยันสว่างอ่ะ
0: เข้าใจเลยนะครับ
1: อ่ะกุ๊กกิ๊กแถวเนี้ยนี่เห็ดโคนนะอยู่ใกล้ๆอ่ะน้องเพชรได้กินเห็ดโคนแน่เลย
0: เห็ดโคนนะครับผม
1: เดี๋ยวก็ยำถึงจะอร่อยใส่พริกสดอ่ะนะ
0: ผมไม่ได้กินนานมากแล้วพี
1: ่หอมแดงแล้วก็บีบมะนาวเขาใส่อ่ะอุ้ยซาซากินกับข้าวเหนียวอ่ะโอเคเลย
0: ได้เลยครับพี่ศรีดาเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: จ้าพี่เราฟังจ้าน้องเพชรจ๋า
0: ครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่ศรีดานะครับไม่ได้คุยกันนานมากๆอยู่แถวๆสวนผึ้งนั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับทักทายกันก่อนฮะสวัสดีทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงน้องปามมี่ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นกฮะพี่น้องลูกชายคนโตนะครับพี่พยัคฆ์ สวัสดีครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงจัดให้ครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไปทั้ง4เพลงแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใจอ่อนจากพี่ฝนธนสุนทรแอบรักแอบคิดถึงจากพี่ต่ายอรทัยนะครับยอมปีนต้นงิ้วจากพี่ดวงตาคงทองยอมจำนนฟ้าดินนะครับพี่หญิงทิติการนะครับทั้ง4เพลงจบไปแล้วสวัสดีครับทักทายกันหน่อยฮะทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่โกมันจากจังหวัดตรังนะครับสวัสดีกับผมพี่สุภัตราพี่โอเว่นน้องแชมป์สวัสดีครับผมมาแล้วน้องแชมป์วันนั้นเจอกันแล้วเนาะน้องแชมป์นะฮะนั่งติดหน้าเวทีเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จีรวรรณครับพี่อารมณ์ครับพี่สุภาพครับน้องลิซ่าบอกว่าหน้าไมค์คุยสนุกจังเลยนะครับจริงๆนะฮะพี่ชื่ออะไรนะพี่สีดาสนพึ่งใช่ไหมครับก็นั่นแหละนะถ้าเสียดายเนาะถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะคุยกันได้นานกว่านี้นะครับแต่ว่าเรามีเวลาน้อยเดียวนะฮะก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่เอกชัยครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่พี่ประจบนะครับทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเจาะคิวฮิตนะครับนี่เลยฮะขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300.2 ล้านวันนี้จอกชีวิตของเรานะครับคือเพลงบาปบุญนะครับจากพี่หนูมิเตอร์แล้วก็เล็กซ์เรนนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์วีรยุทธ์ชุลีกรนะครับหรือว่าฮาเลมนั่นเองนะครับ

0: แล้วก็เรียบเรียงโดยคุณอุ่นเรนโบว์นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับผม
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีปะฮะไปถึงพี่คิดคิดมี่นะครับ FC จากเชียงใหม่นะครับสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่สมชายนะฮะน้องณัฐพงศ์สวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่ทักทายกันตอนนี้ที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับพี่จุ๊บแจงครับพี่ธนกรครับพี่ระวิภานะครับพี่ยุพินทักทายนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสัก1เพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อในช่วงของ All I Hit History เพลงช่างเพลง AAC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้02-248-1366ครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับในช่วงของมหานครออนไลน์คิดครับ2เพลงจบไปอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับจากพี่ไผ่พงศธรเธอมีแฟนหรือยังนะฮะจากพี่ธันวาราศีธนูกราบสวัสดีครับทุกท่านนะฮะที่เพิ่งตื่นในตอนนี้ด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้เวลา 4:12 นาทีแล้วนะครับสวัสดีตอนเช้ากับกระผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้เวลาเดิม 2:00 ถึง 5:00 นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทรา

สวัสดีไปถึงพี่เทวีพี่อุดรพี่คณิษฐานะครับพี่อุดรบอกสบายดีนะครับโดยสบายดีนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่หนูวันครับพี่เกษมพี่สุชาดาครับพี่รัตติยาแล้วก็พี่พีรพล

0: วัสดีครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับอีก2เพลงในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับผมนี่เลยครับนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงฮะในช่วงของเพลง Hit Story ครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: หานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ครับผมนะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับนะฮะ4เพลงครับมีใจบางจากมอสรัศมี Story ขี้เหงาต้องแบบไพลินพอได้เสียวนะฮะจากน้องเนสพอน้ำหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าต้นฉบับนี้เป็นของคุณดิดคิตตี้นะครับแล้วก็มักเจ้าบักคักนี่จากโจอี้วีรพลนั่นเองนะฮะอ่ะ4เพลงเพราะๆหวานๆจัดให้นะครับสวัสดีนะฮะไปถึงน้องแสงแดดที่แปดเผาบอกว่าไปก่อไฟก่อนนะครับสายแล้วนะฮะโอ้ไปก่อไฟแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็สวัสดีพี่หนูริงพี่ประสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับพี่โอ๋นะฮะแล้วก็พี่บุญเลียนพี่แมวผู้ว่าการพี่ไอออสสามย่านนะครับผมสวัสดีพี่นันทาพี่วีอะไรนะพี่วีรสาสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันอ่ะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
0: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA

0: A หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับผมเพลงเมื่อสักครู่นี้ I just wanna be fan you ได้บอกจากพี่สิงโตนำโชคนะฮะสวัสดีครับพี่สมชายครับพี่สำลีพี่โฟนนะฮะพี่นิกรพี่อารมณ์พี่ใหญ่ออสสามย่านพี่กฤษณาท้องอนิชานะครับพี่บุญเรียนสวัสดีพี่มานีนะครับกำนันแดงพี่เยเฮอร์มาแล้วนะครับพี่หนูริงสวัสดีครับน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะนี่สวัสดีครับบอกว่า Morning Crush พี่แมวภูวการนะครับพี่สว่างพี่สุภัตราขอบคุณมากๆครับพี่สมชายด้วยนะครับที่เข้ามาทักทายกันเอาไว้วันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ2:00 ถึง 5:00กับผมเป็ดพุ่มพวงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็ดพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: อันไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจ

0: ทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะสวัสดีทักทายท่านมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ไม่ก็เรียกว่าไม่เฉียดเนาะนะครับแหมอุตส่าห์เมื่อวานจบรายการเข้าแอปเป๋าตังนะคะมันก็จะเหลือประมาณโอ้ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าไอ้เลขดังๆนี่นะคะแล้วก็ลองเข้าไปดูเฮ้ยมันไม่มีก็เอาเลขไว้ดังก็ได้นะขออย่าให้ซ้ำกับงวดที่ผ่านมานะคะก็ลองกดไปดูได้ลดราคาด้วยนะมี78บาท79บาทนะคะก็ซื้อไปประมาณ4ใบค่ะไม่มีคำว่าเฉียดเลยนะคะโอ้ก็มันยังไม่ใช่วันของเรานะคะใช่ไหมใช่ไหมตาวัดต้มตามบอกผมก็ถูกกินโอ้ยผมก็ถูกกินนะคะพี่ปูบอกม้วยมรณาค่ะโอ้ยขำล้มละลายค่ะพี่วันธนีพี่จอลลี่กินเรียบค่ะโอ้ยทำไมอ่ะทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมไม่มีใครโชคดีอะไรกันบ้างเลยเหรอคะโอ้ยแต่ชีวิตคนไทยน่าสงสารนะคะตรงนี้คงมีคนชอบผ่านนะคะคืออะไรคะพี่หนูสวัสดีทักทายมหาเศรษฐีก็ไม่ได้แล้วเนาะก็ต้องสวัสดีทักทายผู้ผิดหวังนี่เหรอก็ไม่ได้อีกอ่ะไม่เป็นมงคลสวัสดีพี่เกษมนะคะพี่ประสิทธิ์มาแล้วนะคะพี่ณรงค์ค่ะพี่ติ๋มพี่ลมพี่แขกสุดที่รักนะคะพี่ปูกัญจรัตน์พี่พิษณุจากขอวางอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะพี่อารมณ์พี่จารุณีพี่จาริมีนะคะสวัสดีด้วยนะคะไม่เฉียดเลยค่ะพี่ตุ๊กก็ไม่เฉียดพี่หนูพินก็ไม่เฉียดเลยพี่สมพรก็ไม่เฉียดนะคะไม่ต้องลุ้นพี่วันเพ็ญบอกเรียบร้อยค่ะนะคะน้องบางปลาเป็นยังไงคะผลประกอบการอ๋อเศรษฐียังไม่มาใช่เศรษฐีตัวจริงขอเวลา5นาทีพับผ้าห่มพื้นใหญ่ก่อนนะคะรอแป๊บนึงพี่สาวสุภัทรานะคะซื้ออะไรคะ06มาออก04ออกเลขอะไรคะพี่ประเสริฐถามพี่พงษ์ณเรศบอกเกือบแล้วงวดหน้าเอาใหม่ไม่เข็ดเนาะนี่เดี๋ยว6โมงเนี่ยต้องซื้ออีกแล้วเหรอโอ๊ยเบื่อจัง6โมงต้องซื้ออีกแล้วเหรอโอ๊ยตายชีวิตนะคะพี่สะอาดเลิกซื้อมานานแล้วนี่มันต้องอย่างนี้พี่นกผมถูก10ใบครับงวดนี้เดี๋ยว10ใบทำไมพี่ได้800ล่ะพี่พี่ซื้ออะไรคะของประเทศไหนคะพี่ครับ10ใบมันได้800เองเหรอพี่วันวิสาสวัสดีนะคะแอมมี่พี่แอมมี่บอกเก็บตังค์ไว้กินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าค่ะนี่ถูกต้องนะคะพี่เป้าสีพายสวัสดีนะคะพี่นนทพัฒน์ขับรถตู้ส่งนักเรียนอยู่นะคะเดินทางปลอดภัยนะพี่นัชชายัสวุฒิสวัสดีด้วยนะคะพี่ทิติการมอร์นิ่งมาแล้วนะคะพี่เกษมบอกว่าหวยก็ไม่ถูกน้ำมันก็มาขึ้นอีกนะคะพี่จรูนจินดาวงพี่วันนี้ล่าสวยสักเลยใช่ค่ะวันนี้เอาซะเลยแล้วกันเนาะข่าวหน้าหนึ่งเลยค่ะขึ้นไปแล้วใครที่ไม่เติมเมื่อวานก็ไม่ทันแล้วนะคะเช้านี้ 5:00 ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีผลแล้วนะคะก็เป็นการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและก๊าซโซฮอลทุกชนิดนะคะ60ตังค์ต่อลิตรค่ะก็ส่วนกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น75สตางค์เว้นพรีเมียมไว้หน่อยนึงยังคงเดิมนะคะพรีเมียมดีเซลวันนี้ราคาขายปลีกเบนซินอยู่ที่47บาท28สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล95อยู่ที่38บาท29สตางค์แก๊สโซฮอล E20 อยู่ที่33บาท29สตางค์แก๊สโซฮอล E85 อยู่ที่29บาท23สตางค์แล้วก็แก๊สโซฮอล91 37บาท92สตางค์อันนี้ราคากรุงเทพนะคะ

0: ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่นะคะก็เอาสรุปขึ้นมาดีเซล75สตางค์เบนซิน60สตางค์ต่อลิตรมีผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอาไงอ่ะก็ต้องเดินทางอ่ะเนาะมันก็ต้องเติมใช่ไหมคะมันก็ต้องเติมเนี่ยค่ะไปอิจฉาหญิงชาวพิจิตรอ้าวสายว่างอยู่นะคะน้องเมย์รออยู่ด้วยค่ะใครที่ถูกรางวัลที่1ก็โทรมาก็ได้นะเดี๋ยวจะแสดงความยินดีไป022481366นะคะ022481366ค่ะเมื่อกี้ถามว่าเลขออกอะไรรางวัลที่1 417212ค่ะพี่417212นะคะหลังจากที่เขาออกรางวัลมันครบเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าในFacebook ของสภ.เมืองพิจิตรโพสต์แสดงความยินดีกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแกมาโรงพักแบบโอ้โหหน้าชื่นจะตาบานจำใจมาเลยค่ะ5ใบเต็มๆเลยคนนี้โชคใหญ่จริงๆ30ล้านนะคะเพจ Facebook ของสภ.เมืองพิจิตรบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆและรอยยิ้มแห่งความสุขของชาวพิจิตรขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีและครอบครัวขอให้ใช้โชคก้อนใหญ่นี้อย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุดครับนี่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรโพสต์นะคะก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาหรอกแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่โอ้ก็อายุไม่น้อยแล้วนะคะโอ้ยดีใจด้วยจริงๆนะคะในบั้นปลายชีวิตได้ใช้เงิน30ล้านสุดๆแล้วค่ะชีวิตนี้เนาะนี่ค่ะเป็นชาวพิจิตรนะอยู่ที่นู่นนะคะรางวัลที่1ซื้อ5ใบส่วนใครอีกคนนึงเกือบได้เป็นเศรษฐีอันนี้เกือบนะคะเดี๋ยวนะแค่เกือบก็ได้ออกข่าวด้วยนะพี่แกเป็นนายกอบต.หนองหานอุดรธานีหัวใจจะวายรางวัลที่1ฉิดเป็นแค่ตัวเดียวน้องดง
1: โอ้โหสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะท่านนายกสุนันท์บุญใบนายกอบต.พลงามอำเภอหนองหานเดี๋ยวโพสต์บอกว่าโอ้ยเนาะได้เสียวได้รางวัลปลอบใจฝันคงไม่ไกลนะเพราะว่าเฉียดรางวัลที่1ไปแค่ตัวเดียวนะไม่งั้นเป็นเศรษฐี12ล้านน่ะ
1: โอ้โหเสียดายแทน
0: ใช่ก็แกซื้ออะไรแล้วเนี่ย410212เลขมันออกอะไรอ่ะเมื่อกี้417212อ๋อ
1: โอ้ยอย่างนี้ต้องมาข้างเคียงก็ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: เพราะมัน
0: แต่ว่าแกไปซื้อเลขอื่นด้วยไปซื้อเลขอื่นด้วยที่มันมีลงท้ายไป04ก็เลยไล่ปลอบใจไป4ใบแสดงว่านายกอบต.คนนี้เนี่ยซื้อเก่งซื้อหลายใบนะคะก็ได้ไป4ใบรายละ 2,000 บาท
1: ครับเมื่อวานก็เกือบนะผมว่าเกือบรางวัลที่4นะผิดไป2ตัว
0: อุ้ย
1: เสียดาย
0: เหมือนกันนะ
1: คนหมุนน่าจะมือเบากว่านี้สักนิดหนึ่งนะฮะ
0: อ๋อน่าจะมือเบากว่านะคะก็ยังไม่ใช่วันของเรายังไม่ใช่วันของเรานะคะวันของเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันไหนก็วันนั้นแหละเนาะ
1: ครับ
0: อย่าท้อ
1: บอกว่าใน
0: อย่าท
1: ้อในเป๋าครับผมในเน็ตดังมีคนถูก23คนทั้งหมด
0: 23คนหมอไม่กระจุกใช่ไหมก็คือกระจายไป
1: กระจายไปนะครับมี
0: กระจายไป
1: คนละใบใน19คนเนี่ยที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะงวดที่แล้ว
0: ค่ะโอ้
1: ครับ
0: ก็กระจายกันไปปวดหน้าเอาใหม่นี่ไงอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็ได้เปิดแอปเป่าตังค์ซื้อกันอีกแล้วพี่แดงจ๋าชีวิตต้องอะไรอย่างนี้ต้องเสิร์ฟซื้อกันอีกแล้วนะพี่น้องจ๋าอีกไม่กี่นาทีมันเบื่อตรงนี้แหละมันเบื่อตรงนั้นซื้ออะไรอ่ะซ้ำซากซื้อละ

0: ยังไม่ทันมีเลขเลยนะ
1: ใช่ก็ค่อยซื้อก็ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้เรามีเงินอยู่ในกระเป๋า 1,000 บาทก็เอาไปซื้อกับข้าวก่อน
0: ครับ
1: ซื้อกับข้าวก่อนนะคะ
0: ไม่ซื้อหวยก่อนข้าวเดี๋ยวก่อนซื้อหวยก่อน
1: ยังไม่หิวอย่างนี้เหรอ
0: เดี๋ยวไปรอกลางๆเดือนยิ่งไม่มีเข้าไปใหญ
1: ่เดี๋ยวไปรับสายลุงชิดก่อนลุงชิดเจ้าเดิมใช่ไหมที่ลูกเสียชีวิตในโรงพยาบาลเหรอฮะหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปรับสายก็ได้ค่ะน
0: ่
1: าจะ 3-4 รอบแล้วนะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีค่ะลุงชิดจากลำปาง
0: สวัสดีครับลุงชิดอยู่ไหมครับสวัสดีครับ
1: ลุงชิดร้องเรียนเอาเสียชีวิตคดีไม่คืบหน้าที่โรงพยาบาลไหมลุงคุณชิดสายหลุดไป
0: เช็คสายทีนึงเนาะเช็คสายทีนึง
1: สายหลุดไปนะคะเช็คสายใหม่ก็ได้นะคะ022481366นะคะ022481366อ๋อเพิ่งรู้เลยเมื่อวานนี้มันเป็นปีเกิดผู้ว่าระยองที่เขาไปออกสัญจรเมื่อวานนั้นน้องน้อง
0: ครับผม
1: ดูสิอ้าวเป๊ะเลย
0: เลขอะไรพี่
1: เขาบอกว่าศูนย์เดี๋ยว12นี่คือผู้ว่าเกิด12เหรอเขาว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวดูหน่อยก็ได้นี่ไงบอกว่าชาวระยองเฮเลขออกเป็นเลขผู้ว่าเหรอวันปีเกิดผู้ว่าใช่ไปออกที่ระยองนะแล้วก็มีอยู่แผงนึงอ่ะน้องดงเขาบอกว่าทีเด็ดมากนะแผงเนี้ยเขาเปิดขายลอตเตอรี่ยังไม่ถึงปีเลยนะคะแผงของเขาเนี่ยลูกค้าถูกไปแล้วทั้งรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองนะคะโอ้ลองเลยว่าเดี๋ยวงวดต่อไปนี่นะคะแผงไปหมดตั้งแต่ไก่โหแน่ๆนะคะชื่อแผงลูกเต๋าพารวยอยู่ที่คลองหลวงแพ่งฉะเชิงเซาค่ะ
0: รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองเป็นลงอยู่ที่แผงเขาเนี่ยเหรอ
1: ใช่ถูกต้องเนี่ยเขาเริ่มขายลอตเตอรี่ยังไม่ถึงปีเลยเจ้าของแผงลูกเต๋าเนี่ยเขาบอกว่าช่วงแรกก็ขายไปสัก300ใบแต่ขายไม่หมดนะจนกระทั่งเดือนมีนาคมมีผู้ในการโรงเรียนซึ่งเป็นคนรู้จักมาช่วยอุดหนุนที่เหลือตอนนั้นเหลือไม่กี่ใบเนาะพอ.คนนี้รับรางวัลที่หนึ่งไปถึง3ใบค่ะ
0: โอ
1: ้แล้วก็พอหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวไปคนก็มาที่แผงเนี้ยทั้งคนไทยหรือคนไทยอยู่ต่างประเทศก็สั่งปัจจุบันนี้นะคะจาก300ใบเริ่มต้นเนี่ยแต่เพิ่มขายเป็นงวดละ 3,000 ใบแล้วรางวัลที่หนึ่งเมื่อวานก็อยู่ที่แผงของพี่คนนี้คุณป้าเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงในโรงงานแถวปทุมถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะเมื่อวาน
0: โอ้
1: มันเป็นอะไรที่แบบบังเอิญบังเอิญไหมหรือยังไงก็ไม่รู้นะ
0: มันก็เป็นจุดขายอ่ะมันจะถือว่าบังเอิญก็ต้องอย่างนั้นแหละพี่ใช่ไหมฮะมันเผอิญมันลงที่ร้านแกพอดี
1: แล้วมาลงร้านแกพอดีแล้วคนที่ซื้อเมื่อวานนี้เขาบอกว่าพอคนที่ซื้อนี่คือเขาไม่ได้ซื้อมาด้วยตัวเองนะโทรมาซื้อกันอ่ะแล้วปรากฏว่าก็โทรไปหาว่าเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งนะคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะช็อกจะเป็นลมร้องไห้อยู่นั่นพี่เจ้าของแผงบอกไม่ต้องร้องนี่เป็นเรื่องจริงถูกรางวัลรางวัลที่หนึ่งก็เดี๋ยววันนี้มาเจอกัน12ล้านถูกไปเมื่อวานนี้อีกแล้วหลังจากพอถูกไปครั้งนู้น18ล้าน18ล้านพอให้เจ้าของแผงเท่าไหร่รู้ไหม350,000ค่ะ
0: โอ้โหโอเค
1: ใช่พี่จะได้350,000จากความซื่อสัตย์ที่เอาลอตเตอรี่ไปส่งมอบไปสำหรับเจ้าของตัวจริงคือเขาไม่ต้องมาที่แผงอ่ะพอเองรู้ไหมว่าเขายังไม่รู้แล้วเขาถูกรางวัลที่หนึ่งจนพี่ก็โทรไปบอกว่าพอถูกรางวัลที่หนึ่ง

0: ก็เลยมอบมา 350,000 นะคะ
1: ครับผม
0: สุดเนาะสุดเลย
1: ค่ะสุดสุด
0: ก็มีคนถูกรางวัลแกไปหลายล้านมาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ลุงชิด
1: สวัสดีครับลุงชิด
2: ได้ยินได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับ
2: น้องน้องด้องก็ถูก30 ล้านนี
1: ่อุ้ยตื่นเลยฮะถ้าอย่างนั้นตื่นเลย
2: รางวัลดีนี่รางวัลน้ำดีนี่ก็เงินรางวัล30 ล้านนะ
1: งวดนี้ของวันนี้แล้วกัน30 ล้านนะลุงชิดตั้ง30 ล้านในชีวิตเปลี่ยนเลย
2: น้องสีน้องสีไม่ได้รางวัลอะไรเลยเหรอ
0: ไม่มีค่ะนะไม่มีค่ะซื้อยังไม่เฉียดเลยค่ะเมื่อวาน
2: ลุงลุงกำชับไปดังพอวัสดุด้วยนะว่าน้องสีก็ได้ได้รับรางวัลทำไมไม่ได้ประกาศเหรอ
0: รางวัลอะไรคะลุง
2: ฮะรางวัลถ้าทำงานด้วยกันต้องได้รางวัลเหมือนกันดิลูก
0: อ๋อต้องได้อ๋อคนละงานกันค่ะลุงอันนี้น้องร่งน้องร่งเป็นนางนักข่าวของช่อง9ค่ะคนละงานค่ะคนละงานกัน
1: เดี๋ยววันหน้าต้องได้คู่กันวันหน้า
0: อ๋อวันหน้าวันหน้าเอาถูกรางวัลที่1คู่เชิญค่ะคุณลุงเรื่องที่คุณลูกสาวเสียชีวิตที่โรงพยาบาลไหมหรือว่าเรื่องอื่น
2: ใช่เรื่องเนี้ยถ้าลุงมีโอกาสได้คุยลุงก็จะเนี่ยจะคุยเรื่องเนี้ยลุงอยากให้น้องสีเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์กระตุ้นทางโรงพักภูพิงหน่อยได้ไหมผู้กำกับทำอะไรอยู
0: ่คดีไม่คืบหน้าลุง
2: คดีเนี่ยนะอย่างน้องสีว่าเนี่ยถ้าผู้กองคนเก่ามันย้ายไปเนี่ยสำนวนเนี่ยมันจะตกอยู่กับรองผู้กำกับ
0: ใช่
2: ไหมคนนี้ผู้กำกับคนนี้เอ่ยชื่อได้ไหมลูก
0: ผู้กำกับคนเก่าคนใหม่อะคะ
2: ไม่หมายถึงว่าถ้าผู้กองคนที่เขาถือสำนวนลงไว้ใช่ไหม
0: คร
2: ับ เขาเกิดย้ายไปใช่ไหม
0: ทีนี้ก็มอบหมาย
2: ไอ้สำนวนไอ้สำนวนตัวเนี้ยผู้กองเนี่ยมันจะต้องเอาสำนวนเนี่ยส่งรองผู้กำกับไงลูก
1: ครับ
0: อืม
2: เข้าใจ
0: ค่ะ
2: ทีนี้รองผู้กำกับคนเนี้ยลุงเอ่ยชื่อได้ไหม
1: ได้จะตำรวจอะนะได้
0: ได้ค่ะถ้าลูกถ้าเคยติดต่ออะไรกันก็ได้แล้วค่ะเนาะลุงเนาะ
2: ใช่ไอ้รอง
0: เคยเจอกันใช่ไหม
2: เคยคุยกันด้วย
0: อืม
2: แต่ก็ไม่รู้ว่าท้องผู้กำกับย้ายไปหรือเปล่านะเพราะลุงอย่างที่ว่าลุงเบื่อการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจมากเพราะว่าดองคดีลงไว้ถ้ามีนานี่ก็3 ปีแล้วนะลุงนะ
0: ครบ3 ปีแล้ว
2: ถ้าลองจริงเอ่ยได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรหรอก
0: ได้ค่ะ
2: ลอง
0: ล่าสุดไปเจอเขาเมื่อไหร
2: ่โอ้โหก็ตั้งแต่ลุงไปแจ้งไปแจ้งคดีแจ้งความตั้งแต่31 มีนา 67แล้วพอแจ้งปั๊บอยู่ดีๆเขาก็เรียกลุงเข้าไปคุยเลยมันก็แปลกเนาะใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาก็จะติดตามให้ลุงเต็มที่เลย
0: ค่ะ
2: คือพูดง่ายจะพยายามให้คดีมันเร็วที่สุดเลยแต่ลุงก็ไม่รู้ว่ารองคนเนี้ยยาแต่ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกลุงชื่อแค่ชื่อรองอดุลนั่นแหละ
0: ค่ะ
2: ไม่ได้ทำอะไรให้เขาเสียหายเพราะว่าลุงไม่รู้ว่าร้อยตำรวจเอกสมโพธิ์คนเนี้ยที่ทำคดีเนี่ยสำนวนเนี่ยถ้าย้ายไปเนี่ยไอ้สำนวนพวกเนี้ยมันจะตกอยู่กับรองผู้กำกับแล้วทีเนี้ยรองผู้กำกับเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ว่าจะเอาสำนวนนี้ให้คนไหนทำคดีต่อไงลูกการทำงานตำรวจมันจะเป็นอย่างนี้นะพ่อลุงรู้ขั้นตอนหมดอ่ะแต่ลุงก็ไม่รู้ว่าผู้กองสมโพธิ์เนี่ยย้ายไปหรือยังไงที่ว่าหนูถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาย้ายไปหรือยังเนี่ยคือลุงไม่ได้ติดตามไงเข้าใจไหมลูก
1: อ๋อแล้วสุดท้ายก็ยังไม่ได้ส่งฟ้องอะไรให้เราเลยแหละฮะ
2: อะไรนะลูกนะ
1: สุดท้ายยังไม่มีการส่งฟ้องไปอันอัยการยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะ
2: คือมันทำไมมันไม่ยอมทำเรื่องนี้ให้จบไปอะลุงนะง่ายจะตายไหมทุกว่าคือสำนวนทุกอย่างอะลุงว่ามันเรียบร้อยหมดแล้วตามที่เคยคุยกันอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะดองไว้

0: ทำไมแค่นั้นเองแหละสามสองสามปีแล้วมันง่ายจะตายเลยไม่อยากให้หนังสือเนี่ยบอกเลยอย่างที่หนังสือเคยบอกว่าอ้าวท่านผู้กำกับภูพิงช่วยเร่งเอาสำนวนเนี่ยเอามาตรวจดูให้หน่อยดิว่าทำไมไม่สั่งฟ้องอะไรให้เรียบร้อยไปเลยมันติดขัดตรงไหนแล้วเนี่ยใช่ไหม
1: ก็เลยเลิกติดตามแล้วใช่ไหมก็ไม่เคยจะไปถามทางผู้กำกับเขาว่ามันอะไรยังไงใช่ไหม
0: ความจริงมันไม่ใช่หน้าที่ของลุงแล้วนะเพราะว่าลุงทำตามหน้าที่ทุกอย่างนะลุงเสียเวลาไปมานี่นะเสียเวลามากเลยแล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสักอย่างนะลุงถ้าเป็นจักรีตาสาคนที่ไม่มีความรู้เขาก็มันก็จะทำยังไงอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ก็ผ่านใจไปแล้ว
0: แต่
2: ไม่คืบหน้าไม่ตามไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วเน
0: า
2: ะ
0: แต่ลุงต้องถามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าม
2: ันไม่ได้รับความเป็นธรรม
0: ไม่มีความยุติธรรมทั้งสองอย่างเลย
2: ค่ะ
0: หนูเชื่อไหมว่า
2: ทีนี้ในมุมของหนูชิดเนี่ยสมมตินะถ้าจะเอาผิดเนี่ยลุงคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดกับคดีนี
0: ้จริงๆแล้วเนี่ยนะ
2: ลุงคิดว่าใครผิด
0: ถ้าตามในรูปการเอาแบบไม่ง่ายนะพยาบาลน่ะประมาทเดินเล่อลุงไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าหมอก็รักษาลูกลุงดีแล้วนะหายลุงไม่ได้โทษการทำลูกไม่ได้โทษว่าการรักษาไม่ดีก็โอเคเรียบร้อยแล้วไงแต่เกิดจากความประมาทเลินๆที่ว่ามันอยู่ในห้องที่ว่าอภิบาล ที่เขารับผิดชอบอยู่ไงลูกเข้าใจไหม
2: ค่ะค่ะก็เลยคิดว่าพยาบาลประมาทเลินๆทำให้ลูกสาวตกตึกเสียชีวิตค่ะน้องโดงลุงก็คิดแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตำรวจจริงๆก็น่าจะรื้อสำนวนคดีนี้ส่งอัยการได้เนาะผมไม่รู้ว่าตำรวจก็คิดยังไงทำไมถึงไม่ส่งน้องโดง
1: ใช่จะเป็นความประมาทของโรงพยาบาลหรือจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยจะสั่งหรือไม่สั่งฟ้อง
2: ต้องไปที่สุดกันที่ศาลจะได้จบจะได้จบ
0: ก็ต้องเสียชื่อดูว่ามาถ้าไปตามรูปคดีตำรวจก็ต้องส่งสำนวนฟ้องอัยการใช่ไหมลูกนี่ถ้าการฟ้องไม่ฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีมูลก็ว่ากันไปตามนั้นก็ต้องแจ้งให้ลุงทราบไม่ใช่ว่าเงียบไปเฉยๆลุงเชื่อไหมว่าลุงก็ที่เคยบอกอ่ะลุงร้องไปทั้งผ้าฆ่าทั้งตัวใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่คุมคดีอยู่ปปช.ลำปางนะก็ยังไม่ได้แม้กระทั่งลุงส่งหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลุงพูดได้ไหมว่าผู้ว่านี่ก็เอาง่ายๆนะผู้ว่านี่ก็เรียนหนังสือที่เดียวกับลุงนี่แหละ
2: เป็นรู้จักกันนะคะ
0: ท่านผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยถ้าพูดถึงนะ
2: ค่ะลุงบดีไม่คุ้นหน้าก็ต้องที่ไปที่โรงพักแหละนะคะก็จะบอกอีกรอบนึงแล้วกันเนาะ
0: แต่ท่านผู้ว่าทำงานนะท่านผู้ว่าก็ส่งไปแล้วก็มีหนังสือมาเหมือนกันไงมีหนังสือมาเนี่ย
2: ค่ะเนี่ยพอภูพิงนะคะรัฐชื่อเต็มนี่คือภูพิงราชนิเวศไหม
0: ใช่ใช่ค่ะบอก
2: นะคะ
0: บอกว่าน
2: ะคะก็ติดตามคดีหน่อยได้ค่ะคุณ
0: ลุงแค่นี้เองอ่ะว่าทำไมอ่ะถ้ามีนานี่จะสามปีแล้วอย่างน้อยๆก็แจ้งให้ลุงทราบหน่อยไม่ใช่ว่ามันไม่มีมูลหรืออะไรไม่แจ้งมันไม่ถูกต้องใช่ไหมลูกแต่แบบมันไม่ถูกต้องน่ะมันก็ต้องมีหนังสือมาไม่ใช่ว่ากำลังดำเนินการอยู่กับอะไรเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ยังไงก็ไม่ถูกลูกเนาะ
1: ครับ
2: ค่ะได้ค่ะก็ติดตามความคืบหน้ากันเป็นระยะนะคะ
0: เอาคือพูดง่ายลุงก็ไม่อยากจะโทรมาหาลูกทั้งสองคนบ่อยหรอกว่ามันก็คนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะ
2: ค่ะ
1: ลุงเข้าใจคือสามปีมันก็นานเกินจริง
0: ลูกก็
2: เข้าใจ
0: ท่านจับผู้พิงช่วยตามคดีให้ลุงหน่อยวันที่31มีนาปี67
2: ครบ3ปีแล้วเนาะครบ3ปีละ67 68 69นะคะจะครบ3ปีแล้วนะคะได้ค่ะ
0: เรื่องอะไรโอเคนะลุงนะขอบคุณนะลุงนะ
2: สวัสดีค่ะคุณลุง
1: สุขภาพแข็งแรงครับสุขภาพแข็งแรงครับผม

0: ก็น่าเห็นใจนะบางเรื่องบางทีมันไม่มีคำตอบให้อย่างน้องรุ่งเนาะ
1: จริงพี่อย่างเงี้ยมัน
0: ไม่น่าจะต่ำกว่า 3-4 ครั้งแล้วลุงทิพย์โทรเข้ารายการตอน 5:00
1: ครับ
0: เรื่องเนี้ยเรื่องที่ลูกสาวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตกตึกเสียชีวิตค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อกี้ก็ถามชัดแล้วว่าในมุมของลุงซึ่งเป็นพ่อเนี่ยลุงคิดว่าใครผิดลุงก็บอกว่าก็นั่นแหละพยาบาลน่าจะประมาทท่านว่าอย่างนั้นเนาะอันนี้ก
1: ็นะคือคุณลุงก็คงจะไม่ได้อยากจะเอาผิดพยาบาลคนนั้นแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของความรับผิดชอบนะฮะอาจจะไม่ได้มีการเนาะมาแสดงการขอโทษไม่ได้มาแสดงความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็
1: ทีเนี้ยกระบวนการต่อมาสิเน
0: า
1: ะ
0: ยังไม่ขึ้นหน้า
1: คร
0: ับ ยังไม่ขึ้นศาลยังไม่ขึ้นสู่ศาลเนาะ
1: ครับ
0: ก็ฝากด้วยเนาะบางทีเราก็เข้าใจนะแต่ละโรงพักนี่นะคะคดีเยอะมากเลยในแต่ละวันเนี่ยนะคะมันเยอะจริงๆอ่ะนะคะมีโอ้โหทุกเรื่องราวดูสิแม้กระทั่งถูกลอตเตอรี่ก็ต้องไปโรงพักจับมันเยอะคือเยอะจริงๆเนี้ยเข้าใจได้นะคะตำรวจก็งานเยอะเพราะฉะนั้นก็ตัดต่างอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะในแต่ละคดีค่ะ

0: มาดูเรื่องของบัญชีม้ากันอีกหน่อยนึงแล้วกันนะยังมีอยู่ทั่วไปนะคะตอนนี้คนที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าก็ยังไม่หยุดหย่อนนะคะก็ยังรับจ้างอยู่เพราะว่ารายได้น่าจะรายได้ดีนั่นแหละถ้างั้นคงไม่กล้าเสี่ยงทำอะไรแบบนี้ล่าสุดนั้นเนี่ยทางกองปราบได้ไปบุกจับสาวบัญชีม้าคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยไปเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้เหยื่อรายหนึ่งโอนเงินเข้าบัญชีนี้ถึง8ล้านค่ะน้องรุ่งโอนแล้วโอนอีกโอนแล้วโอนอีก64ครั้ง8ล้านบาทเมื่อเหยื่อรู้ตัวว่าโดนหลอกซ้ำสองก็เลยเข้าแจ้งความจนกระทั่งชุดสืบของบก.ปภ.สืบทราบว่านางสาวอมรรัตน์ขอสงวนนามสกุลอายุ41ปีทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าหนีมาซุกซ่อนตัวอยู่ในกรุงเทพเตรียมจะเดินทางลงภาคใต้ค่ะก็เลยจับได้ก่อนหน้านี้เธออ้างว่าให้เพื่อนสาวชื่อเจนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยยืมสมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตร ATM และรหัสไปจากนั้นไม่เคยได้ติดต่อกับเจนเลยจนกระทั่งมาถูกจับนี่แหละเธอไม่รู้เรื่องเธอก็ให้การว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเหตุมันเกิดก็คือจากสภ.ภูพิงราชนิเวศที่เชียงใหม่เหมือนกันเลยคนที่โอนเข้าบัญชีของนางสาวอมรรัตน์เนี่ย8ล้านเนี่ยมาจากเชียงใหม่ค่ะ
1: โอ้แต่มันก็ไม่มีเซนนะอยู่ๆมายืมบัญชีกันมันมายืมอะไรยืมบัญชีมาใช้เนี่ย
0: ใช่อ้างว่าเพื่อนมายืมบัญชีไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเลยเพื่อนคนนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนางเจนเนี่ยแต่ตำรวจไม่เชื่อหรอกคิดว่าเธอน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะเนี่ยนะคะ8ล้านนะคะโอนซ้ำแล้วซ้ำอีก64ครั้ง
1: ครับ
0: โอ้โหดูนะคะไอ้คนก็หาเงินกันแทบตายมาโอนให
1: ้
0: ให
1: ้มิจฉาชีพถึงจะบอกว่าเราบริสุทธิ์ใจให้เพื่อนยืมจริงแต่ว่ามันก็เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะเป็นเรื่อง
0: ค
1: ือบัญชีเนี่ยไม่ต่างอะไรกับบัตรประชาชนเราเลยนะหมายถึงว่าความสำคัญความถ้าคุณเอาไปให้ใครใช้เอาไปให้ใครยืมเนี่ยนะฮะขาข้างหนึ่งเนี่ยก้าวเข้าไปในคุกนะ
0: แน่นอนอ
1: ย่างนั้นเลยก็ได้นะพี่นะ
0: คุณจะมาอ้างว่าอุ้ยไม่รู้เพื่อนเอาไปโอ้ให้ไปทั้งหมดเลยเหรอทั้งสมุดบัญชีทั้งบัตร ATM และรหัส
1: โอ
0: ้มันยากจะไปยืมไปทำอะไรคุณไม่สืบไม่สาวไม่เล่าเรื่องอะไรเลยเหรอใช่ไหม
1: นั่นแหละเพราะนั้นถ้าเพื่อนคนนี้เอาไปทำอะไรผิดเนี่ยคุณก็เตรียมรับไปด้วยท
0: ุ
1: กคนนะก็ระวังนะเออครับเพราะ
0: ระวัง
1: บ
0: ั
1: ญชีใครบัญชีมันนะบัญชีใครก็เก็บไว้ดีๆนะ
0: เออเกิดหลุดรอดไปคุณต้องรับผิดชอบนะอย่างเงี้ยติดคุกหัวโตนะคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้บัญชีม้าติดเลยนะคะน้องดง
1: ครับ
0: ติดคุกเลยค
1: ่
0: ะ
1: เหมือนยากที่จะปฏิเสธอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากจะพิสูจน์ได้ว่าแบบว่าโดนอยู่ๆเอาชื่อไปเปิดจริงๆแต่มันก็ยากพิสูจน์ยากต้องระวัง
0: ค
1: ่ะคนกรุงเทพกำลังจะมีนะครับรถเมล์ไฟฟ้า EV นะครับที่กระทรวงคมนาคมเขาจัดมาเนี่ยนะครับพี่มาแทนรถเมล์รถจะไม่รู้จะมาแทนรถเมล์แดงป่ะนะพี่นะหรือมาแทนรถปอ
0: ขอสมก
1: นะครับ
0: เม
1: ื่อวานนี้ขอสมกพาสื่อไปตรวจสอบดูนะครับเป็นรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV 1,520 คันนะครับที่จะนำมาวิ่งในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านี้แล้วนะครับนี่คนกรุงจะมีรถเมล์แบบแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็ไม่มีนักควันดงควันดำที่จะมาพ่นนะครับปล่อย PM 2.5 เพราะว่า 1,520 คันนะครับพี่นะครับ
0: โอ้
1: ก็เมื่อวานนี้นะครับทางผู้อำนวยการขสมกนะฮะก็บอกเลยว่าเตรียมความพร้อมแล้วนะครับการเปลี่ยนผ่านรถไฟฟ้าในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะจะเป็นการลดต้นทุนนะครับค่าน้ำมันอ่ะค่าซ่อมบำรุงอ่ะนะ

0: ีละ 4,100 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: อสมกนะก็จะได้ไม่รู้จะถึงกับมีกำไรขึ้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าประหยัดเรื่องของค่าน้ำมันไปได้นะครับแล้วก็ที่สำค
1: ัญแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ไม่มี PM 2.5 ด้วยนะครับทีนี้พอเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ต้องชาร์จนะใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ต้องใช้เวลาชาร์จ1คันก็จะใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงนะครับ1คันใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงนะครับก็กำลังพัฒนาให้อู่จอดเนี่ยนะครับมีที่ชาร์จนะฮะทั้งหมดทั่วกรุงเทพก็12 แห่งนะครับหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มออกทดลองวิ่งจริงนะครับให้พนักงานของขสมกเนี่ยได้ทดสอบเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของระบบอะไรต่างๆนะครับก็มุ่งหวังว่านี่แหละนะครับคนกรุงเทพและปริมณฑลนะก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการเปลี่ยนรถเมล์ไฟฟ้ายุคนี้ถ้าเป็นเด็กนิสิตนักศึกษานี่เขานั่งรถเมล์ไหมก็ยังมีนะ
1: มีอยู่นั่งค่ะ
0: คือดูง่ายๆวันนั้นที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์ตรงมักกะสันน่ะก็ผู้เสียชีวิตก็มีเป็นเด็กนักศึกษาก็ยังมี
1: อ
0: ือแล้วก็ยังเด็กก็ยังนั่งบ้างยิ่งเนี่ยถ้าปรับเป็นรถเมล์ดีๆนะพี่เนาะก็
1: น่าใช้บริการราคามันจะแพงขึ้นไหมหรือน่าจะถูกลงไหมหรือยังไงเพราะไม่ได้ใช้น้ำมันแล้วอ่ะ
0: เนาะมาตรฐานปออาจจะราคายังไงพี่ไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานไม่นักข่าวยังไม่ได้ถามท่านผอ.ขสมก.นะถึงเรื่องราคาค่าโดยสารนะ
1: ค่ะ
0: นะครับน่าสนใจนะพี่นะว่าราคาค่าโดยสารจะลดลงไหมหรืออย่างน้อยขอเท่าเดิมแล้วก็อย่าขึ้นแล้วกัน
1: นะคือถ้าช่วงต้นแรกๆเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่แพงนะ
0: ครับ
1: คิดว่าอย่างนั้นนะคะขอให้คนรถสะดวกสบายนะคะเรื่องของรถเรื่องราในกรุงเทพคือจริงก็มีหลายทางเลือกแหละแต่ว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าจะไปนั่งแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องใช้รถเมล์เอานะคะ
0: คร
1: ับ มาดูตลาดที่ชลบุรีเมื่อวานนี้บ้านบึงตอนนี้ทุกอย่างก็โฟกัสไปอยู่ที่ชลบุรีนะเดี๋ยวทหารก็จะมาเที่ยวแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมรับมือฮะวันนี้นะ
0: วันนี้แล้วทหารมา 5,000 คน
1: ใช่เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่แล้วนะบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ให้ติดป้ายแสดงราคานะเผื่อทหารมาซื้อของซื้ออะไรกินเลยนะคะแต่ว่าแผงนี้อยู่บ้านบึงเนี่ยเป็นแผงของพ่อค้าทุเรียนนะคะคืออยู่ใกล้ตลาดน้องปูเก่าอ่ะนะคะเห็นบอกว่ามีทะเลาะกันผู้หญิงถูกมีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่แผงทุเรียนแห่งนี
0: ้
1: นอนหมดสติเสียเลือดจำนวนมากนะคะตำรวจไปถึงเนี่ยแขนขวามีดเสียบคาอยู่ตรงโด่งโอ้โห
0: oh.
1: แล้วก็ชายโครงขวามีบาดแผลลึกและกว้างนะคะมีน้องสาวของสามีผู้บาดเจ็บเนี่ยประคองร่างไว้บนตักกู้ภัยก็มาถึงก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะนำส่งโรงพยาบาลบ้านบึงโดยด่วนเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะเจ้าผู้ก่อเหตุนั้นเนี่ยเป็นสามีผู้เสียชีวิตนั่นแหละหลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีช่วยกันจับควบคุมตัวไว้ได้นะคะเขาชื่อนายอิสราอายุ39อ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเดินทางมาซื้อทุเรียนเดินทางไปซื้อทุเรียนมาขายที่ตรงเนี้ยไปซื้อที่จันทบุรีมาก็ไปกันทั้งคู่นั่นแหละมาถึงก็ที่แผงทุเรียนของตัวเองที่บ้านบึงระหว่างทางนะแวะกินข้าวกันแล้วก็สั่งภรรยาผู้เสียชีวิตนะว่ากินส้มตำทีนี้บอกไปแล้วนะไม่ใช่ไม่บอกว่าผัวเนี่ยอิสลาเนี่ยไม่กินปลาร้าดิบเพราะว่ามีประวัติอาการแพ้แต่ว่าพอ

0: สั่งส้มตำมาแล้วเนี่ยนะคะแม่ค้าก็มาเสิร์ฟระหว่างกำลังกินอย่างอร่อยอร่อยเอ้าเจอปลาร้าอยู่ในส้มตำเป็นต่อนเลยน้องโด่งตอนจะกินเข้าไปคำสองคำแรกก็ไม่มีอะไรนะเขาก็กินอร่อยแต่พอเจอปลาร้าต่อนเนี่ยเอ้าเริ่มมีอาการเลยเจ็บผื่นขึ้นมาทันทีเลยปากบวมหายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกก็เลยไปซื้อยาแก้แพ้มากินอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยบอกเมียว่าเฮ้ยไปหาหมอกันก่อนแต่เมียบอกว่าเดี๋ยวขอลงทุเรียนให้จบก่อนให้เสร็จก่อนคราวนี้เริ่มมีปากเสียงกันทีนี้ฝ่ายผัวก็เห็นว่าอาการไม่ดีขึ้นก็จะขับรถไปโรงพยาบาลเองแต่เมียพูดประชดในเชิงว่าแม้ท่านรู้ว่าแพ้ปลาร้าขนาดนี้จะให้แม่ค้าใส่ให้เยอะกว่านี้พร้อมพูดทำนองว่าถ้าจะไปก็ไปแล้วกันหรือไม่ต้องกลับมานะฉันจะลงทุเรียนเองคราวนี้ผัวก็เลยโมโหคิดว่าเมียไม่สนใจอาการก่อนจะคว้ามีดสำหรับปอกทุเรียนนึกออกไหมมีดปอกทุเรียนเนี่ยคมทุกอันคมทุกเล่ม
1: นึกออกครับพี
0: ่โอ้โหคมจริง
1: ๆ
0: แกโมโหมากแกแทงไปหลายครั้งนะคะจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาดูสิเรื่องเป็นเรื่องไหมเนี่ยเมียตายนะพ่อค้าทุเรียนแพ้ปลาร้า
1: โอ้
0: สุดท้ายแกก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะแกต้องไปโรงพักเมียก็ตายเออโอ้โห
1: อารมณ์เหรออ
0: ารมณ์จริงๆเลยเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้แล้วก็ทำเป็นเล่นไปก็คือว่าเอาแพ้ก็แพ้นะถ้ารู้ว่าเขาบอกเลยว่าเขาแพ้ก็อย่าไปฝืนกินอะไรเลยนะนี่แสดงว่าพี่แกก็แพ้รุนแรงแกบอกว่าเอาก็บอกแล้วว่าไม่ใส่ปลาร้าดิยังจะใส่มาอีก
1: ครับผม
0: ตาย
1: ดูแล้วคนใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเรื่องนี้ตอนที่รู้ว่าเออครับพูดจากันก็ถนอมน้ำใจกันสักนิดนึงใจเขาใจเรานะพี่เนาะคนเราอยู่ด้วยกันมา
0: คร
1: ับ
0: เราเตือนเรื่องปืนนะเรื่องอาวุธเนาะอันเรื่องมีดปอกทุเรียนเนี่ยมันเตือนยังไงเพราะมันต้องใช้ในอาชีพแบบเนี้ยมีดปอกทุเรียนขอโทษนะทุกแผงคมหมด
1: ใช่เพราะต้องย้อนไปถึงคำพูดกันแหละ
0: นั่นแหละ
1: คำพูดคำจากันแหละคนเราเข้าใจนะอยู่ด้วยกันมาความรักความหวานมันก็ลดน้อยลงอ่ะแต่ว่าเนาะก็พูดต้องพูดถนอมน้ำใจกันนิดนึง
0: เนาะพูดจากันดีๆนะในจังหวะนั้นบางทีอาจจะเหนื่อยไหมเหนื่อยอ่ะก็คือบางทีรู้สึกเอ้ยฉันก็เหนื่อยเธอก็เหนื่อยแต่ก็พูดกันดีๆก็ได้นะหาทางออกด้วยกันเนาะเพราะเนี่ยนี่คือดีแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็ไปซื้อทุเรียนกันมาที่เมืองจันทร์ตั้งใจทำมาหากินกันหน้าดูเลย
1: คร
0: ับ ค่ะสุดท้ายคนหนึ่งก็เสียชีวิตคนหนึ่งก็ติดคุก
1: ครับผม
0: ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อนะคะมีทั้งข่าวมีทั้งเพลงมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะ
1: ครับแป๊บเดียวครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
4: น้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูล

0: คุณเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง Yamaha

ดีเช้าวันนี้นะคะวันพุธค่ะ2 กันยายน 2569นะคะอากาศเป็นยังไงบ้างสดชื่นแจ่มใสสวัสดีชาวภูเรือสวัสดีชาวนครพนมนะคะสกลนครวันนี้ที่ทักทายมานะคะ

0: ถ้าวันนั้นถ้าย้อนกลับไปได้นู่นนี่นั่นนะมันจะมีพลาดเข้ามาเนี่ย
1: จริงค่ะส่วนใหญ่อารมณ์นี่แหละอารมณ์คนเราเนาะบางทีมันแบบณขณะนั้นเนี่ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่
0: อ
1: ารมณ์เป็นเรื่องใหญ่มากเครียดทะเลาะกันโกรธกันว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ทันแล้วไงมันไปแล้วอ่ะถูกไหม
0: คร
1: ับ เนี่ยขนาดเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นะคะไม้เมืองก็เป็นศิลปินสามีภรรยาเขาก็รู้สึกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะปลายอาทิตย์อ่ะจะโพสต์ว่าเวลามาชมคอนเสิร์ตหรือว่ามาพบกันนี่นะคะถ้าใครที่จองโต๊ะข้างหน้าเนี่ยขอความกรุณาว่ามีมารยาทในการชมคอนเสิร์ตหน่อยประมาณนี้โพสต์ระบายความในใจว่านั่นแหละปรากฏว่าก็เป็นดราม่าเหมือนกันนะเธอบอกว่าถ้าไม่อินอย่าจองโต๊ะหน้าเวทีเพื่อมานั่งคุยกันได้โปรดไปนั่งด้านหลังเพื่อให้คนที่เขาอินได้ซึมซับบทเพลงแล้วก็เสริมว่ามันหมดยุคของขี้เล่าเสียงดังในร้านเล่าแล้วโพสต์นี้ก็เลยเป็นดราม่าอยู่พอสมควรว่าศิลปินโพสต์เองเลยมันได้ไหมหรือยังไงถามว่าโพสต์ได้ไหมโพสต์ไปแล้วก็ได้แหละแต่ว่าดราม่ามันอยู่ตรงที่ว่ามันห้ามไม่ค่อยได้อ่ะขี้เล่าเนี่ยบางทีแบบเวลาเล่าเข้าปากแล้วมันจะพูดเสียงดังจะคุยกันแบบพบปากเพื่อนฝูงก็ไม่สนใจแล้วศิลปงศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็พูดยากนะเพราะว่าคนที่เขานัดไปสังสรรค์นัดไปเจอกันในบางทีก็เป็นเพื่อนที่ไม่เจอกันมาเป็นปีอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมพี่เขาก็นัดมาเพื่อที่จะมาแบบหนึ่งมาพูดคุยด้วยอ่ะมาสนุกกันอ่ะ
1: มาสนุกถ้าเขาถึงไปแต่ว่าในมุมของศิลปินอ่ะคืออย่างวงไม้เมืองเนี่ยเขามีดนตรีไม่กี่ชิ้นเพราะฉะนั้นก็แข่งกับหน้าเวทีไม่ไหวคุยเสียงดังอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าการเดินทางสายนักร้องของไม้เมืองอ่ะกำลังจะเริ่มนับถอยลงก็เลยจะขอเก็บความสุขร่วมกับแฟนเพลงทุกท่านไปจนกว่าจะปิดฉากลงวันนี้เงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ของชีวิตแล้วความทรงจำดีๆต่างหากที่เราตามหาด้วยความเคารพครับอ๋อนี้คนที่โพสต์ก็น่าจะเป็นพี่แม็กนะคะก็เลยคือเหมือนประมาณว่าเขาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ10-20 ปีก่อนว่าเคยแบบมีขี้เมาอ่ะมานั่งก่อกวนอยู่หน้าเวทีจนเล่นดนตรีร้องเพลงกันไม่ไหวก็เลยตัดสินใจวางกีตาร์แล้วก็วางไมค์เพื่อแจ้งเจ้าของร้านตอนนั้นคนดูทั้งร้านต่างเห็นพ้องว่าถ้าต้องการคืนเงินก็ให้ไปเก็บกับผู้ก่อกวนก็ส่งผลให้ทีมงานต้องเชิญตัวบุคคลดังกล่าวออกไปทันทีการแสดงก็ถึงจะได้เริ่มอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเขาบอกว่าก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกก็เลยขอความร่วมมือว่าให้เกียรติศิลปินหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะให้เกียรติผู้ร่วมฟังเพลงท่านอื่นหน่อยเพื่อจะได้สร้างบรรยากาศแล้วก็รักษามวลความสุขมวลความรู้สึกดีๆร่วมกันในทุกการแสดงก็เห็นใจอีกเนาะ
0: ครับ
1: คนละถ้างั้นก็คนละครึ่งนะอันนี้จะไม่ไทยช่วยไทยพัสจะไม่60-40เอาคนละครึ่งถอยศิลปินก็ต้องทำใจคนที่ไปดูชมหน้าเวทีก็ต้องรีเสียงตัวเองลงหน่อยนึงเพื่อจะได้ไม่ทำลายบรรยากาศไหมหรือยังไงไม่รู้เราต้องนั่งตรงไหนเวลาไปร้านแบบเนี้ย
0: แต่จะไม่เคยเน้นว่าต้องไปหน้าเวทีนะพี่นะเพราะส่วนใหญ่ถ้าจะไปก็เราจะไปเจอเพื่อนๆกันอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะเน้นไปคุยไปพูดคุยมากกว่าไปดูศิลปิน
1: ใช่
0: เนาะก็ว่าถ้าตั้งใจจะดูศิลปินอันนั้นโต๊ะหน้าไม่ผิดเลยเพราะว่านั้นคุณได้ซึมซับอรรถรสเต็มที่แน่นอนเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแบบว่า

0: ไปเพื่อหวังไปแบบว่าพูดคุยกันปาร์ตี้กันเฮ้ยเพื่อนฝูงอัปเดตหน่อยดิไม่เจอกันมาเป็นปีๆอย่างเงี้ย
1: โอ้
0: ก็อาจจะอย่าไปเลือกโต๊ะหน้าดีกว่าเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแต่ว่าเป้าหมายคุณไม่ได้จะไปเน้นดนตรีนักร้องไงเน้นพูดคุย
1: ไม่เน้นก็คือไปแค่ปะไปผ่อนคลายความบันเทิงไปคุยกันไปกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดนั่นแหละคนละครึ่งคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งทางนะเรื่องของการไปร้านอาหาร
0: ครับผมเราพูดถึงคอนเสิร์ตก็วันนี้แล้วนะครับพี่คอนเสิร์ตรอบแรกอัศนีวสันต
1: ์โอ้ยจองกันนานมากแล้วเนี่ยลืมไปแล้วอ่ะ
0: ลืมไปแล้วใช่ไหมพี่ลืมไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ก็เขาเล่น2 3แล้วก็5นะแล้วก็
1: 3รอบ
0: ทั้งหมด5ทั้งหมด5รอบเลยพี่มีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยมีวันเสาร์อาทิตย์นี้ด้วย
1: อ
0: ันนี้เหมือนเป็นรอบพิเศษที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้แบบว่าเพื่อเปิดขึ้นมาให้วันนั้นแฟนคลับที่จองเสาร์อาทิตย์ได้ทันอ่ะถูกเสาร์อาทิตย์เนี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เริ่มวันนี้เพราะฉะนั้นแถวๆ Impact ก็เย็นนี้ก็อาจจะลดลาขึ้นปกติมันก็ติดอยู่แล้วแล้วเลิกงานนะครับผมเห็นเขาประชาสัมพันธ์ว่าเขาเล่นตรงเวลานั้น1ทุ่มนะเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรจะไปดูเนี่ยแสดงว่ามันต้องตั้งรางงานใช่วันนี้เนี่ยอาจจะต้องรางงานออกก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงไม่งั้นรถติดแต่ถ้าเลิกงานห้าโมงแล้วไปเนี่ยผมว่าไม่ทันนะหนึ่งทุ่มอ่ะอิมแพคเนี่ย
1: ก็ไปรถไฟฟ้าได้นะ
0: เออใช่เดี๋ยวนี้มีสายสีชมพู
1: อ่ะเข้าถึงเลย
0: แล้วก็เดินลงไปนิดนึง
1: ไฟฟ้า
0: แต่แฟนอัศนีวสันต์ก็ต้องเป็นรุ่นแบบว่ารุ่นใหญ่หน่อยนะ
1: รุ่นราคา
0: เคย
1: ไปดูที่ศูนย์สิริกิติ์โอ้โหมันถึงมากอ่ะเออนี่ขนาด10ปีก่อนนะเออถึงมากจริง
0: ๆ
1: ไปดูหลายครั้งละอัศนีวสันต์นี่ไปดูน่าจะไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งแล้วค่ะอิมแพคก็เคยตอนครบรอบเออเดี๋ยวนะตอนนั้นกี่ปี25หรือ30ไม่รู้จำไม่ได้แล้วโอ้ถึงมากตอนนั้น
0: ครับ
1: สุดยอดนะคะ
0: ก็
1: จะย้ำชัดๆ5รอบโอ้จอด
0: จะรอบนี่อาจจะเป็นเหมือนการเหมือนกับเป็นการจะสุดท้ายหรือยังพี่ไปดูเขาใช้คำว่าแฟร์เวลแล้วนะ
1: เขาก็บอกว่าครั้งสุดท้ายใช่
0: ครับผม
1: ครั้งสุดท้ายไม่ร่ำไรละรอบนี้จะพี่ป้อมกับพี่โตบอกไม่ร่ำไรละครั้งสุดท้ายละเพลงร่ำไรก็มาเลยนะคะ
0: เหมือนนี้ก็เผื่อเวลากันหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะคนที่ใช้รถใช้ถนนแถวนั้นก็อาจจะได้รับนะผลกระทบสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกพอเป็นรุ่นแบบว่าคนดูคอนเสิร์ตอ่ะเป็นรุ่นแบบ40อัพเนี่ยก็เขาก็อาจจะไม่ได้อยากนั่งรถไฟฟ้าแล้วอ่ะเขาก็ความสะดวกความ
1: ต้องเอารถไปใช่ไหม
0: ใช่ความคือจริงเขาเอารถไป
1: ต้องเอารถไปเองต้องมีอุ้ยอาจจะต้องมีคนขับรถนะเนี่ย
0: อะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นเลย
1: เออนะคะ
0: ส่วนตั๋วเนี่ยเมื่อวานผมเห็นทัวร์ไปลงคือเขามีคนมาขายบัตรแอบมาขายบัตรรอบเป็นเหมือนแบบบัตรผีแบบอะไรนะพี
1: ่คือวันนี้เป็นรอบเพิ่มพิเศษนะจริงๆอ่ะเขาจะขายบัตรช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้วันนี้เป็นรอบเพิ่มพิเศษแต่ว่ามาแสดงก่อน
0: ครับก็ขายบัตร
1: วันแรก
0: ขายบัตร
1: ใช่ถูกก็ขายทุกรอบ
0: มีคนเอาบัตรราคา 3,500 มาขายเมื่อวานในเน็ตก็ขาย 5,000
1: โอ้
0: เขาบอกว่าติดธุระด่วนไปไม่ได้ติดธุระด่วนไปไม่ได้นะจะปล่อยต่อในราคา 5,000 บาท2ที่นั่งติดกัน
1: โอ้โห
0: คนก็เข้าไปเม้นนะผมก็ลองเข้าไปดูว่าคน
1: จากเท่าไหร่นะ 3,500 จะขาย 5,000 อย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: ใช่
1: 3,500 เนี่ยรู้สึกจะมีทั้งบัตรนั่งบัตรยืนนะคะ 3,500 นี่ยืนนะไม่ใช่นั่งนะ
0: ครับ

0: คะแบบน
1: ั่
0: งกับแบบยืนเริ่ม 2,000 ไปจนถึง 7,000 บาทแล้วก็รอบสุดท้ายนี่เป็นรอบการกุศลแต่ก็ขายบัตรเหมือนกันของมูลนิธิรามาธิบดีในวันอังคารที่8นะคะ
1: คร
0: ับ อ๋อมีทางเลือกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน AS Play ค่ะน้องรุ่ง
1: เสีย500บาท
0: ต้องสมัครอะไรไหม
1: ก็ต้องหนึ่งคือต้องใช้ AS แล้วก็สมัครเนี่ยจ่ายค่าดูคอนเสิร์ต500บาท
0: ก็ต้องมีแพ็กเกจใหม่อ๋อ
1: ใช่ต้องเสีย500ก็จะได้ดูแบบตั้งแต่คอนเสิร์ตเริ่มต้นเลยครับพี
0: ่
1: ผ่านหน้าจอเปิดแอร์ดูในบ้านไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใคร
0: ใส่ลำโพงหนักๆดังๆเข้าไปครับ
1: ครับ
0: ขอพูดถึง500ว่าจริงๆที่บ้านก็ใช้ AS อยู่นะ
1: ก็ต้องซื้อ
0: คอนเสิร์ตแพ็กเกจ
1: ซื้อแพ็กเกจเพิ่มเพื่อดูคอนเสิร์ต1ครั้ง500
0: ครั้งอ๋อค่ะรับชมถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้อ๋อค่ะ500โอเคเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะคะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไปถ้าเกิดเอาตั๋วนี่มันก็อย่างที่บอกครับพี่เนี่ยตอนนี้เขาก็ขายกันประมาณนี
0: ้ประมาณนี้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะบวกไปอย่างน้อยที่นั่งละประมาณ 1,000-1,500
0: ค่ะอ๋อใช่500บาทไม่รวมแบบนะคะบวกกันไปอีก 7% ค่ะ535บาททั้งดง
1: ครับ
0: 535บาทสมัครแพ็กเกจ Play Pass นะโฆษณาเลย AS ต้องมาลงกับรายการเราด่วนเลยนะคะเนาะย้ำชัดๆให้แล้วเผื่อใครอยากดูสนใจนะคะคอนเสิร์ตก็เป็นความสุขเนาะของคนที่ผ่อนคลายถามว่าบางคนบอกว่าว่างไหมบางคนที่ยอมลางานนะใช่ไหมถ้าการแสดงมันเริ่มทุ่มนึงอ่ะก็ต้องออกก่อนสักประมาณบ่ายสี่โมงเย็นก็ไปได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะไปซึมซับบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะคะเข้าใจนะตามคำ
1: ที่มีขายของสินค้าที่ระลึกอะไรพวกอย่างนี้ด้วยที่หน้างานคอนเสิร์ต
0: ใช่ค่ะนะ40ปีนั้นเนี่ยเพราะว่าพี่ป้อมกับพี่โต๊ะนะคะอัศนีวสันต์นี่เดินทางมา40ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคอนเสิร์ตอำลาจริงๆอำลาละครบรอบ40ปี
1: ครับ
0: ดูข่าวคุณมิ้งกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ทำเอาโกลาหลกันพอสมควรนะคะคุณมิ้งคุณรัศตรีหรือชื่อปัจจุบันก็คือวิทยานัทนะคะเธอประสบอุบัติเหตุหกล้มรุนแรงทำให้ต้องผ่าตัดกระดูกสะโพกแตกนะคะสามีก็อัปเดตอาการล่าสุดว่ากลับมาอยู่ห้องเดิมเนี่ยห้องหกล้มชีวิตเปลี่ยนกระดูกสะโพกแตกรอผ่าตัดพรุ่งนี้ท่ามกลางกำลังใจจากคนบันเทิงให้การผ่าตัดราบรื่นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้โกลาหลตรงที่ว่ามีสำนักข่าวบันเทิงสำนักหนึ่งเขาโพสต์ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยต้องขอโทษขอโพยกันเลยอ่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: ค่ะนั่นแหละ
1: จริงๆก็หก
0: ล้มนะไม่ใช่โรคที่เป็นอยู่นะคะนี่ค่ะก็ระบุมาแล้วว่าเป็นวันบันเทิงต้องแถลงการขออภัยบอกว่าวันบันเทิงขออภัยอย่างสูงต่อการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคุณมิ้งนิตยานัทหรือคุณมิ้งกุลสตรีสิริพงศ์ธิดาซึ่งมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงภายหลังการตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตลอดจนส่งผลกระทบต่อคุณนิ้งและครอบครัวกองบรรณาธิการวันบันเทิงขอน้อมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและขออภัยคุณนิ้งและครอบครัวอย่างสูงมานะที่นี้ขออภัยอย่างสูงลงวันที่1กันยายนค่ะ
1: ไปลงผิดโรคเหรอพี่ลงว่าแกผิดโรคเหรอ
0: ไม่ใช่ลงผิดโอดลงผิดแบบคือเหมือนกับอาการรุนแรงไปเลยอ่ะ
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็มีบางคนที่เป็นคนดังมาแชร์ด้วยต้องขอโทษขอโพยกันเป็นการใหญ่เมื่อวานนี้นะคะก็คือเอาเป็นว่า

0: ลงว่าเสียชีวิตอ่ะเอาจริงจริงซึ่งเมื่อวานนี้คนใกล้ชิดโดยเฉพาะสามีก็ต้องรีบบอกว่าไม่เสียชีวิตยังฟื้นตัวดีนะคะยังฟื้นตัวดีไม่มีเสียชีวิตค่ะซึ่งบางคนก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ต่ออายุให้ยืนยาวนะคะแต่ว่าทางคุณนิ้งและครอบครัวก็ไม่ได้อะไรนะคะยังไม่ได้แบบเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการโพสต์แต่ว่าหลายคนที่พอเสพข่าวนี้ก็ตกใจไงคะนะคุณนิ้งก็ค่อยๆฟื้นตัวล่าสุดคุณทัศน์ณตะกวดทุ่งนะคะก็โพสต์ภาพบอกว่าเป็นกำลังใจให้หายไวๆกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะนิ้งคุณทัศน์นะคะก็โพสต์ภาพคุณนิ้งคือดูจากภาพที่นอนอยู่บนเตียงอ่ะดูดีเลยแหละไม่เหมือนเมื่อก่อนคุณนิ้งจะผอมมากตอนนี้คือดูสุขภาพแข็งแรงเลยถ้าไม่เกิดหกล้มที่ว่านี้หันลุง
1: ครับ
0: เพราะนั้นไม่เสียชีวิตนะคะยังเป็นข่าวปลอมเพราะว่าหกล้มกระดูกสะโพกแตก
1: ก็เป็นกำลังใจให้เป็นจำหน้าหวานๆนะพี่นิ้งเนี่ยหน้าหวานๆเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ค่ะที่บัตรมาก็ป่วยมาหลายปีนะคะคุณสามีก็ดูแลดีมากนะคะสามีจะเป็นนักบินนะคะของคุณนิ้งเนี่ยนักบินคุณนิ้งก็คือช่วงหลังจากนางเอกก็ไปเป็นแอร์โฮสเตสไงก็ไปเจอพบรักกับนักบิน
1: ครับ
0: นะคะก็ตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะคุณนิ้งคุณรัศมี
1: นี่ส่วนอีกท่านหนึ่งลุงลงนะครับคุณจตุรงค์มกจกนะครับลุงลงเนี่ยนะฮะก็
0: คุณก็ป่วยนี่เนาะ
1: ยังก็ป่วยเหมือนกันนะฮะโรคนี่ก็ชื่อแปลกๆนะเราก็ศึกษากันเอาไว้นะครับกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบ
0: อันนี้คือชื่อโรคเหรอ
1: โอ้ก็คืออาการเลยแหละพี่ใช่ไหมเขาบอกว่าตรวจพบว่าเป็นกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบแต่สามารถรักษาได้ด้วยยาแล้วก็อาการตอนนี้หายแทบจะเป็นปกติแล้วนะครับลุงลงก็บอกว่าอัปเดตอาการป่วยนะครับเขียนก็บอกว่าจริงไอ้โรคเนี้ยไอ้กระเปาะลำไส้เนี่ยนะฮะอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะเพียงแต่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะมากจะน้อยนะครับเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะโรคนี้นะมันจะปวดท้องเหมือนกับเราคิดว่าเราเป็นไส้ติ่งจุดเริ่มต้นนะปวดท้องเหมือนคิดว่าเป็นไส้ติ่งชนิดที่ว่าเดินตัวงอเลยอ่ะปวดท้องแบบปวดท้องมากนะครับเหมือนท้องจะระเบิด
0: นะเหมือนไส้ติ่งอักเสบอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: เหมือนไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ปวดท้องจนต้องเดินตัวงอ
0: ไม่รู้ปวดขนาดไหนอ๋ออ
1: ืมนะครับก็ถ้าใครที่ปวดท้องอย่างนี้ก็อย่าคิดว่าโอ้ยไส้ติ่งมาต้องรีบไปตรวจนะครับพอปรากฏว่าลุงลงเนี่ยไปตรวจแล้วก็พบว่านี่แหละคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ไส้ติ่งนะกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบ
0: กระเปาะ
1: มีอยู่สองอย่างคือปัสสาวะอักเสบกับกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบนะครับไม่ใช่ไส้ติ่งนะครับก็อาการหลังจากนั้นการรักษาก็คือนะเขาบอกว่าก็ต้องผ่าตัดนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในกระเปาะอยู่ในลำไส้เนาะก็ต้องผ่าตัดนะครับ
0: สาเหตุคืออะไรรู้ไหมเบ่งอุจจาระบ่อยใครที่ท้องผูกเรื้อรังอ่ะแล้วก็เบ่งแบบไม่ถ่ายอ่ะมันเกิดแรงดันในผนังลำไส้ใหญ่มันโป่งพองเป็นกระเปาะขึ้นมาต้องระวังเนาะคนที่ชอบคือพอท้องผูกมากๆก็เบ่งพฤติกรรมการเบ่งปัสสาวะอุจจาระ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นได้ทุกคนผู้หญิงผู้ชายได้หมด
1: ใช่
0: ก็อันนี้ก็เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินด้วยเนาะต้องกินน้ำดื่มน้ำเพียงพอกินผักผลไม้บ้างผู้ชายอ่ะจริงๆไม่ค่อยกินผลไม้

0: น้อยมากน้อยมากที่เราจะเห็นผู้ชายนั่งกินผลไม้จริงๆจังๆเหมือนผู้หญิงอะ
1: โอ้ก็จริงนะ
0: เออไม่ใช่
1: ไปเดินไปเดินตลาดตอนเที่ยงนี
0: ้เออ
1: ร้านผลไม้20บาทเนี่ยส่วนใหญ
0: ่เดินจิ้มมะม่วงเปรี้ยวกินมีไหมน้องดวงผมไม่ค่อยเห็นไม่มีเนาะผู้ชายอ่ะ
1: ใช่ไม่ใช่มี
0: เออผู้ชายเดินหิ้วเดินกินมะม่วงเดินกินสับปะรดมาอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นน้อย
1: เออมันเนาะจริงนะ
0: มันก็ดีนะมันมีกากใยมันมีกากใยมันทำให้อุจจาระดี
1: เออหนุ่มๆต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหน่อย
0: กินได้ค่ะไม่ต้องอาย
1: รถเดินกิน
0: เหมือนผู้ชายไม่กลางร่มอ่ะเอาจริงๆผู้ชายไม่กินผลไม้กับผักเหมือนผู้ชายไม่กลางร่มอ่ะแดดร้อนฝนตกผู้ชายไม่ถือร่มค่ะลุงรงนะคะเอาส่วนคุณป๋ออีกคนหนึ่งป๋อณัฐวุฒิสกิจใจนะคะเมื่อวันที่31อ่ะอยู่ๆแกมีข่าวขึ้นมาว่าคุณป๋อณัฐวุฒิเนี่ยนะคะมีข่าวฟอร์มขึ้นมาว่าแกเสียชีวิตเหมือนกันเขาไม่ใช่เสียชีวิตถูกตำรวจไปรวบคาบ้านเลยไปยุ่งธุรกิจสีเทาไม่ใช่เสียชีวิตอันนี้ข่าวคุณป๋อณัฐวุฒิว่าถูกตำรวจรวบป๋อณัฐวุฒิคาบ้านพักเพราะไปยุ่งธุรกิจสีเทาปรากฏว่าแม่ที่อยู่เพชรบุรีนะร้อนใจมากโทรหาจ้าละวันเลยคุณป๋อบอกโอ้ยยังอยู่ปกติดีผมขอแจ้งอย่างเป็นทางการยังใช้ชีวิตปกติดีคุณป๋อบอกโอ้โหไม่รู้อะไรบอกว่าผมไม่มีทางไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันเด็ดขาดและไม่อยากจะพูดอะไรที่จะเกี่ยวโยงใดๆทั้งสิ้นเพราะเดี๋ยวจะเป็นการส่งเสริมเข้าไปอีกเหมือนจะเป็นการโปรโมทของใครไม่รู้ก็เลยอยากให้ทุกคนสบายใจแต่ที่สำคัญคือแม่น่ะตกใจมากแม่ร้อนใจนี่โทรมาเลยเป็นยังไงแล้วตอนแม่โทรครั้งแรกก็ไม่รับสายด้วยนะเอ้าแม่ยิ่งบอกโอ้ตายแล้วแม่ก็สุดท้ายพอรับสายบอกไม่มีอะไรเป็นข่าวปลอมเป็นเฟคนิวคุณป๋อบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจผมยืนอยู่บนเส้นทางซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยคิดจะเกี่ยวข้องกับการพนันหรืออะไรที่เป็นอบายมุขนะคะที่จะเป็นทางลัดไปสู่ความร่ำรวยทั้งสิ้นผมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของตัวเองขอให้ทุกคนมั่นใจเรื่องนี้ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับเป็นข่าวปลอมตำรวจรวบคาบ้านด้วยนะโอ้โหตกใจกันใหญ่แม่ร้อนใจมากนะคะธุรกิจสีเทา
1: ข่าวมันก็บางทีก็เอาเสนอเอาคอนเทนต์เอาไลค์เอายอดนะเนาะ
0: เอายอด
1: ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ มาดูควันหลงของทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลกันสักหน่อยนะฮะหลังจากที
0: ่
1: เดินทางกลับมาใช่มาถึงแล้วนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนะเพราะว่าทีมนี้ถือว่าดังกันหลายคนนะดังกันหลายคนนะครับแต่ว่าวันนี้เอาเรื่องราวของนี่ละกันนะครับพิมพิชยากกรำนะฮะนักตบสาวลูกยางลูกของทีมชาติไทยเราเนี่ยนะฮะคนนี้เนี่ยเธอได้แฟนเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นถ้าเล่นโซเชียลตอนนี้พี่สีเราจะเห็นว่าจะมีคนเนี่ยไปตัดคลิปแบบติวส่วนตัวอยู่ในสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นโมเมนต์แบบโค้ชญี่ปุ่นคนนี้เป็นโค้ชที่เข้ามาเสริมเกมรับของทีมวอลเลย์บอลไทยนะโอเคก็จะตัวเล็กๆหน้าหล่อๆหน่อยนะครับแล้วก็จะถือ iPad เครื่องนึงแล้วก็จะคอยแบบเวลาพักครึ่งหรือว่าเวลาขอเวลานอกเนี่ยก็จะลงไปติวนักกีฬานะฮะทีนี้ดราม่ามันเกิดตรงที่ว่าเป็นคนญี่ปุ่นแล้ววันนั้นน่ะก่อนที่เราจะเข้าชิงเจอจีนล่ะเราชนะญี่ปุ่นไงคนญี่ปุ่นก็เข้าไปเม้นต์ต่อว่าไงเม้นต์ต่อว่าโค้ชคนนี้ว่าแบบว่าเหมือนแบบไม่รักชาติหรอไปช่วยทีมอื่นน่ะทำไมไม่เห็นแก่ญี่ปุ่นน่ะ นะนั่นก็โดนโดนพวกเกรียนคีย์บอร์ดของญี่ปุ่นนะครับเข้ามาตำหนิการทำหน้าที่นะฮะก็ทำให้แฟนสาวอย่างบีมพิชยากกรำนะครับนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยคือคอมเมนต์เดียวผมว่าหายเลยอ่ะเข้าไปเม้นเข้าไปเม้นนะครับว่าฉันรู้ว่าคุณผ่านมันมาได้ยากแค่ไหนและคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณนะ
0: ค
1: ุณกำลังจะได้ไปโอลิมปิกแล้วนี่แล้วก็ส่งอีโมจิเป็นรูปทำมือหัวใจให้เป็นไงล่ะกำลังใจไหนก็คงจะไม่เท่ากำลังใจจากน้องบีมแฟนสาวนะครับนะร้อยคอมเมนต์แย่ๆแต่เจอหนึ่งคอมเมนต์ดีๆนี่มันก็เพียงพอแล้ว
0: ชื่นใจ
1: ชื่นใจนะครับ
0: ชื่นใจ
1: เนาะก็นึกง่ายๆเหมือนกับเอ้าทำไมคนเกาหลีก็ไม่เห็นด่าโค้ชเชเลยโค้ชเชก็มาปลุกปั้นนักกีฬาไทยไปชนะเทควันโดของเกาหลีได้ใช่ไห
0: ม
1: หรือถ้ามันแยกแยะออกนะพี่ถ้ามันไม่เกรียนอะคนที่มาเม้นนี่ก็พวกเกรียนแหละผมว่าคนก็รู้แล้วเองคุณก็รับเขาไปเป็นโค้ชทีมชาติคุณสิ
0: ค่ะ
1: เขาสิมันก็ต้องใช่ไหมฮะนี่แหละนะก็ทำให้จริงๆหลายคนนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนักวอลเลย์บอลอย่างน้องชมพู่พรพันธ์เนี่ยนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์เหมือนกันว่าคุณคือที่สุดเลยขอบคุณที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่อทีมชาติไทยนะฉันซาบซึ้งคุณมากจริงๆนะครับคนก็ไปให้กำลังใจกันนี่จะเป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับของจริงๆมีเป็นร้อยเรื่องเลยนะนะทีมนักวอลเลย์
0: คืนนี้เน
1: า
0: ะ
1: เห็นบอกอย่างโค้ชออสนี่ก็ต้องแก้บนนะพี
0: ่
1: ไม่เชิงแก้บนแต่เป็นว่าใช
0: ่
1: โค้ชออสนี่ให้เป็นเหมือนกับให้สินบนกับน้องๆไว้บอกว่าถ้าใครเสิร์ฟเอสได้เนี่ยนะจะมีรางวัลให้จะมีเงินให้แต่ไม่ได้บอกจำนวนนะเขาบอกว่าวันนั้นนั่งทีมที่เจอจีนอ่ะเสิร์ฟเอสไปทั้งหมด11ลูกเป็นลูกหนึ่งแต่แกจะโดนเป็นหลายหมื่นนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก็ต้องให้เหมือนกัน
0: เดือนหมดนะคะแล้วก็ล่าสุดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็จะมอบเงินให้4,760,000นะคะนี่ถือว่าสร้างผลงานยอดเยี่ยมเลยสำหรับทีมนี้นะคะนี่ล่าสุดทางประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเข้าประชุมกันเลยนะเนี่ยโอ้มีผู้แทนหลายๆสมาคมเข้าร่วมด้วยนะคะเมื่อวานนี้รวมถึงผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะคะที่ประชุมก็เลยเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลแก่นักกีฬาให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงรวมเป็นเงิน11,760,000 บาทแล้วก็นักกีฬา14 คนเนี่ยจะได้คนละ600,000ก่อน600,000 บาทถ้วนแล้วก็ผู้ฝึกสอนจะได้ 10% ก็อยู่ที่ประมาณ 840,000 สมาคมได้30%ก็เป็นเงิน2,500,000แล้วก็เดี๋ยวยังจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติเห็นชอบอนุมัติอันนี้เป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพิ่มเติมไปอีก3,000,000ก็เลยส่งผลให้การสนับสนุนเงินรางวัลจากความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยรวมแล้วเป็น14,760,000 บาทค่ะน้องดง
1: โอ้โห
0: อันนี้ก้อนแรกได้ก่อนเลย14 คนเนี่ยจะได้ไปคนละ600,000ก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทย
1: ขวัญและกำลังใจนะเป็นขวัญและกำลังใจมาก
0: ใช่เนาะเป็นจิตใจจริงๆแล้วก็แบบมีความสุขเนาะคนไทยอ่ะ
1: ครับผม
0: มีความสุขติดๆกันเลยนะคะจากเนเน่ก็มานี่แหละทีมวอลเลย์บอล
1: ค่ะใช่ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ยินดีด้วยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆต่อไปนะ
0: ใช่ค่ะนะปิดท่าบันเทิงและกีฬา

0: นะขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะไปดูสถานการณ์ไทยกัมพูชากันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะผอ. JIC ค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศด้วยนะคะระบุถึงกรณีที่ผู้แทนรัฐบาลรักษาการในตำแหน่งผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาเข้ามาให้สัมภาษณ์ว่าทางคณะ AOT กับผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยจะรับทราบความเสียหายจากกรณีไทยใช้ MK84 ระเบิดคัตเตอร์กับอาวุธเคมีโจมตีไปทางฝั่งกัมพูชาซึ่งทางไทยก็บอกอุ้ยที่คุณต้องแยกให้ชัดเจนก่อนนะว่า AOT ไปรับฟังข้อมูลกับ AOT รับรองข้อมูลเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันคือถ้ากัมพูชาระบุว่า AOT ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ให้เปิดรายงานเนี่ยเป็นทางการของ AOT ให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบด้วยอย่าไปนำการเข้าร่วมรับฟังของผู้สังเกตการหรือผู้ช่วยทูตทหารแล้วไปตีความแทนเขาว่าเขารับรองข้อกล่าวหาแล้วเมื่อถามว่าแล้วข้อกล่าวหาว่าเราใช้อาวุธเคมีไปเนี่ยที่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากนะมันต้องมีหลักฐานที่มีมาตรฐานสูงเหมือนกันทางผู้ช่วยผบ.ทอ.ก็บอกว่าคำถามง่ายๆคือสารอะไรอ่ะพบที่ไหนใครเก็บตัวอย่างต้องปฏิบัติการใดตรวจมาว่าเป็นสารเคมีแล้วผลตรวจมันอยู่ที่ไหนถ้ามีหลักฐานก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลสิประเทศไทยไม่เคยกลัวการตรวจสอบเลยแต่ว่าข้อกล่าวหาที่ว่านี้เนี่ยไม่ควรถูกพิสูจน์ด้วยงานแถลงข่าวท่านโมโหมากเลยนะแล้วยังพบว่าอะไรนั้นระเบิดคัตเตอร์เป็นจำนวนมากเป็น K84 เลยพวกนี้นะคือพลอากาศเอกประภาสบอกว่าการเจอซากอาวุธกับการพิสูจน์ว่าใครใช้เมื่อไหร่ที่ไหนเป้าหมายคืออะไรมันเป็นคนละขั้นตอนเพราะนั้นคือข่าวหาลอยๆอย่างเนี้ยงงมากถ้ามีข้อกล่าวหาว่าพลเรือนถูกโจมตีเราก็เห็นว่าต้องตรวจสอบกันจริงจังเพราะว่าการคุ้มครองพลเรือนเป็นหลักสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมของประเทศอยู่แล้วแต่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งพิกัดเวลาลักษณะเป้าหมายแล้วก็สถานที่ไม่ควรตัดสินก่อนตรวจสอบแล้วก็ไม่ควรได้การไม่ควรว่ากล่าวหาจากฝ่ายไหนก็เลยต้องฝากไปที่กัมพูชากับประชาคมระหว่างประเทศด้วยว่าคืออะไรงงไปหมดเนี่ยไอ้แค่ว่าเคมีก็ยังไม่มีใครตรวจสอบเลยว่ามันเป็นสารอะไรที่บอกว่าไทยใช้ไปทางโน้นอ่ะ
0: โอ้ครับ
1: แต่ก็ไปนำเสนอกันจนงงเลยนะคะว่าเลยบอกพี่ไปเลยว่าทางฝั่งกัมพูชาคุณต้องเปิดหลักฐานออกมาว่าไอ้ระเบิดคัตเตอร์กับอาวุธเคมีนะมันคืออะไร
0: เราคือถ้าคนติดตามข่าวไม่เคยมีภาพอะไรแบบนี้ออกมาเลยนะว่าเราไปใช้ระเบิดอะไรพวกเคมีอะไรพวกนี้นะฮะ
1: อาวุธเคมีแล้วยิงไปทางไหนอะใส่ในปลายกระบอกปืนไปได้หรอยังไงงงตรงนี้แหละเนี่ยเขาบอกว่าคือทางโน้นแล้วพอเขาพาคณะอะไรของเขามานะเอาก็ไปนำเสนอข่าวว่าทางไทยก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยเพราะนั้นก็ต้องกัมพูชานะต้องคือเป็นตัวตลกอ่ะเนาะ
0: คร
1: ับ ระเบิดคัตเตอร์อย่างเงี้ยระเบิดคัตเตอร์กับอาวุธเคมีเพราะว่าอย่างไง
0: ครับผมเราก็ต้องตอบโต้ให้สังคมโลกได้เห็นเราไม่ได้ใช้อะไรอย่างเนาะต้องพอมาแก้ข่าวอีกนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: เป็นไ
0: งครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับดำรงวงทองเปลี่ยนแล้วครับดำรงวงแหวนรอบนอก
3: นั่นนั่นดูเขาพูดสวัสดีครับ
2: โปรดพิจารณาครับเชิญครับ

0: าพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
7: ์พาวซ่า
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้อ

0: การเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอบเลย
4: โอเค
5: โอ้
6: ยเยี่ยม
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์รอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
14: เหม
15: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
16: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S

0: ไปดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องๆเชิญค่ะ

ช่วงสุดท้ายสงสัยน้องดงจะไม่ได้ยินนะคะน้องดงได้ยินไหมก็ติดข่าวเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังรีบขับรถไปทำงานโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะคะเมื่อวานนี้มีเหตุสลดที่ภูเก็ตนะคะไรเดอร์ตกท่อระบายน้ำริมถนนคือท่อเนี่ยไม่ได้ปิดฝานะคะเสียชีวิตนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวตำรวจที่ภูเก็ตนั้นต้องเรียกผู้รับเหมามาสอบปากคำถ้าแบบโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่าช่วยมากก็จะต้องเจอแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นนะคะเป็นน้องอายุ19ปีนะคะอาชีพรับส่งอาหารนะคะก็ดูสิ Honda Wave นะคะมาถึงที่เกิดเหตุก็มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วไม่มีการ